0: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉิน ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องช่างไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
0: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือ

0: ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18 21ต่อ7มาเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกัน ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10 21 21 11 21 13ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้บิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4012-13

0: 1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 ซมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดง
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหม เรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
10: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
9: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
10: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงาน นะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42

0: แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้ทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
1: ้
0: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
0: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ก็ตรวจเช็คกันละครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพันครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยุกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
1: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กันสองด้านเลย
0: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดคะเนว่าจะมีชาวต่างชาติมารวมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว่าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชนทำได้แค่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วต้อง ตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรง

0: ไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
0: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยว่าเนี่ยท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
0: ใช่ครับ
1: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
0: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
1: ม
0: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล
1: ้
0: วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วของมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ ผมเห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
1: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
0: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
1: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
0: ขอบคุณดีครับ
1: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน ดยใช้เทคโนโลยีคาดการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
6: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของAI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการน้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมไอ้แบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
5: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
6: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังแบบมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเทียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
5: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
7: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภท เกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทางด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการ

0: ทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
1: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดัมทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปภ.ก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปภ.เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดัมได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดัมแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดัมเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั่นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายไพรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
2: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนกันมาได้ตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงไงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดเลยมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถกทม.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรไงคือปัญหาก็คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่ะนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่3ที่4รถกทม.มันก็เข้าทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดเหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดก็ไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหวอ่ะ
0: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรําอําเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
5: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวย

0: งามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทำกิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทำกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
1: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
2: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพรางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
1: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มาเจอกับพวกเรา2คนนะครับคุณทรงพลแล้วก็ผมณัฐพงศ์นะครับในช่วงเช้าวันนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีทีมงานของเราด้วยนะครับคุณสายชนีสังคุณทูชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิควันนี้ประสานงานคุณนวพันธ์สมหมายนะครับแล้วก็ Facebook Live โดยทีมงาน New Media นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเพจไลฟ์แล้วนะครับไปไลฟ์ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วรรคเป็นคำว่าไลฟ์ภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็ไปเจอกันที่เพจนี้ได้แล้วก็ทักทายกันมาได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับจับตาครับงานประชุมระดับโลกประจำปีนะฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะเป็นการประชุมนะฮะกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพของไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับก็ต้องติดตามดูน้ำท่วมฮะเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับลดลงฮะจากสถานการณ์น้ำท่วมทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งประเทศไทยก็มีการประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับว่าจะมีการขยายตัวสักเท่าไหร่นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนปภ.ฮะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถรับเงินเยียวยาได้2ส่วนบวกกับอีก1นะฮะทำไมต้องบอกว่า2ส่วนบวกกับอีก1
2: ครับ
1: 2ส่วนเนี่ยคือภัยที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่เกินวันที่1ตุลานะครับตรงนี้ก็จะได้เงินเยียวยาเนี่ยในส่วนของปภ.แล้วก็ครม.นะครับตรงนี้ก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ส่วนใครที่เกิดภายหลัง1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นเงินประกันภัยพิบัตินะครับก็มีการชี้แจงรายละเอียดกันพอสมควร
2: ครับ
1: เรื่องการย้ายในอำเภอบ้านสร้างฮะอันนี้ก็เป็นดราม่าในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าพอในโลกออนไลน์เนี่ยคนก็เห็นคอนเทนต์ของนายอำเภอที่ถูกย้ายนะครับว่าลงพื้นที่ทำนู่นทำนี
2: ่
1: นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทางด้านของจังหวัดนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าในอำเภอทางด้านของอบต.อบจ.อะไรต่างๆเนี่ยก็รายงานในอีกทิศทางหนึ่ง

0: ในโซเชียลเนี่ยมีการทำคอนเทนต์เนี่ยคนก็เข้าใจอย่างหนึ่งบอกว่าอ้าวในอำเภอลงพื้นที
1: ่
0: นะครับมาทำไมโดนปลดแต่พอในทางราชการในกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่าที่รักษาการในตอนนี
1: ้
0: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็รายงานในอีกทิศทางหนึ่งนะครับจึงเป็นคำสั่งออกมาให้ย้ายในอำเภอท่านนี้เนี่ยจากบ้านสร้างล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกย้ายไป
1: ฝั่งลพบุรี
0: ลำสนธิใช่ไหมที่จังหวัดลพบุ
1: ร
0: ีนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นซักฟอกรัฐบาลฮะ18รัฐมนตรีนะฮะที่ถูกซักฟอกนะฮะดู18รายชื่อแล้วนะครับน้ำเงินล้วนๆฮะไม่มีสีแดงเจือปนเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
0: เออนะฮะแล้วก็บางสำนักนี่มาครบนะฮะไม่ค่อยจะเคยเจอแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: สำนักนายกรัฐมนตรีฮะรัฐมนตรี4ท่านมาครบเลยฮะ
1: 4คนเลย
0: มีรายชื่อนะครับ
1: ครับ
0: คนที่มีรายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องภูมิใจนะครับนั่นคือท่านจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ18คนเนี่ยคำถามเวลาพอไหมครับได้ข่าวว่าเขาจะเอา5วัน
1: โอ้โห
0: 4วัน5คืนหรือจะเอา5วัน5คืน
1: ครับ 5วัน5คืนเลยเหรอ
0: แล้วคุณจะแบ่งยังไง18คนเนี่ย
1: มันก็เยอะนะ
0: 18คนที่รวมนายกด้วยนะฮะ
1: ครับเพราะเป็นรายบุคคลนะรอบนี
0: ้นะเป็นรายบุคคลซึ่งโอ้นะแต่ไม่มีสีแดงเจือปนเลยฮะ
1: ครับ
0: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
1: ์ใช่ไ
0: หมที่เป็นแคนดิเดตนายกนะฮะ
1: ครับ
0: ก็อยู่ในสภาก็คงเบาใจนั่งยิ้มรอยกมือ
1: อีกคน
0: ไม่แน่ใจว่าจะยกมือให้ฝั่งใดนะ
1: ก็ต้องรอติดตามนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านก็คุณสุริยะนะอย
0: ู
1: ่กระทรวงใหญ่แต่ว่ารอบนี้
0: กระทรวงใหญ่เนี่ยคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
0: คือปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะตกเป็นจำเลยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกทีคำถามคือเพราะอะไรเพราะยังไงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ทุกปี
1: ครับ
0: มันเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปีแล้วยิ่งเกิดภัยน้ำท่วมอะไรต่างต่างด้วยเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงเกษตรเนี่ยที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจากพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเดอะซันของผมเนี่ยเอ๊ะพ
1: ร
0: รคสีส้มเนี่ยเขามองข้าม
1: ไม่มีการซักฟอกในครั้งนี
0: ้แต่ในสมัยท่านผู้กองอ่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยแหมโดนเอานะฮะ
1: ครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วมันคือการเมืองหรือว่าการพิจารณาจากผลงานและข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: อันนี้เราก็จะมองได
1: ้
0: ว
1: ่
0: าเอ๊ะทำไมรอบนี้เนี่ยสีน้ำเงินหมดเลยที่โดนอภิปราย
1: ครับ
0: ไม่มีสีแดงเจือปนเลย
1: คุณสุภจีก็น่าจะดุโดนไปเยอะเหมือนกันนะผมว่า
0: คุณสุภจีก็โดน
1: ดูในเรื่องของพาณิชย์ไงราคาพืชผลต่างๆ
0: เขาคุมกรมการค้าภายในใช่แต่ว่าการดูแลเกษตรกรเนี่ยจากน้ำท่วมการดูแลเกษตรกรจากพืชผลทางการเกษตรเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยมันคือกระทรวงเกษตรถูกไหมฮะแล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยแล้วก็มีกรมชลประทานกรมชลประทานสังกัดกระทรวง
1: เกษตร
0: ใช่นะฮะก็ไม่ตกเป็นจำเลยใช่ไหมมันมีอะไรแปลกๆเนี่ยในการอภิปรายในครั้งนี้ที่เรามองแล้วเนี่ยยังไงก็การเมือง
1: ครับ
0: ยังไงก็การเมืองเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดูฮะ
1: ครับ
0: ไปดูการประชุมระดับโลกกันฮะ IMF World Bank Annual Meeting นะฮะเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็ออกมาเปิดเผยความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ชื่อภาษาอังกฤษคือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต้นวันจันทร์12ตุลาคมนะครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนร่วมงานทะลุ 16,000 แล้วนะฮะคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานระดับโลกครั้งนี้ 20,000 คนนะฮะเป็นอย่างน้อยโดยประเทศไทยเนี่ยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับนะฮะผู้ที่เข้ามาร่วมงานมีผ้าไทยในการตกแต่งสถานที่นะฮะรวมถึงอาหารไทยระดับสากลแหมมีอะไรบ้างท่านไม่ได้แจกแจงแต่แน่นอนละพอฝรั่งเห็นผ้าไทยเนี่ยเขาก็บอก Amazing พอได้รับประทานอาหารไทยเขาก็ต้องบอกว่าโอ้โหอร่อยนะครับ Delicious นะฮะประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมนะฮะในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งนะฮะโดยประกาศจุดยืนในฐานะประเทศที่มีอำนาจระดับกลางที่สวมบทบาทเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่จะเล็งเห็นศักยภาพของไทยไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจตลอดจนการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากรัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพฮะหรือว่า Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงิน

0: ดิจิทัลท่านรองนายกเอกนิติก็บอกด้วยนะครับว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เรื่อง AI แล้วก็เรื่องของมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมฮะเพื่อตอกย้ำการเป็นศักยภาพความเป็นผู้นำสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดมัดเม็ดลงทุนเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกครับอ่ะนี่คือการประชุมระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หน้านี้ครับไปดูเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างครับว่าเราจะต้องมีการประเมินเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงปลายปีใหม่หรือไม่ครับ
1: ครับต้องบอกว่าในช่วงของการที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นของคนไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางผลสำรวจดัชนีความมั่นเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกันยายนนะครับก็เป็นการสำรวจในช่วงของปลายไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็มีการเผยผลในเรื่องนี้ออกมาโดยทางคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นดังกล่าวนะครับว่าในส่วนของเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยระดับจะอยู่ที่ 53.2ลดลงมาเป็น 52.1 นะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกเนี่ยในประเทศตอนนี้นะครับปรับตัวสูงเกิน40บาทต่อลิตรไปแล้วก็เลยส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวลงนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับลดลงในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเหตุที่เกิดซ้ำอีกรวมถึงในเรื่องของราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงก็จะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยกลับมาปกตินะครับก็คาดการว่าจะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของไทยปี2569นี้นะครับก็ยังคงมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะครับขณะที่ปัจจุบันนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่จะต้องดูในเรื่องของน้ำท่วมผลกระทบจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026นี้นะครับก็จะต้องมาดูบรรยากาศตรงนี้รวมถึงเทศกาลกินเจที่กำลังจะถึงนะครับวันนี้ก็เริ่มล้างท้องกันแล้วนะครับยังไงก็ต้องเอามาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี69นี้จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 หรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งทางคุณธนวัฒน์นะครับบอกว่าภาคธุรกิจก็มีการประเมินเศรษฐกิจว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้านี
0: ้
1: นะครับหากสถานการณ์น้ำท่วมมีการปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ปัจจัยกดดันต่างๆมีการคลี่คลายนะครับโดยการลงทุนและก็การจ้างงานก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับช่วงที่ผ่านมาเดือนกันยายนอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับทำให้ตัวเลขก็เลยจำเป็นที่จะต้องลดมานิดนึงนะครับ
0: นะฮะลดเดิมนี่เขาคิดไว้เท่าไหร่อ่ะ
1: 53.2 นะครับแล้วก็ลดลงมาเป็น 52.1
0: 52.1
1: ครับ
0: อันนี้คือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะที่มีการปรับลดลงนะฮะแต่ว่านี่คือการพยากรณ์ล่วงหน้าตัวเลขที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ออก
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาพยากรณ์ว่าจากปัจจัยที่มันเกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยแนวทางในการที่จะเดินหน้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่มีการขยายตัวเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นสักเท่าไหร่อารมณ์เหมือนพยากรณ์อากาศแหละพยากรณ์ว่าสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตเป็นอย่างไรภาคธุรกิจและภาคประชาชนจะได้เตรียมตัวนะฮะซึ่งดูจากตอนนี้แล้วนะฮะเมื่อเช้าน้ำมันขึ้นราคาใช่ไหมฮะ
1: ใช่เมื่อเช้าขึ้นไปเกือบบาทนะ
0: น้ำมันขึ้นราคา
1: 75สตางค
0: ์อันดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สู้ดีมากนักเพราะว่าเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็การส่งออกเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยคือต่างชาติเนี่ยเขาก็มีปัญหาการเงินในประเทศของเขานะครับครั้นเนี่ยเขาจะมาเที่ยวบ้านเราหรือว่าเขาจะมาซื้อของจากบ้านเราเนี่ยเขาก็คิดถูกไหมฮะเหมือนคุณมีเงินในกระเป๋าเนี่ยของมันแพงขึ้นคุณจะจ่ายเท่าเดิมไหมใช่ไหมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็ลดลงดังนั้นรัฐเนี่ยจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ประชาชนรู้สึกว่า อ๋อตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแล้วฉันก็อยากจะใช้เงินไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดสภาพซบเซาในทางเศรษฐกิจสิ่งที่ทำตอนนี้เนี่ยก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย 60-40 ไทยช่วยไทยพลัสให้คนรู้สึกว่าอ๋อฉันมีเงินในกระเป๋าแล้วก็ฉันอยากใช้เงินร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็มีความคึกคักเราก็จะเห็นในช่วงนี้ 3-4 เดือนที่ผ่านมาแต่พอหลังจากหมด 2,000 นี้ไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องรอเดือนหน้าแหละเอาเดือนนี้ก่อน
1: เดือนนี้
0: เอาเดือนนี้ก่อน
1: คือเขาเพิ่มให้2เดือนแต่ว่ายังเป็นยอด 1,000 บาท
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าบางทีมันอาจจะใช้ไม่ถึง
0: 2เด
1: ือ
0: นเดือนนึงเนี่ยก็หมดแล้วดูจากการใช้เมื่อ3เดือนที่แล้วถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: บางทีวันก็หมด
0: เดือนก็ได้ใช่เพราะวันละ200
1: ครับ
0: 200เนี่ยคุณใช้เต็มแม็กซ์เนี่ยกี่วันหมด
1: 5
0: วันก็หมดใช่มั้ยเอาเต็มเหนียวแบบประหยัดประหยัดนะก็ประมาณครึ่งเดือนอ่ะ15วันพอหมดมาตรการตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยตอนนี้เอาล่าสุดเลยนะคือต้องจ่ายเงินเยียวยาดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดพูดง่ายๆต้องจ่ายเงินต่างๆเนี่ยให้ประชาชนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับเมื่อวานนี้ปภ.เนี่ยก็บอกมาบอกว่าช่องทางในการที่จะรับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นยังไงและจำนวนเงินที่ประชาชนได้รับเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานผมฟังเนี่ยผมก็ใจชื้นเพราะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าโอ้ยบ้านชั้นน้ำท่วมขนาดนี้เธอให้มาหลังละ 9,000 เองเหร
1: อ
0: ตู้เย็นอะไรบ้านก็พังแล้ว 9,000 เนี่ยมันก็
1: จะพอ
0: ไม่พอสรุปมันก็จะมี2ส่วนนะ
1: ครับ
0: สำหรับคนที่จะได้รับตอนน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงบอกว่าการช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันมี3ส่วนเอา2ส่วนแรกก่อนก็คือ2ส่วนแรกก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม69นะครับตรงนี้จะเป็นเงิน2ส่วนที่จะมาให้กับประชาชน1เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังอำนาจหน้าที่เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆส่วนกทม.ก็คืออำนาจของกทม.และอธิบดีปภ.เป็นการช่วยเหลือเยียวยาของการจ่ายเงินนะครับเช่นค่าซ่อมที่อยู่อาศัยประจำถ้าบ้านคุณพังนะครับเขาก็จะจ่ายให้หลังละไม่เกิน 88,600 บาท
1: ครับ
0: ค่าเช่าบ้านพักก็ไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือน
1: ครับ
0: ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทนี่ตรงนี้ต้องดูเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวเพราะว่าบางคนขับแกร็บ
1: ครับ
0: บางคนขับแท็กซี่บางคนอะไรอย่างนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหลักไหม
1: ถ้ารถจมน้ำต้องไปดูในหลักเกณฑ์นะ
0: ถ้าผมมองนะ
1: ครับ
0: ผมมองว่าใช
1: ่
0: ก็เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหลักผมใช้รถสาธารณะผมจดสาธารณะ
1: แต่คำว่าเครื่องมือ
0: แต่ว่าคุณต้องจดเป็นรถสาธารณะนะฮะในการร
1: ับ
0: ส่งไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคลถ้ารถยนต์ส่วนบุคคลอาจจะไม่เข้าเกณฑ
1: ์
0: เครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกิน3วันช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บพิการ 16,500 ค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 ต่อรายซึ่งหากเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้รับเพิ่มเป็น 35,700 บาทซึ่งผู้ประสบภัยต้องทำยังไงอยากจะได้เงินตรงนี้นะต้องไปยื่นคำร้องขอการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตกรุงเทพนะครับเงินก้อนนี้จังหวัดจะเริ่มทยอยจ่ายเงินแล้ว
1: คร
0: ับจะเริ่มก็เริ่มจะทยอยจ่ายเงินแล้วพูดง่ายๆจ่ายไปแล้ว
1: ครับ
0: พอบอกจ่ายนี่คือยังไม่จ่าย
1: ไม่ได้นะมันต้องมีส่วนหนึ่งจ่าย
0: ไปแล้วอันนี้คือสำหรับซ่อมแซมบ้านค
1: ่
0: าเช่าที่พักค่าบาดเจ็บค่าอะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้เหมาจ่าย
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนที่2แล้วนะครับไม่ปนกับส่วนเมื่อกี้เป็นเงินที่ช่วยเหลือตามมติครม.มีทั้งหมด66จังหวัดนะครับที่เกิดภัยล่าสุดเนี่ยนะฮะน้ำท่วมไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำล้อมบ้านจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้เกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับต่อครัวเรือนหากอาศัยอยู่ในที่สูงน้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนถ้าเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยค่าปลงศพ2ล้านบาทต่อรายครอบคลุมการจมน้ำกระแสน้ำและไฟฟ้าดูดขณะน้ำท่วมนะครับและล่าสุดก็มีการจัดส่งเงินให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเย็นวันที่7ตุลาคม 8,219 ครัวเรือนนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไหนบ้างสมุทรปราการสระแก้วตราดจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนนะฮะส่วนวิธีการรับเงินเยียวยานะครับที่ผมบอกว่าไปติดต่ออบต. อบจ. สำนักงานเขตกทม.เนี่ยอันนั้นคือออนไซต์ถ้าออนไลน์เนี่ยโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ นะฮะโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องสู่

0: ระบบได้นะครับอันนี้คือดิจิทัลช่องทางอีกช่องทางหนึ่งอ
1: ัน
0: นี้สำหรับผู้ที่เกิดภัยพิบัติตั้งแต่วันที่1ตุลาค
1: ม
0: นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69
1: ครับ
0: นะครับครอบคลุมไปถึง1ตุลาคมปีหน้าเขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็คือรัฐบาลไปซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุน้ำท่วมวาตภัยคือลมแรง
1: ร
0: นะครับและแผ่นดินไหวให้กับประชาชนนะครับก็มีการหลักเกณฑ์ออกหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามีการใช้เงินตรงนี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ให้ผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่เชียงใหม่แล้ว1รายมีการโอนเงินให้กับทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ย2ล้านบาทนะครับเป็นรายแรกที่ได้รับการโอนเงินนะครับส่วนกรณีผู้เสียชีวิตอีก1รายฮะอยู่ในพื้นที่สิงห์บุรีได้เข้าสู่ระบบแล้วอยู่ระหว่างบริษัทประกันเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่นี่คือการจ่ายเงินเยียวยาล่าสุดฮะ
2: ครับเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนของการซ่อมแซมค่าเสียหายนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ในเรื่องของเยียวยา 9,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทสำหรับน้ำล้อมนะครับแล้วก็อีก1ส่วนก็คือประกันภัยพิบัติ
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นกฎหมายใหม
0: ่แบ่งเป็นไทม์ไลน
2: ์
0: นะครับแบ่งเป็นไทม์ไลน์2บวก1สองส่วนเนี่ยก็คือคนที่ถูกน้ำล้อมแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก่อน1ตุลาคมส่วน1ตุลาคมเนี่ยก็จะใช้เงินประกันภัยพิบัติที่เริ่มคุ้มครองแล้วนะฮะ1ตุลาคม69ฮะ
2: ครับส่วนใน1พื้นที่นะครับที่ก็มีกระแสข่าวออกมาว่า อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่าเพราะว่าบางตอนนี้คือมันมีกระแสที่เป็นทั้งจากข่าวจริงแล้วก็ข่าวปลอมนะครับตรงนี้นะครับทางอธิบดีปภ.นะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรมีการออกมาชี้แจงถึงในพื้นที่ของแฟดคลองจันทร์นะครับเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปซะทั้งหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยแน่นอนคุณนิรัตบอกว่าเข้าเกณฑ์นะครับที่มีข่าวบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเข้าเกณฑ์ในส่วนของน้ำท่วมน้ำล้อมนะครับซึ่งตอนนี้สามารถลงทะเบียนเยียวยาได้เลยนะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการเผยถึงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 และน้ำล้อม 5,000 บาทนะครับเพื่อให้ประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจันทร์คลายกังวลใจหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอธิบดีนิรัตเนี่ยก็มีการกล่าวนะครับว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตนะครับก็จะต้องมีการสำรวจยืนยันว่าแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าเกณฑ์พี่น้องประชาชนแน่นอนครับสามารถยื่นลงทะเบียนและก็ขอรับเงินเยียวยาได้เลยโดยในช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์จากสิงคโปร์นะครับมายังในส่วนของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเน้นย้ำในเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับให้รีบเคลียร์ในเรื่องของเงินเยียวยานะครับตามที่มีความเสียหายจริงอย่างที่มีการกำหนดไว้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งปภ.ก็ได้มีการประสานไปยังในฝั่งของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดต่างๆให้เร่งทยอยจัดข้อมูลนะครับให้ทางปภ.ได้มีการส่งเรื่องไปให้ธนาคารออมสินตรวจสอบแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์โดยเร็วที่สุดนะครับส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อคำถามนะครับในเรื่องของการไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาตนก็ได้มีการมาอธิบายนะครับว่าหลักการภาพรวมก็มีการพิจารณาอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าแฟดคลองจันทร์เนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์เยียวยาก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แฟดคลองจันทร์เนี่ยคลายความกังวลใจได้เลยเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับใครที่อยู่ในส่วนของแฟดคลองจันทร์เนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องได้เลยเพราะว่าสภาพที่เดือดร้อนของชาวคลองจันทร์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประชาชนที่มีข้อสงสัยในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยติดต่อได้เลยถ้าในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนในกรุงเทพมหานครนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานเขตทั่วทั้งประเทศนะเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆที่กังวลใจอยู่นะครับแล้วก็จะได้เกิดความรวดเร็วในเรื่องของการเยียวยาพี่น้องรวมถึงในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ทางอธิบดีปภ.ก็มีการออกมาย้ำชัดในเรื่องนี้ ี้แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปภ.กับธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาให้น้ำท่วมรอบแรกนะครับตอนนี้โอนไปแล้ว5จังหวัดด้วยกันนะครับที่สมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและก็แม่ฮ่องสอนนะครับมีการยืนยันแล้วกว่า

0: 8,216 ครัวเรือนนะครับวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ68ล้านบาทนะครับซึ่งกลุ่มแรกก็จะได้รับเงินเยียวยาสำหรับสิ่งที่มีการลงมติไปนะครับตามมติของทางคณะรัฐมนตรีนะครับแม้ว่าจะไม่เทียบเท่าในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลก็จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเต็มที่ที่สุดนะครับ
1: นะฮะสรุปแฟลตคลองจันได้
2: ได้
1: ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีปัญหาเหมือนกัน
2: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์พูดอย่างแล้วสื่อก็ไปลงว่าคุณเจเศรษฐ์เนี่ยบอกเข้าเกณฑ์
2: ครับ
1: แล้วคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.เนี่ยบอกไม่เข้าเกณฑ
2: ์
1: ข่าวออกมาอย่างนี้เมื่อวาน
2: ครับ
1: อันนี้ก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือแฟลตคลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วม
2: ครับ
1: อันนี้จบความคิดเห็นตรงกัน
0: น่าจะได้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมไหมถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
1: คือได้เงินเยียวยาว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับ
1: พูดง่ายๆก็คือขั้นตอนในการเยียวยาแฟลตคลองจันเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารก็คือข้าราชการการประจำเนี่ยพูดอย่างหนึ่งนะครับบอกไม่เข้าเกณฑ์นะฮะตามข่าวนะเมื่อวานแล้วก็ทางข้าราชการการเมืองบอกเฮ้ยมันเข้าเกณฑ
2: ์
1: ก็เลยประชาชนก็สับสนแต่เมื่อวานนี้ก็แจ้งเรียบร้อยนะครับว่าความคิดเห็นก็คือตรงกันนะครับก็คือทางแฟลตคลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ในการได้รับเงินเยียวยาอ
2: ัน
1: นี้จบส่วนเรื่องของสภาพอากาศอันนี้ต้องเตือนกันนะครับต้องเตือนกัน12ถึง13ตุลาคมฮะภาคใต้ฝนจะตกหนักนะครับต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังยังไงฮะฟังข่าวจากทางการแล้วก็ต้องเตรียมอพยพหนีภัยหากเกิดภัยกำลังจะมานะครับคือต้องรู้ด้วยว่าจากบ้านคุณเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันจะไปยังไงจะไปทางไหนทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยก็ต้องเตรียมเรือเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปรับประชาชนเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันควรจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับคือจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีแผนเผชิญเหตุกันอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้ท่านนายกเนี่ยลงบัญชาการเนี่ยที่ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมทุกวันเนี่ยแน่นอนละผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ต้องประชุมพอมีแนวโน้มว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือเหมือนกันนะครับจังหวัดที่ถูกเน้นย้ำนะฮะภาคใต้เนี่ยเขาจะไปเน้นย้ำที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ระนองพัทลุงสงขลาสตูลนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็ระนองนะฮะในช่วง 12-13 ตุลาคมเนี่ยภาคใต้เนี่ยฝนก็จะต้องฝนจะตกหนักต
2: ้
1: องเตรียมรับมือส่วนวันที่10นะฮะวันพรุ่งนี้นะครับฝนจะตกบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้พูดง่ายๆกระจายไปในหลายพื้นที
2: ่
1: แต่เน้นไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พังงานะครับพูดง่ายๆตอนนี้ชาวใต้เนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับรับมวลน้ำแล้วก็ฝนที่กำลังจะมานะครับ
2: ครับ
1: พักสักครู่ครับ
2: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือเทศกาลกินเจภูเก็ตประจำปี2569นะครับการจัดงานประเพณีนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนจัดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะพูดคุยกันเลยครับกับท่านจุฑามาศประจักษ์ศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานภูเก็ตครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของที่มาของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ต2569นี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับท่าน
3: ที่มาขออนุญาตเล่าสั้นๆแล้วกันนะคะคือที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะเราจะเรียกเทศกาลนี้ว่าประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งมากินผักมาจากคำที่ชาวภูเก็ตเรียกหรือเรียกว่าเจี๊ยชายเจ
2: ี๊
3: ยชายก็คือคำว่ากินผักนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งมีมากกว่า200ปีแล้วนะคะโดยประเพณีนี้นะคะมีทั้งเรื่องของความศรัทธาความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็วิถีชุมของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมานะคะอย่างยาวนานนะคะโดยปีนี้เป็นปีที่201แล้วนะคะ201แล้วนะคะสะท้อนให้เห็นว่าประเพณีนี้ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะคะของภูเก็ตโดยในปีนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะ2569รวมทั้งสิ้น9วัน
2: ครับ
3: โดยจะมีทั้งพิธีกรรมมีขบวนแห่มีพิธีกรรมต่างๆในศาลเจ้ามากมายเลยค่ะแล้วก็โดยวันนี้เองนะคะมันจะเป็นวันที่

0: เราทุกคนจะเริ่มต้นเข้าสู่พิธีกรรมด้วยกันโดยจะมีพิธียกเสาโฟติ้งในทุกๆอาร์มหรือว่าศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ละศาลเจ้าก็จะมีพิธีกรรมยกเสาของตัวเองแล้วก็มีฤกษ์ของตัวเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้แสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่ช่วงประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะคนในภูเก็ตเองค่ะก็จะพร้อมใจกันแต่งชุดขาวนะคะโดยนี่ได้นัดหมายเนาะเพราะว่าทุกคน อยู่ในช่วงที่รักษาศีลกายวาจาใจแล้วก็หันมาทานผักค่ะในช่วง9วันที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ครับ10ถึง18ตุลาคมนะครับแล้วงานนี้นะฮะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับจะมีแห่จะมีรายละเอียดของงานไฮไลท์ของงานยังไงบ้างครับ
0: ค่ะโดยในปีนี้เองนะคะเราก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเลยที่น่าสนใจที่ได้กล่าวไปสั้นๆตะกี้ก็จะมีทั้งพิธีกรรมขบวนแห่พระหรือว่าอิ้วเก้งนะคะที่จะเริ่มมีขึ้นในตั้งแต่วันที่18ถึง11ถึง18เลยนะคะรวมไปถึงพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างนี้ค่ะที่แต่ละอาร์มหรือศาลเจ้าเขาก็จะมีเลิกในการทำในแต่ละที่ที่แตกต่างกันและวันที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในปีนี้มีไฮไลท์ที่อยากนำเสนออยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นนะคะก็กิจกรรมแรกที่ปีนี้พิเศษขึ้นมาก็คือเราเรียกว่าแหน่สีอิ้วเก้งนะคะหรือว่าแห่พระกลางคืน40อาร์มซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมค่ะโดยจะเป็นขบวนจากศาลเจ้าต่างๆนะคะหรือว่าอาร์มต่างๆกว่า40อาร์มนะคะจะเคลื่อนผ่านถนนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตในช่วงเวลากลางคืน
1: ครับ
0: นะคะเพื่อเป็นภาพที่จะสะท้อนพลังแห่งศรัทธาของชาวภูเก็ตนะคะให้ได้มารับชมขบวนแห่หรือพิธีกรรมในช่วงค่ำคืนนะคะโดยขบวนจะเริ่มตั้งแต่จากสะพานหินนะคะภูเก็ตแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปในเขตบริเวณเมืองนะคะในส่วนของเส้นทางหรือว่าน้องเที่ยวที่สนใจจะไปรอตรงไหนตอนนี้ในเพจของทททเองก็จะมีเรื่องราวของเส้นทางประชาสัมพันธ์แล้วสามารถติดตามได้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพิธีกรรมต่างๆที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นลุยไฟสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามได้ทางเพจของทททหรือเพจของแต่ละสันเจ้าเช่นกันนะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีช่วงเวลาและวันที่แตกต่างกันนะคะ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากจะนำเสนอก็คือโดยในปีนี้เองอะค่ะโดยบริษัทอนุภาษและบุตรนะคะรวมถึงบริษัท Deep Technology Corporation นะคะทั้งสองที่เนี่ยได้เปิดตัวเว็บแอปที่ชื่อว่า gophuket.com ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเว็บสำหรับติดตามขบวนแห่พระซึ่งเอามาใช้ในปีนี้เป็นปีแรกเลยโดยทางเว็บอะค่ะเขาอยากให้นักท่องเที่ยวสามารถเช็คขบวนแห่พระแบบเรียลไทม์ได้ว่าถ้าเราสนใจอยากจะร่วมขบวนแห่หรือรอสักการะองค์กิ้วอ๋องหรือว่าบางท่านอาจจะอยากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ช่วงการจราจรที่ติดขัดอะไรเงี้ยค่ะสามารถไปเข้าไปที่เว็บแอปที่ชื่อว่า gophuket.com นะคะแล้วก็ไปเช็คว่าตอนนี้หัวขบวนของแต่ละสันเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วท้ายขบวนอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีประโยชน์ทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวเองหรือว่าคนในพื้นที่ที่ต้องการจะเดินทางแล้วก็เลี่ยงเส้นทางที่มีขบวนเองได้ด้วยค่ะ
1: คร
0: ับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะหากนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีนะคะในปีนี้ยังมีนิทรรศการที่ชื่อว่าศรัทธา The Power of Faith นะคะพลังแห่งศรัทธาภายใต้แนวคิด201 Year of Living Heritage นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่6ถึง19ตุลาคมณลามไลท์ภูเก็ตด้วยอีกเช่นกัน
2: ครับผมเข้าไปติดตามนะครับในเพจ TAT ภูเก็ตหรือว่าททภูเก็ตตอนนี้มีการแชร์เรื่องราวมากมายนะครับสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็ไปติดตามได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการคาดการณ์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตรงนี้ททมีการคาดการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: สำหรับการคาดการณ์หรือแนวโน้มของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วง9วันที่จะมาถึงนะคะททเองเราประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสนใจในการเข้าร่วมพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ประมาณนะคะ

0: 140,000 คนนะคะ
1: สำ
0: หรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อนะคะซึ่งก็จะต้านความคึกคักให้จังหวัดภูเก็ตในห้วงเวลาดังกล่าวได้นะคะโดยการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในช่วง9วันนี้ย่อมจะสร้างผลที่ดีกับธุรกิจหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะเรื่องธุรกิจบริการต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทอเราเองอยากให้ช่วงเทศกาลหรือประเพณีนี้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าภูเก็ตเราไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะคะเรายังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีอาหารและวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์อย่างมากค่ะ
1: ครับท้ายนี้อยากจะให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางบ้านเที่ยวงานครับ
0: ทอสำนักงานภูเก็ตนะคะขอเชิญชวนทั้งนักเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะได้มาสัมผัสพลังแห่งศรัทธานะคะของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569นะคะระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะตลอดทั้ง9วันนะคะท่านนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งพิธีกรรมขบวนแห่พระวิถีชุมชนนะคะอาหารเจนะคะและเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตเรานะคะกินผักปีนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตนะคะมาสัมผัสมากกว่าขบวนแห่นะคะแต่ได้สัมผัสถึงพลังแห่งศรัทธาเรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตนะคะเพราะนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ภูเก็ตเราแตกต่างจากที่อื่นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านจุฑามาศประจักษ์ศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานทททสำนักงานภูเก็ตครับนี่คือประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ตครับเริ่มต้นวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
2: ครับก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับพวกเราก็น่าจะได้เริ่มล้างท้องกันแล้วนะวันนี้นะครับ
1: เออนะฮะวันนี้วันที่9นะฮะแล้วก็หลายคนก็เริ่มล้างท้องกันแล้วอาจจะเริ่มต้นมื้อแรกวันนี้ตอนเช้าหรืออาจจะเป็นมื้อเย็นก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าการกินเจเนี่ยก็จะมี2คำถือศีลกินเจนะครับก็ถือศีลกี่ข้อ5ข
2: ้
1: อใช่มั้ยฮะบางคนบอกว่าถือศีล4ได้มั้ยไม่ได้นะคือถือศีลเนี่ยก็ควรที่จะให้ครบ5ข
2: ้
1: อนะครับเพราะศีลคือความเป็นปกติถ้าใครถือศีลครบ5ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ปกติถ้าใครถือไม่ครบเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ปกติเพราะศีลมันคือความเป็นปกติไงฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยของการกินเจเนี่ยก็คือการลดการเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็คือเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะช่วยให้การฆ่าการชำแหละเนื้อสัตว์เนี่ยมันน้อยลงนะครับทำให้สัตว์เนี่ยมันมีชีวิตต่อไปได้ยาวนะฮะในช่วง8วันนี
2: ้
1: นะครับอันนี้คือการไม่เบียดเบียนสัตว
2: ์
1: แล้วนอกจากนั้นก็จะต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับก็คือต้องพฤติกรรมก็คือต้องสัมมาวาจาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เบียดเบียนคนอื่นตรงนี้มันก็จะสร้างบุญให้กับคุณแล้วนะ
2: ครับ
1: บางทีคนบอกว่าโอ้โหวันนี้ทานเจมื้อที่1พอมื้อที่2แหมเจแตกแล้วไม่เป็นไรคุณก็ใช้วิธีการเนี่ยถือศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองอ่ะตรงนี้มันก็เป็นอานิสงส์กับตัวคุณแล้วเพราะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยหลักใหญ่ของการกินเจเนี่ยก็คือการไม่เบียดเบียนสัตว์นะฮะอันนี้คือสำคัญคือต้องมองลึกๆถึงเทศกาลนี้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะฮะเอามาดูเรื่องของประเด็นในทางการเมืองกันบ้างฮะเรื่องของกรณีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรี
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับในของโซเชียลเนี่ยคือมันมีในส่วนของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านเป็นอดีตนะเพราะว่าตอนนี้ท่านได้มีการเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับก็มีการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่มีการโพสต์ข้อความนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็มีการมาเปิดเผยถึงกรณีการมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีที่มีคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทัน หันนะครับโดยชี้แจงว่าในพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและก็ปราจีนบุรีนะครับก่อนที่จะมีการส่งน้ำทั้งหมดเนี่ยลงไปที่แม่น้ำบางปะกงซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและก็บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วนะเพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับท่านโฆษกบอกว่าในรายละเอียดและก็เหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็ต้องมีการสืบค้นในเรื่องของข้อมูลและก็เหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีการปฏิเสธนะครับว่าในเรื่องของกระแสข่าวโซเชียลมีเดียโยงไปในเรื่องของประเด็นในการโครงการของการก่อสร้างขยะนะโรงขยะนะครับตรงนี้เนี่ยมีการยืนยันว่าเป็นการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญทั้งเรื่องการประสานงานศูนย์พักพิงแล้วก็การบริหารจัดการงบประมาณเยียวยานะครับยืนยันว่าในเรื่องของกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมนั้นท่านนายกก็มีการห่วงใยสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนและก็ไม่ได้ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในการดูถูกข้าราชการและก็ระบุนะครับว่าในส่วนของทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามกระบวนการแต่ก็ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นต่างๆทางคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มีการออกมายืนยันนะว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของการเมืองแน่นอนเพราะว่าในส่วนของอดีตผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการอยู
1: ่
2: แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการพอมาสรุปผลแล้วอ่ะไปในทิศทางเดียวกันว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแม้ว่าทางท่านในอำเภอท่านนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่หรือว่ามีการโพสต์โซเชียลในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆรวมถึงประชาชนเนี่ยก็มีการพูดถึงในทิศทางที่ดีเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายท่านในอำเภอท่านนี้เนี่ยให้ไปที่อื่นก่อนแต่ว่าถ้ามีการตรวจสอบอะไรแล้วแต่เนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยนะครับไม่มีความผิดใดๆก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นในอำเภอที่นี่เหมือนเดิ
1: มแต่ตอนนี้ล่าสุดย้ายไปไหนแล้ว
2: ย้ายไปที่
1: ลำสนธิ
2: ใช่
1: อยู่ที่จังหวัดลพบุรี
2: ครับ
1: ลพบุรีเนี่ยคือสืบเนื่องจากเรื่องนี้นี่ก็คือไม่ต้องไปย้อนไทม์ไลน์เยอะก
2: ็
1: คือว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดในทางการเมืองคือจะบอกว่าไม่ใช่การเมืองเนี่ยก็ยากเพราะว่าท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการตำหนิในอำเภอท่านนี้ในที่ประชุมคือนายกเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนก็ได้ข้อมูลมาจากคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะท่านก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานกับท่านนายกโดยตรงนะครับว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าพฤติกรรมในอำเภอท่านนี้เนี่ยในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะคำถามคือว่าท่านพลพีเนี่ยได้ข้อมูลมาจากไหนท่านบอกว่าท่านได้ข้อมูลมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าในตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็คนในพื้นที่ก็คืออบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยก็ยืนยันรายงานตรงกันกับคำสั่งของท่านผู้ว่าคนเก่านะครับที่พ้นตำแหน่งไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ30กันยายนข้อสังเกตก็คือว่าเอ๊ะแล้วคือชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหลงซะวันที่30ตุลาคมวันสุดท้ายของการทำงานมีการเมืองหรือเปล่าอันนี้มันก็ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเป็นการเมืองโดยที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็สุดแท้แต
2: ่เป็นไทม์ไลน์
1: ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันตรงกันข้อมูลมันตรงกันแต่ว่าในทางโซเชียลเนี่ยพอไปดูในโซเชียล Facebook เพจ Facebook ของนายอำเภอเนี่ยก
2: ็
1: จะเห็นว่านายอำเภอเนี่ยลงไปช่วยชาวบ้าน
2: กลางวันกลางคืนเลยนะ
1: ใช่นะฮะแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าเป็นการลงไปทำคอนเทนต์ใช่หรือไม
2: ่
1: เน้นการทำคอนเทนต์มากกว่าการทำงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามหลักของการบริหารราชการเนี่ยก็คือว่าในอำเภอเนี่ยต้องรับนโยบายของผู้ว่าไปปฏิบัตินะฮะนี่คือระบบราชการต้องเข้าใจก่อนคือมันมีเหรียญ2ด้านถ้าเกิดดูในระบบราชการในอำเภอต้องไปรับนโยบายของผู้ว่าในการไปปฏิบัติผู้ว่าเรียกไปประเมินความพร้อมที่ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมเนี่ยในอำเภอเขาจะต้องอยู
2: ่
1: เพื่อที่จะรับนโยบายและนำแนวทางไปปฏิบัติแล้วก็ประเมินตนเองว่าในอำเภอของท่านเนี่ยมีเรือมีเครื่องมือพร้อมหรือไม
2: ่
1: นะครับถ้ามีไม่พร้อมเนี่ยก็ประสานไปยังปภ.ถ้าปภ.ไม่มีก็ต้องอบต.อบจ.นี่คือวิธีการทำงานก็คือในอำเภอจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ของอำเภอต้องอยู่ที่ศูนย์บัญชาการคอย ดูแลและกำกับให้อบต.อบจ.กำนันผู้ใหญ่บ้านและในพื้นที่เนี่ยดำเนินการต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านไปยังศูนย์พักพิงช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะนำถุงยางชีพอะไรไปให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับแต่ว่าคือในอำเภอก็ลงพื้นที
2: ่
1: ไปดูแลประชาชนนะครับไม่ได้ทำหน้าที่ในการบัญชาการคือการ

0: ทำงานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันกับที่ทางราชการเนี่ยต้องการนะครับคือลงไปแจกของให้กับประชาชนแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตไงว่าลงไปเนี่ย
1: เพื่อถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่า
0: ถ่ายคอนเทนต์หรือเปล่าคุณรู้จักไหมการถ่ายคอนเทนต
1: ์ถ่ายคอนเทนต์ก็คือการเหมือนเป็นการ PR สร้างภาพลักษณ
0: ์
1: นะครับหรือว่าทำชิ้นงานต่างๆลงในเผยแพร่ในโซเชียลนะถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นโซเชียลนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ได้หมดแต่ว่าในเรื่องของพอไปดูในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การถ่ายภาพหรือว่าการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว
0: คือผลที่ออกมาเนี่ยมันสวนทางกับการที่สื่อสารออกโซเชียลนะครับดังนั้นคนในโซเชียลก็จะเห็นภาพอย่างหนึ่งบอกว่านายอำเภอลงพื้นที่ทำนู่นทำนี่แต่ว่าผลในทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับการสื่อสารลงโซเชียลเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันจึงเป็นคำออกมาเป็นคำสั่งย้ายตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นทางคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเข้าใจว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นผู้ทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนจะเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์แต่ในเชิงปฏิบัติงานหน้าที่การสื่อสารการสนองนโยบายไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียแล้วก็ท่านก็ไปสอบถามเนี่ยเพื่อความชัดเจนเนี่ยไปยังคนที่เกี่ยวข้องแล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าหรือท่านอื่น
1: ๆ
0: อบต.อบจ.ก็
1: เป็นสิ่งเดียวกัน
0: ออกมาในทิศทางเดียวกันแล้วท่านก็ไปรายงานกับท่านนายกท่านนายกก็เลยมีคำตำหนิออกมาแต่ไม่ได้ตำหนิแบบหยาบคายก็คือตำหนิว่า
1: การทำงาน
0: ไม่คิดว่าจะมีข้าราชการแบบนี้อะไรท่านก็ตำหนิอ่ะท่านตำหนิคือถามว่าคุณอนุทินในที่ประชุมมหาดไทยเคยตำหนิแบบนี้ไหม
1: ครับ
0: ก็มีมาก่
1: อ
0: นจำได้ไหมครับผู้ว่าซีฟู้ดที่ภูเก็ต
1: อ๋อรองผู้ว่า
0: จำได้ไหมจำได้ไหมกับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคือท่านก็คาดหวังเนี่ยเพราะว่าท่านคุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
1: ค
0: ุมมานานท่านก็คาดหวังว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนแล้วถ้าเกิดว่าจุดไหนตรงไหนเนี่ยที่มันมีความบกพร่องหรือว่าจุดไหนเนี่ยที่มันยังไม่สามารถตอบสนองได้ดีได้รวดเร็วงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเนี่ย
1: คือ
0: นโยบายของท่านตอนโน้นนะ
1: ม
0: ท.1สมัย
1: สี่เดือนทันที
0: สี่เดือนทันทีนะฮะคือท่านก็เร่งรัดแหละเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการประจำไปบ้างนะฮะแต่นั่นก็คือแนวทางนั่นแหละในการที่จะต้องกำกับดูแลให้กระทรวงนี้เนี่ยทำงานแบบไร้รอยต่อแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะฮะเอาไปดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของฝ่ายค้านนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะนำแถลงฮะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะครม.นะครับ18คนนะครับ18คนเนี่ยพอดูรายชื่อแล้วนะฮะน้ำเงินหมดฮะไม่มีสีแดงเจือปนเลยครับมีใครบ้างฮะเนี่ย
1: ครับโอ้โหเยอะมากนะครับ
0: คนแรกเนี่ย
1: คนแรกท่านนายกแน่นอนนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเป็นรองนายกด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับคือต้องบอกว่ารายชื่อรองนายกเนี่ยโดนหมดยกเว้นคุณศรีหศักดิ์กับคุณยชนันท์คุณศรีหศักดิ์ไม่มีชื่อนะ
0: ครับ
1: อยู่ในภูมิใจไทยแต่ว่าไม่มีชื่อใน
0: เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างขออภัยครับการท่องเที่ยวและกีฬาและที่สำคัญนี่หนึ่งชื่อ
0: คุ
1: ณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอี
0: ครับ
1: นะครับ
0: น่าจะโดนไทย AI Passport
1: อ
0: ่ะคือชื่อนี้เนี่ยคือยังไงฝ่ายค้าก็ตั้งเป้าอ
1: ่
0: ะมานานแล้ว
1: ครับต่อด้วยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
0: อม
1: พลตำรวจโทรุทพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็4ท่านด้วยกันนะครับสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร
0: ีอันนี้โดนทุกคนนะฮะ
1: ครับ
0: เหมือนเป็นครั้งแรกไหมที่รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ย
1: โดนหมดเลยนะ
0: โดนทุกคน
1: มีคุณณภินทร ศรีสันพางนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณพระดอนปิศนานันทกุลและคุณสุขสมรวยวันธนียกุล
0: คุณสุขสมรวยเนี่ยคือ เราจะไม่ค่อยเห็นชื่อท่านโดน
1: เรื่อง
0: โดนฝ่ายค้านออกมาต่อว่าหรืออะไ
1: ร
0: ล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องสว.
1: อันนี้
0: จะโดนเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจแต
1: ่
0: เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น
1: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับแล้วก็อีก2ท่านสำหรับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั่นเองนะครับรวมเป็น18ท่านสำหรับการยื่น

0: ซักฟอกในครั้งนี
1: ้
0: นะครับ
1: น้ำเงินหมดเลย
0: น้ำเงินหมดเลย
1: ไม่มีแดงเจือปนเลย
0: ไม่มีเลย
1: เออ
0: ครับ
1: การเมืองแน่นอน ไม่คือคุณวิภาคนะคือถ้าคุณมองการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปกติเนี่ยกระทรวงเกษตรจะต้องถูกพ่วงเข้าไปอยู่แล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยนำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมเดอะซันของผมเนี่ยนะฮะเออซึ่งดูแลกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่โดนนะฮะเออแปลกดีนะ
0: แต่ว่าประเด็นที่จะมีการยื่นอภิปราย
1: ประกันสังคมเนี่ย
0: คุณจุลพันธ์ใช่ไหม
1: เออที่คุณรักชนกเนี่ยออกมาตีไปตีมากันอยู่เนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็อยู่ในกระทรวงแรงงานไม่ใช่หรอ
0: ครับ
1: เออแต่ไม่เข้าข่ายในการที่ถูกอภิปรายไม่วางใจนะ
0: ไม่มีนะ
1: เออ
0: กระทรวงแรงงานที่ดูโดยทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
1: เออ
0: นะครับไม่มีการยื่นอภิปรายครั้งน
1: ี้เนี่ยคือมันเป็นข้อสังเกตครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดการยื่นอภิปรายเนี่ยเราดูจากอะไรเราดูจากวิพากษ์จากการทำงาน
0: ครับ
1: หรือว่าเราวิพากษ์จากการเมืองที่เราจะตีฝ่ายนี
0: ้
1: ตีฝ่ายดีฝ่ายเดียวสีเดียวอย่างเง
0: ี้ย
1: มันก็น่าสนใจนะ
0: ครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพังพรรคหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นฝ่ายค้านนะครับตรงนี้เนี่ยมีการออกมาพูดว่าสิ่งที่จะมาอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของการหัวสว
1: ครับ
0: ประเด็นแรกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือวิกฤตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆนะครับก็ล้วนอยู่ในกรอบทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกว่า18รัฐมนตรีก็จะต้องมีการมาชี้แจงกัน
1: อ
0: ันนี้เป็นแค่ประเด็นหลักๆนะครับ
1: เออแล้วทำไมกรมชลประทาน ที่อยู่สังกัดกระทรวงเกษตรค
0: ือ สุริยะไม่โดนปล่อยน้ำเหรอ
1: เอออ
0: าจจะเป็นท่านรอง
1: ปกติจะโดนพ่วงมาด้วยนะแต่อาจจะเป็นท่านรองนายกคือปกติไม่ถูกเว้นไม่ใจดีขนาดเนี้ยฝ่ายค้านไม่ใจดีขนาดนี้ไง
0: คนที่ดูในเรื่องน้ำก็จะเป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรี
1: ก็ดูแลเรื่องน้ำใช่ใช่แต่ก็เลยงงไงว่าทำไมเขาเว้นวะ คืออันนี้ผมสงสัยเป็นการส่วนตัวนะ
0: คือ
1: ถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยการอภิปรายไม่วางใจมันส่งผลกระทบกับรัฐบาลไหมคือบางครั้งเนี่ยคือการอภิปรายเนี่ยมันก็คือถ้าดูแล้วนะถ้าผลของการก็คือไปตัดแปะข่าวเนี่ยจากในหนังสือพิมพ์หรือว่าจากสื่อที่มาอภิปรายที่มากระทำกันก่อนหน้านี้แล้วเอาไปสู่สภาเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไม่มีประโยชน์แล้วพอสุดท้ายเนี่ยคือเสียงข้างมากก็คือรัฐบาล
0: ครับ
1: ก็ผ่านพ้นการอภิปรายไปได้นะครับแต่คือในอดีตเนี่ยมันก็มีการอภิปรายหลายครั้งเนี่ยที่นำมาสู่การยุบสภา
0: ครับ
1: เหมือนสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดนอภิปรายเรื่องสปก.4/01ตอนนั้นอภิปรายร้อนแรงมากนะในที่ประชุมเนี่ยแม้จะผ่านการอภิปรายแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ต่อมาพรรคพลังธรรมพรรคร่วมเนี่ยถอนตัวสุดท้ายคุณชวนหลีกภัยในสมัยนั้นก็จะต้องยุบสภาต่อไปหลังจากที่ผ่านการอภิปราย
0: ร
1: วมถึงในสมัยคุณบรรหารใช่ไหมฮะก็โดนอภิปรายโอ้ร้อนแรงมากเลยนะฮะแล้วก็มีการเหมือนไปต่อรองเก้าอี้อะไรกันในสมัยนั้นนะเนาะเขาก็ว่ากันนะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องของการยกมือให้พอยกมือให้คำมั่นอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะวันรุ่งขึ้นนะคุณบรรหารยุบสภา
0: ครับ
1: สิ่งที่ตกลงกันไว้นี่จบไป
0: สิ่งที่ต้องจับตาครั้งนี้คือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมี2ฝ่ายนะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญ
1: ฝ่ายคอยแหละ
0: พรรคกล้าทำ
1: ฝ่ายคอยพรรคฝ่ายคอยฮะก็ต้องดูแต่ว่ารอบนี้พรรคเพื่อไทยสีแดงเดี๋ยวรู้สึกว่าจะสบายหน่อยในสภา
0: ครับ
1: นะไม่โดนชื่ออภิปรายเลยก็ต้องจับตาดูฮะ5วันในการอภิปรายเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
0: ครับอ่ะก็นี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์นะครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า2สัปดาห
6: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจ Big Cleaning และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะ เรือและ

0: ศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนมากันเช่นเคยครับวันนี้เอกพงศ์นพสกุลแล้วก็แก้วภูมิรัตน์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกพงศ์และสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: วันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงพรพรหมนะครับเป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์ที่นำเพลงเป็นทำนองจากดนตรีไทยจากเพลงไทยมาใส่เนื้อแล้วก็เพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงใหม่แต่ว่าเป็นเพลงเก่ายุควงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นู่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้นักร้องนักดนตรีจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นำมาขับร้องและบรรเลงใหม่นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าพรพรหมนั่นเองครับค้นหามาเล่าครับยังคงมีเรื่องราวสาระหลากหลายมากมายมาฝากกับท่านผู้ฟังกันวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลเดือน10ของคนภาคใต้ผมเองปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ยังไม่กลับบ้านเพราะอะไรตอนนี้ภาคใต้ฝนตกเราก็กลัวเหมือนกันนะตอนนั้นก็กะว่าเออเสาร์อาทิตย์นี้กลับดีไหมเนาะเพราะว่ามันจะเป็นส่งตายายเนาะแต่ว่าผมไม่กล้าจองตั๋วเพราะว่ากลัวกลัวฝนตกไงตอนนี้เขาเตือนว่ากรุงเทพฝนก็จะตกแถวใต้ฝนก็จะเริ่มมากขึ้นเดี๋ยวกลับไปทำบุญกลายเป็นเจอฝนก็เลยยกมือท่วมหัวนะครับแล้วก็บอกคุณแม่ว่าปีนี้ไม่ได้กลับแต่ว่าจริงๆคนใต้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาช่วงเนี่ยเดือน10ช่วงศาสตร์เดือน10ส่งตายายเนี่ยเขาจะกลับบ้านกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็มีภารกิจอะเนาะก็ไม่ได้กลับนะครับวันที่11ตุลาคมเนี่ยขึ้น10ไม่ใช่แรม15ข้ามเดือน10เขาก็จะมีเนี่ยส่งตายายนะฮะเป็นงานประเพณีสำคัญที่เขาทำกันที่งานใหญ่ที่สุดที่เขาจัดอยู่ก็คือที่นครศรีธรรมราชตอนนี้นะครับวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะก็วันนี้นะคะเราได้นำเรื่องของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนะคะที่ได้ดำเนินการจัดสร้างยอดพุ่มเข้าบินเครื่องประดับพระมหาพิชัยราชรถนะคะซึ่งก็จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งได้ดำเนินการจัดสร้างยอดพุ่มเข้าบินเครื่องประกอบพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อย9782ราชรถน้อย9783และราชรถน้อย9784ขึ้นใหม่ค่ะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีกลุ่มช่างนะคะก็จะมีกลุ่มงานช่างบุแล้วก็ช่างศิราพรกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้กลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกแล้วก็ช่างสนะไทยกลุ่มประณีศิลป์ดำเนินการออกแบบค่ะโดยนายสมชายสุภรักษ์อัมไพพรกลุ่มประดิษฐ์ศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรค่ะยอดพุ่มเข้าบินนะคะเป็นเครื่องโลหะที่ใช้ประดับส่วนยอดของราชรถราชยานมีลักษณะโปร่งรูปทรงดอกบัวตูมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดสร้างยอดพุ่มเข้าบินด้วยโลหะประเภทเงินค่ะกำพูและยอดทำด้วยไม้ส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศประกอบรวมกันจำนวน4ชั้นในใบเทศนะคะใบเทศประกอบยอดพุ่มเข้าบินจัดสร้างโดยใช้เทคนิคสลักดุลแล้วก็ประดับกระจกค่ะโดยกลุ่มงานช่างบุช่างศิริพรกลุ่มประณีศิลป์นะคะขั้นตอนก็ประกอบด้วยการออกแบบลายใบเทศการจัดเตรียมแผ่นเงินการสลักดุลแผ่นเงินตามรูปแบบการทำพิมพ์การฉีดเทียนแล้วก็การหล่อโลหะเงินเชื่อมประกอบชุบเงินประดับกระจกนะคะจัดเตรียมแป้นแล้วก็แกนประกอบเข้ากับยอดพุ่มเข้าบินระหว่างที่จัดเตรียมเครื่องโลหะประกอบยอดพุ่มเข้าบินนี้นะคะกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้กลุ่มงานประณีศิลป์ก็มีการจัดเตรียมกำพูไม้และยอดไม้ด้วยเทคนิคการกลึงการปิดแผ่นทองคำเปลวโดยกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกแล้วก็ช่างสนะไทยกลุ่มประณีศิลป์ขณะเดียวกันปัจจุบันสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนะคะก็ได้ดำเนินการจัดสร้างเครื่องประกอบพระมหาพิชัยราชรถนะคะแล้วก็นำไปติดตั้งเสร็จแล้ว เพื่อเตรียมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ครับก็เป็นรายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้าที่นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากเรื่องนี้มาอีกเรื่องนึง Princess Cup นะครับคุณแก้วครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือกีฬาขี่ม้าเราติดตามกันเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็หลายๆท่านชอบนะกีฬาขี่ม้าซึ่งเขาก็เตรียมที่จะมีอีกในปีนี้นะครับโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวันกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับ Princess Cup Thailand 2026นะครับซึ่งท่านเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในศึกเอเชียนเกมที่ผ่านมาสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทองสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้สร้างความภาคภูมิใจกับคนไทยแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทของทั้งตัวนักกีฬาสมาคมกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกีฬาสปอร์ตทัวริซึมนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามนักท่องเที่ยวจากนานาชาติเข้าสู่ประเทศอันนี้แหละสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้สู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับภาคทุกๆอย่างของประเทศไทยสู่เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาต่างๆการท่องเที่ยวนานาชาติด้วยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะ

0: กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2569นะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการทั้ง8ฝ่ายครอบคลุมทั้งการจัดการแข่งขันพิธีเปิดและปิดสถานที่และการรักษาความปลอดภัยการประชาสัมพันธ์นิทรรศการแล้วก็การรักษาพยาบาลรวมถึงกิจกรรมและก็ร้านค้าการบริหารการแข่งขันด้วยนะครับคุณแก้วครับ
1: ค่ะก็นอกจากเรื่องของกีฬาขี่ม้าแล้วนะคะที่จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวของธรรมชาติความสวยงามของพืชพันธุ์ด้วยนอกจากประเทศไทยเราเนี่ยยังมีความโดดเด่นในด้านกีฬาแล้วก็ยังมีเรื่องของทรัพยากรการเกษตรความหลากหลายของพืชพันธ
0: ุ์
1: นะคะก็มาสู่เรื่องของทางเตรียมรับนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรค่ะ
0: อ๋อใกล้แล้วเนาะเมื่อวานเล่าก่อนที่จะไปพืชสวนโลกเมื่อวานผมมีภารกิจพิธีกรคอนเสิร์ตการกุศลตอนเย็นที่ขอนแก่นนะครับก็ไปตอนเย็นแหละแล้วก็ตอนกลับเนี่ยอากาศเย็นแล้วนะฝนไม่มีตอนบ่ายที่เราไปเนี่ยแดดจ้ามากแต่พอตอนเย็นเนี่ยฝนไม่มีอากาศเย็นแล้วก็มันเหมือนกับว่าต่างกับกรุงเทพอ่
1: ะ
0: นั่นหมายความว่าอีสานฝนเริ่มน้อยแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเพราะว่ามันเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพองานพืชสวนโลกที่อุดรเนี่ยอากาศจะดีขนาดไหน1พฤศจิกายนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับ
1: ค่ะก็มาอัปเดตเรื่องของความคืบหน้ากันนะคะสำหรับทางโยธาธิการและผังเมืองที่จังหวัดอุดรค่ะพร้อมตัวแทนผู้รับจ้างนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูเมืองอุดรธานีนะคะหลังจากที่ได้รับคำถามจากประชาชนในพื้นที่นะคะก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่22ถึง25ตุลาคมนี้นะคะก่อนที่จะมีการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะโดยนายสยามบุญโยจันโทโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีบอกว่าโครงการก่อสร้างประตูเมืองอุดรธานีนะคะเริ่มลงนามตั้งแต่ปี2564นะคะแล้วก็มีการแก้ไขสัญญาแล้ว2ครั้งโดยเมื่อเข้ารับตำแหน่งนะคะในตุลาคม2568นะคะก็พบว่าประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างโดยเฉพาะคานที่ต่อเติมภายหลังเนี่ยมีความยาวมากกว่า15เมตรแต่ว่าไม่มีเสารองรับน้ำหนักอย่างเหมาะสมก็จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อเพื่อให้โครงสร้างมีความมั่นคงปลอดภัยค่ะช่วงเวลาก็ยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรนะคะมีข้าราชการเกษียณแล้วก็ทำให้กระบวนการแก้ไขการออกแบบนะคะการขออนุมัติต้องใช้เวลาแต่เมื่อท่านเข้ารับหน้าที่ในฐานะวิศวกรนะคะก็ได้สั่งการให้เพิ่มเสารองรับน้ำหนักเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็เร่งรัดติดตามงานอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าปัจจุบันนะคะบอกว่าโครงการโครงสร้างหลักนะคะดำเนินการเสร็จแล้วแต่ประเมินสภาพงานจริงนะคะก็มีความพร้อมที่จะใช้งานมากกว่า 95% ก็ยังเหลืองานติดตั้งป้ายงานตกแต่งรายละเอียดแล้วก็งานสกายวอล์กทางเดินชมวิวบางส่วนนะคะส่วนการติดตั้งป้ายโครงสร้างที่เหลือก็จำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรเป็นระยะโดยจะใช้เวลาในการปิดถนนฝั่งละประมาณ7วันค่ะเพื่อให้สามารถก่อสร้างติดตั้งส่วนที่เหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะก็บอกว่าท่านจะเร่งโครงการให้แล้วเสร็จส่งมอบพื้นที่ภายในช่วง22ถึง25ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นช่วงก่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีนะคะสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในประตูเมืองนะคะเบื้องต้นพื้นที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุภายใต้การดูแลของกองทัพนะคะหลังจากที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรส่งมอบงานแล้วก็จะส่งคืนพื้นที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจากนั้นก็มีการหารือร่วมกับกองทัพแล้วก็ทางเทศบาลนครอุดรธานีค่ะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ต่อไปเบื้องต้นก็มีแนวคิดที่จะจัดพื้นที่เป็นร้านจำหน่ายของฝากสินค้าชุมชนร้านอาหารรวมถึงจุดชมทัศนียภาพจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็รายละเอียดของการบริหารจัดการพื้นที่นะคะก็ จะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับเขาจัดกันข้ามปีนะข้ามปีก็คืออยู่ระหว่างปลายปีนี้ก็คือ2569จนถึงต้นปีหน้านะครับ2570ก็คือ1พฤศจิกายน2569แล้วก็จะเรื่อยไปจนถึง14มีนาคม2570สำหรับงานพืชสวนโลกที่พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับของจังหวัดอุดรธานีอากาศคงเย็นดอกไม้ก็สวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็เราจะได้รับทั้งความรู้ทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็แลกเปลี่ยนกันจากพืชพันธุ์ต่างๆในทั่วโลกนะครับก็ยังไงฝากท่านผู้ฟังด้วยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง9 นาฬิกากับ26นาทีเรื่องนึงก็แล้วกันนะครับแก้วครับเรื่องของการเยียวยาของน้ำท่วมนั่นแหละนะครับเขาก็คุยเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะถามมานะครับท่านอธิบดีนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกถึงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปีนี้นะครับคุณผู้ฟังตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมที่เราคุยกัน 9,000 นะครับน้ำล้อม 5,000 ที่ว่าเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์คลายความกังวลใจคือหลังจากมีการเผยแพร่เรื่องของข่าวที่อาจจะสร้างความสับสนโดยอธิบดีปภ.บอกว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเนี่ยหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้สำรวจแล้วก็ยืนยันแล้วว่าน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์พี่น้องประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้เลยโดยเมื่อวานในช่วงเช้าคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับก็ยังได้ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศมาด้วยมายังในส่วนของกองการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเยียวยาตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ปภ.ก็ประสานกับทางกทม.แล้วก็จังหวัดให้ทยอยเร่งจัดส่งข้อมูลให้กับปภ.เพื่อให้ปภ.จะได้ส่งให้กับธนาคารออมสินตรวจสอบแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนผ่านพร้อมเพย์โดยเร็วที่สุดนะครับพร้อมเพย์เนี่ยต้องเป็นเลข13หลักจากบัตรประชาชนถ้าคุณมีพร้อมเพย์แบบมือถือศูนย์อะไรก็ตามไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในกรณีที่รัฐโอนให้เรานะครับในกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาอันนี้ท่านอธิบดีก็อธิบายในหลักการแล้วว่าเรื่องของการพิจารณาไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาจึงขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลใจปภ.ก็รับรู้แล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวแฟลตคลองจันทน์แล้วก็ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานครนะครับใครสงสัยก็สอบถามได้เนาะสายด่วน1784เนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
1: ค่ะท่านอธิบดีก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียจากอุทกภัยแต่ว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเต็มที่นะคะท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิข้อมูลการลงทะเบียนนะคะก็สามารถสอบถามได้ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตนะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วรวมถึงทางสายด่วนของปภ.เองก็สามารถสอบถามได้ด้วยค่ะ
0: ครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายนะครับที่จังหวัดเชียงรายที่แม่สายใช่ไหมครับเขาก็เลยเตือนประชาชนที่ใช้น้ำดื่มประกอบอาหารนี่แหละว่าไม่ต้องใช้ช่วงนี้นะเพราะว่าเจอเดี๋ยวมาเตือนกันในช่วงหน้าพร้อมกับเรื่องอื่นๆด้วยครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้น

0: ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากผืนดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดังดวงใจไทยประชา
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: คุณผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเขาพบสารหนูแล้วก็โลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ5ตำบลก็คือตำบลแม่สายตำบลโป่งผาตำบลศรีเมืองชุมตำบลเวียงพาคำแล้วก็เกาะช้างอันเนี้ยต้องติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือว่าประกอบอาหารแล้วก็หลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคนะครับซึ่งนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าสารหนูเนี่ยมันเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือว่าน้ำที่ปนเปื้อนเพราะนั้นการที่เราได้รับสารหนูในปริมาณมากหรือว่าได้รับเป็นเวลานานอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนควรยึดหลักรู้ความเสี่ยงแล้วก็คือเราอย่าตื่นตระหนกแต่ต้องไม่ประมาทแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับจากการที่พบสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำหรับประชาชนในพื้นที่ขอให้งดใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำนะครับก็คือห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาดื่มแล้วก็ห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยมาประกอบอาหารห้ามนำน้ำมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มแล้วก็หลีกเลี่ยงกันจับสดน้ำมาบริโภคแล้วก็ติดตามประกาศจากเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเลยประชาชนที่เคยดื่มหรือว่าเคยใช้น้ำจากแม่น้ำสายหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ต้องหยุดดื่มทันทีแล้วก็เปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งที่ปลอดภัยอันนี้เราก็สามารถหลีกเลี่ยงมาใช้น้ำบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานหรือไม่ก็น้ำประปาที่มีการตรวจสอบแล้วมีการควบคุมคุณภาพแล้วหรือว่าน้ำที่ผ่านการผลิตแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวต่อด้วยนะครับว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษก็คือผู้ประกอบอาชีพในลำน้ำเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็กลุ่มเปราะบางถ้าอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจสัมผัสหรือว่าได้รับน้ำจากแม่น้ำสายเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เลือกใช้น้ำสะอาดที่ผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วก็ประกอบอาหารว่าเราแน่ใจนะครับทั้งนี้สำหรับใครที่มีความกังวลว่ามีการได้รับสารหนูหรือเปล่าหรือใช้น้ำมาแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสหรือว่าใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังทีนี้ถ้ามีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเข้ารับการตรวจประเมินของคำแนะนำของหน่วยตรวจประเมินในพื้นที่นะครับกรมควบคุมโรคก็ขอให้ประชาชนมีในพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังนะครับไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็คำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
1: ค่ะก็มาอีกถึงหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับเรื่องที่ใกล้เข้ามาแล้วการประชุม IMF ในสัปดาห์หน้า 12-18 ตุลาคมนะคะซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะคะได้มีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กทม.ปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษนะคะแนะนำให้วางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการค่ะนางสาวพลอยทะเลลัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ารัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กำชับทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมด้วยความเรียบร้อยเพื่อโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนค่ะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะคะก็ได้มีการกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกแล้วก็เรื่องของการลดความตึงเครียดของการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190กว่าประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงของการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ นะคะก็ได้มีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานดังนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมนะคะ work from home วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการ14และ15ตุลาคมเป็น work from home นะคะแล้วก็วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษก็ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางค่ะรวมถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการล่วงหน้าซึ่งภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจไม่หยุดโดยอัตโนมัติแต่ว่ารัฐบาลก็ขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือว่าให้ขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินธนาคารในกรุงเทพนะคะจะหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะคะหน่วยบริการที่จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจนะคะก็ยังคงมีทั้งในส่วนของสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการประชุมก็จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าประชุมครม.ด้วยแต่จะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะก็ได้นำความคืบหน้านะคะแล้วก็มาตรการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ IMF มาฝากกันนะคะซึ่งก็จะนำมาอัปเดตกันเรื่อยๆในช่วงของสัปดาห์หน้าด้วยค่ะ
0: ใช่ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าวันจันทร์เลยวันเริ่มต้นผมก็จะมีมาทั้ง2ช่วงเลยนะครับช่วงแรกกับช่วงที่2เนี่ยจะมาอัปเดตในภาพรวมก่อนส่วนวันที่14เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในเรื่องที่สำคัญว่าประชาชนได้อะไรบ้างนะบางคนบอกอุ้ยประชุมเรื่องการเงินก็ให้นักธุรกิจเข้าประชุมกันเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหท่านนายกก็บอกเลยนะว่าเนี่ยอย่างคราวเนี้ยตลอดระยะการประชุมเนี่ยเขาเอาอะไรที่เป็นไทยเนี่ยไปโชว์ศักยภาพให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเมนูเด็ดๆขึ้นโต๊ะนำไปเสิร์ฟด้วยข้าวอย่างเงี้ยข้าวหอมมะลิอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของกรมอนามัยเขารณรงค์กินเจสุขใจสะอาดปลอดภัยห่างไกล NCD นะครับถ้าเลือกอาหารดีรสหวานมันเค็มก็ปลอดภัยนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: ยักยอกฉ้อโกงหมิ่นประมาทกฎหมายให้เวลาผู้เสียหายแค่3เดือนจะแจ้งตำรวจหรือยื่นฟ้องศาลเองอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สรุปครบจบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ผู้เสียหายกับความผิดอันยอมความได้ในแง่มุมของการเริ่มต้นคดีโดยทั่วไปแล้วความผิดอาญาอาจแบ่งประเภทความผิดออกได้2อย่างคือความผิดอาญาแผ่นดินเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์และความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นสังคมโดยส่วนรวมไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยสำหรับความผิดอันยอมความได้เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นคดีด้วยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งหากไม่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำการสอบสวนได้ข้อควรระวังในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอันยอมความได้เช่นนี้มีกำหนดระยะอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นอกจากอายุความดังกล่าวแล้วยังต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้เสียหายประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้องทำการร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและยังต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความ10ปีนับแต่วันกระทำความผิดอีกด้วยหรือหากผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยค่ะ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: IMF เริ่มวันที่12แต่กินเจเริ่มวันนี้นะครับแก้วเพราะฉะนั้น
1: วัน
0: นี้เป็นวันล้างท้องนะฮะหลายคนก็นี่แหละจะเริ่มมื้อกลางวันนี่แหละนะครับหรือบางคนก็อาจจะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยก็แล้วแต่คุณผู้ฟังแล้วกันหลายที่มีการกินเจกันนะครับแล้วก็ไปเดินเพลินเลยอย่างเยาวราชอย่างเงี้ยครับเจเยอะมาก
1: ค่ะทั้งที่เยาวราชนะคะก็นอกจากจะไปกินเจได้แล้วหาอาหารเจแล้วก็ยังสามารถไปเดินชมไฟไปเดินชมช่วงของเทศกาลด้วยเพราะว่าเยาวราชเขาก็จะมีการมีสีสันถนนสายอาหารวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งของปีเลยทีเดียวที่เยาวราชคึกคัก
0: ใช่ครับแต่ว่าจะกินเจให้ปลอดภัยเราก็ต้องลดหวานมันเค็มหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อนะครับก็คือ NCD นั่นเองซึ่งกรมอนามัยเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับเทศกาลกินเจเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคกรมอนามัยก็เลยแนะประชาชนเตรียมร่างกายก่อนกินเจนะครับก็อย่างเลือกวัตถุดิบดีๆล้างผักผลไม้ล้างมือเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ลดหวานมันเค็มกินเจได้อย่างสะอาดปลอดภัยได้สารอาหารครบถ้วนและลดเสี่ยงโรค NCD ลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยค่ะท่านบอกว่าช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะเป็นช่วงเทศกาลกินเจประชาชนจำนวนมากเลือกที่จะบริโภคอาหารเจกรมอนามัยค่ะก็ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลประมาณ 2-3 วันด้วยการเพิ่มผักในมื้ออาหารลดการบริโภคเนื้อสัตว์ปรับให้สุขภาพร่างกายนะคะรวมถึงความสำคัญเกี่ยวกับสุขอนามัยในเรื่องของการปรุงการประกอบอาหารแล้วก็เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการด้วยเพื่อให้ช่วงเวลาของเทศกาลกินเจนะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้ดูแลสุขภาพด้วยก็จะต้องไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค NCD ซึ่งอาหารเจที่จำหน่ายทั่วไปมักจะมีการประกอบในปริมาณมากบางเมนูอาจจะมีแป้งไขมันน้ำตาลโซเดียมสูงหากบริโภคต่อเนื่องนะคะบริโภคอย่างเดียวกันซ้ำๆก็อาจจะทำให้เราได้รับสารอาหารไม่สมดุลและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค NCD ด้วยกรมอนามัยก็มีคำแนะนำในหลัก5ลอมาฝากกันเพื่อให้สามารถกินเจได้อย่างสะอาดปลอดภัย5ลอนี้เพื่อสุขภาพที่ดีมีอะไรกันบ้างนะคะลอที่1ค่ะคือเลือกวัตถุดิบที่สะอาดสดใหม่ปลอดภัยรวมถึงซื้ออาหารจากร้านที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แซนหรือว่าแซนพัสนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยลอที่2ค่ะคือเรื่องของการล้างนะคะล้างผักผลไม้ล้างผักผลไม้ให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่จะนำมาปรุงนำไปรับประทานก็สามารถล้างด้วยการให้น้ำไหลผ่านช่วยลดสารพิษตกค้างนะคะหรือจะล้างด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาก็ช่วยได้เช่นกันหรือบางบ้านอาจจะใช้น้ำส้มสายชูลดนะคะรวมถึงเรื่องของการล้างมือค่ะผู้ปรุงผู้เสิร์ฟผู้บริโภคนะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนะคะก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำนะคะลอที่4คือเลี่ยงอาหารที่มีแป้งและไขมันสูงรวมถึงอาหารทอดแล้วก็อาหารแปรรูปด้วยและลอที่5ค่ะลดหวานมันเค็มนั่นเองนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: ก็5ลอนะคุณผู้ฟังจริงๆมีอีกเยอะแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอามาเสนอในวันต่อๆไปกันแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามขอให้คุณอิ่มบุญอิ่มใจกับการเทศกาลกินเจ9วันก็คือเริ่มพรุ่งนี้แต่วันนี้หลายคนล้างท้องแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังรายการเอกพงษ์ภูมิรัตน์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี
0: ครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ

0: มั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการดิคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
4: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึง

0: นาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจะผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ขออภัยค่ะเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเมืองเกาะตาลูเตาจังหวัดสตูลรวมทั้งบริเวณทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ถึง13ตุลาคมบริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายของฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังสามารถถามข้อมูลได้ที่ www.tmd.go.th หรือ023994012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569รสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณ

0: อยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: 10นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะ เป็นปกตินะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการบ้างนะครับแต่ว่ารายการเราเนี่ยนะมาสแตนบายตลอดนะ10โมงถึง11โมงนะครับถ้าหากมีแถลงนะของทางราชการนะของทางศูนย์ JICC เนี่ยนะก็อาจจะมีเวลาที่ขยับนิดหน่อยนะช่วงที่ผ่านมาก็คงจะได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยข่าวดีก็คือวันนี้นะไม่ได้มีแถลงคือเข้าใจว่าช่วงนี้ต้องรีบลงพื้นที่ฮะไม่ใช่อะไรที่ไม่ได้แถลงเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์เนี่ยที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์เนี่ยนะก็ช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันไหนล่ะวันพุธเนาะวันพุธวันพฤหัสนะที่เราเห็นเลยนะว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีแดดนะฝนยังไม่มานะนี่ก็เรื่องจริงนะแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะอย่างที่ภาคใต้อย่างเงี้ยนะช่วงภาคใต้เนี่ยผมว่าต้องโฟกัสหน่อยแล้วนะเพราะว่าพอล่องมรสุมที่มันเลื่อนลงเนี่ยนะสำหรับรอบ13 11 12 13ตุลาคมเนี่ยนะช่วงปลายเนี่ย13 14เนี่ยตอนเนี้ยฝนมันจะลงไปที่ใต้แล้วนะเราก็เห็นแล้วครับว่าฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ที่ใต้นะสุราษฎร์ธานี91มิลลิเมตรฮะนครศรีธรรมราชเนี่ย85มิลลิเมตรนราธิวาส77มิลลิเมตรชุมพร62ยะลา 59.5 นะแล้วก็มีตรงที่ระนองเนี่ย 52.5 นะแต่ถามว่ามีฝั่งภาคตะวันตกภาคกลางไหมนะก็มีบ้างนะฮะที่อุทัยธานี57มิลลิเมตรฮะที่จังหวัดตากฮะ 55.5 มิลลิเมตรนะที่เพชรบูรณ์ที่อะไรเนี่ยบ้านวังหินเหนือนะ อยู่ที่41มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อกี้นี้นะถ้าใครได้ติดตามนะเขาก็ให้เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะช่วง 9-13 ตุลาคมเนี่ยวันนี้9ตุลาคมนะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคตะวันออกและภาคใต้นะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับวันที่10ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะ10-11ตุลาคมเนี่ยบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับเช่นเดียวกัน11ตุลาคมก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับส่วน12 13ตุลาคมก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะมันจะเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับอันเนี้ยมันเป็นฝนท้ายแล้วเป็นฝนเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยที่เราจะชัดที่สุดว่ามันเปลี่ยนฤดูจริงหรือไม่นะต้องดูฮะลมหนาวมันวอยมาหรือเปล่าพูดภาษาแบบภาษาถิ่นนะบางคนบอกโอ้ยอยู่กรุงเทพมหานครก็คือลมหนาวเนี่ยมันโชยมาแบบเบาๆหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าภาษาถิ่นนี่เขาจะอะไรล่ะมันวอยมาหรือเปล่ามันวอยๆไหมนะครับก็คือพัดมาแบบเบาๆเอื่อยๆเฉยๆอย่างนั้นอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะเย็นนิ่งวอยๆเนี่ยอย่างดีเลยนะครับหลับสบาย วันนี้วันศุกร์นะไม่อยากให้เครียดมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะอย่างน้อยๆสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราเครียดกับเรื่องของน้ำท่วมนะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอันนี้ต้องคือเป็นห่วงจริงๆนะเมื่อวานนี้เห็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปที่หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านฟอร่าวิวอะนะตรงแถวหนองจอกแถวสุวินทวงศ์อะโอ้ตรงนั้นยังมีน้ำท่วมสูงนะครับบางจุดในถนนในหมู่บ้านยังท่วมตั้ง 50-70 เซนติเมตรอะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็บอกนะบอกว่าแถวเนี้ยแถวหนองจอกแถวสุวินทวงศ์เนี่ย ม่ใช่แค่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวนะมีประมาณสัก10หมู่บ้านที่มีลักษณะเดียวกันคือเขาติดคลองด้วย1แล้วก็คลองแสนแสบมันก็ระบายยากนะต้องดันน้ำไปผ่านคลองลำปะทิวนะแล้วก็ไปที่ปุกประเวศบุรีลมนะประเวศนี่ก็ยังต้องมีน้ำที่มันยังค้างๆอยู่แถวลาดกระบังที่เขาระบายอีกนะเนี่ยโอ้โหเป็นมหากรรมนะตอนนี้ฟื้นฟูด้วยนะที่จะต้องขนขยะต่างๆออกนอกพื้นที่เคหะร่มเกล้าน่าจะดีขึ้นนะผมเท่าที่ผมติดตามนะครับส่วนทางการเมืองนะแต่สักนิดนึงนะเดี๋ยวจะบอกว่าตกข่าวหรือเปล่าเมื่อวานนี้ทางฝ่ายค้านเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลนะครับรัฐมนตรีโดนทั้งหมด18ท่านเท่าที่ผมดูนะส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐมนตรีที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีรัฐมนตรีคนนอกนะที่โดนด้วย3คนนะคือมีคุณเอกนิติตันประภาสนะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ไหมแล้วก็ใครอีกล่ะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือทางรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็แต่ละท่านเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวสารท่านก็พร้อมนะที่จะชี้แจงนะฮะก็ดีนะจะได้เป็นโอกาสในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะทางฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่ในการชี้แจงในการอธิบายผมว่าเนี่ยหลักเรื่องของการบริหารราชการเนี่ยนะแล้วก็การตรวจสอบถูกดูลอำนาจต่างๆเนี่ยอันนี้เราเรียนรู้ได้เลยนะเรื่องของ3อำนาจเนี่ยนิติบัญญัติบริหารตุลาการอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ได้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับความจริงที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้านะเดี๋ยวก็ไปดูว่าจะกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับธนาคารออมสินครับออกชุดมาตรการในการช่วยผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายของกระทรวงการคลังนะครับเขาบอกว่าครอบคลุมนะทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับพร้อมกับปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปรนมากขึ้นนะได้แก่มาตรการที่1ก็คือมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้เนี่ยธนาคารยกให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้ครับธนาคารจะทยอยแจ้งสิทธิ์กับลูกค้านะที่เข้าเกณฑ์ผ่านทางข้อความ SMS นะหรือว่าทางจดหมายถ้าหากไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมมาตรการนะครับสามารถแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ GSB Contact Center 1115นะครับเพื่อขอชำระหนี้ตามปกติมาตรการที่2ก็คือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินแล้วก็ซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกนะครับมาตรการที่3ครับสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนนะหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมเช่นสถานประกอบการนะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายใช้บสย.ค้ำประกันนะครับปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะครับมาตรการที่4ก็คือสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อซ่อมแซมหรือว่าปลูกสร้างอาคารทดแทนนะครับรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งจำเป็นอื่นนะที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายนะครับแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรกนะครับมาตรการที่5ครับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัตินะเพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0% ใน6เดือนแรกนะครับส่วนทองนะดูซะหน่อยเป็นยังไงบ้างราคาทองคำฮะประกาศของสมาคมค้าทองคำล่าสุดฮะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 66,200 บาทนะครับขายออกที่ 66,400 บาททองรูปพรรณขายออกที่ 67,200 บาทนะครับโกลด์สปอต 4,178 เหรียญนะค่าเงินบาท 33.58 สตางค์ประกาศไป3ครั้งนะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบวกมา650บาทต่อ1บาททองคำนะครับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเป็นยังไงบ้างบวกเพิ่มขึ้น 5.73 จุดครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,576.34 จุดมูลค่าการซื้อขาย 14,24 ล้านบาทนะครับอ่ะส่วนคำถามของเราวันนี้นะมอบเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวน1รางวัล นะครับตอบคำถามใน Facebook Live Facebook Live เปลี่ยนอีกแล้ว แล้วเขาจะจำได้ไหมเนี่ยแต่รอบนี้น่าจะโอเคนะใครที่ฟังอยู่นะครับถ้าคุณฟังผ่านทางวิทยุนะหรือว่าผ่านทางช่องทางเดิมเนี่ยแล้วคุณอยากจะร่วมสนุกในรายการเนี่ยนะ Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่ในเพจ

0: Facebook นะแต่คุณต้องพิมพ์อย่างนี้นะฮะคือพิมพ์ชื่อเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนี้เป็นพิมพ์ภาษาไทยและหลังจากนั้นเนี่ยต่อด้วย live ก็คือ live นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็กดเข้าไปแล้วคุณก็ไปร่วมสนุกตอบคำถามกันในนั้นก็ได้นะครับหรือว่าบางคนที่เป็นเฟรนด์หรือว่าติดตาม follow อยู่ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ไปตอบในนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับคำถามก็คือธนาคารออมสินแนะนำรีไฟแนนซ์นี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะโดยผู้ที่มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนตั้งแต่กี่บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ถ้าฟังทุกวันสามารถตอบได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเพิ่งมาฟังคำตอบก็คือตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับผู้โชคดีเมื่อวานนี้ครับคุณจุติตรานะจากพิษณุโลกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการเจาะเศรษฐกิจวันนี้จะไปดูเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมนะกับทางภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ซะหน่อยนะคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะพี่ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
0: โอ้โหเป็นไงบ้างครับน้ำไม่ท่วมนะของคุณสุรพงษ์เนี่ยฮะ
1: ไม่ท่วมครับ
0: โอ้โหโชคดีจริง
1: รวมตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ก็น้ำไม่ท่วม
0: โอ้ใช่แต่ผมทำไมได้ยินข่าวโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำไม่ท่วมแต่ไม่ผลิตนะปีนี้เนี่ยไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหายไป 30,000 คันเลยนะสำหรับโตโยต้า
1: เพราะว่าพวกผลิตชิ้นส่วนเนี่ยโดนน้ำท่วมครับคือที่อะไรที่อมตะ
0: อ๋ออมตะซิตี้ชลบุรีครับ
1: พวกก็จะมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอยู่เยอะนะแล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับพวกโรงงานผลิตรถยนต
0: ์
1: ครับก็อยู่ในแอเรียแถวนั้นเหมือนกันนะแม้ว่าไม่อยู่แถวนั้นแต่ถ้าเป็นพวกรถญี่ปุ่นเขาก็จะส่งไปเพราะว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: นะเพราะว่ามานานแล้วพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาโดนน้ำท่วมบางแห่งไม่โดนน้ำท่วมรถก็มาส่งไม่ได้เน
0: ี
1: ่ยหรือว่าผลิตได้น้อยเพราะว่าคนเดินทางมาผลิตที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกัน
0: ก็คือพูดง่ายๆคือว่า
1: ก็เลย
0: ครับก็คือพูดง่ายๆก็คือไอ้ที่น้ำมันท่วมเนี่ยสำหรับไอ้โรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยของบ้านเราโตโยต้าอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ท่วมนะแต่ว่าซัพพลายเชนชิ้นส่วนที่ต้องซื้อต้องใช้เนี่ยอันเนี้ยมีท่วมถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งผลกระทบจากการท่วมก็คือบางโรงนะก็ต้องหยุดการผลิตไปบางโรงอาจจะเป็นเพราะว่าโลจิสติกผลิตออกมาก็ส่งออกมาไม่ได้บางโรงอาจจะเจอว่าคนที่เป็นพนักงานเนี่ยเข้าไปจะไปทำงานเข้าไปไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็เลยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบอ๋อ
1: ครับหลายหลายปัจจัยพวกนี้แหละฮะเลยทำให้การส่งชิ้นส่วนมาที่โรงงานผลิตรถยนต
0: ์ครับ
1: ก็ขาดหายไป
0: นะ
1: ครับแต่พวกโรงงานที่เขามีสต็อกบ้างก็ร่อยหรอลงไป
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่ได้รับชิ้นส่วนเพิ่มเข้ามาก็ต้องหยุดการผลิตไปในบางช่วงที่ขาดนะก็รอว่าเนี่ยเขาจะเริ่มผลิตได้เมื่อไหร่เท่าที่ทราบตอนนี้น้ำก็แห้งแล้วเนี่ยนะน้ำที่อมตะนะก็แห้งแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มมีการที่จะมาทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบเรื่องพวกเครื่องจักรอะไรต่าง
0: ๆ
1: ครับก็คงพร้อมแล้วที่จะผลิตได้ในวันอังคารหรือวันจันทร์หน้า
0: ครับ
1: เพราะว่าวันจันทร์เปิดแล้ววันอังคารก็หยุดใช่ไหมครับเพราะเป็นวันที่13ตุลาคมซึ่งเมื่อหยุดบางรายก็อาจจะเริ่มเลยวันที่14
0: ครับ
1: เริ่มที่จะผลิตรวมกับโรงงานผลิตรถยนต์ก็เหมือนกันก็อาจจะเริ่ม14แต่ถ้าบางแห่งที่เขารับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนได้จากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอมตะที่น้ำแห้งแล้ว
0: ครับ
1: นะเขาก็จะผลิตเหมือนกันในบางรุ่นครับก็ดูว่าชิ้นส่วนไหนที่ได้รับมาได้ครบแล้วก็จะเริ่มผลิตเหมือนกัน

0: อ่ะแล้วอย่างนี้เขาทำยังไงไอ้สามหมื่นคันนี้เขาทำยังไงเขาเตรียมที่จะผลิตใหม่เพื่อเขาเตรียมที่จะเอาสินอะไรนะชิ้นส่วนมาจากประเทศอื่นป่ะข้างนอกไหมหรือว่าก็ต้องรอของไทยโรงงาน
1: ก็ดูก่อนว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนในนี้สามารถที่จะผลิตชดเชยไม่ไอ้พวกถึงไอ้พวกเครื่องจักรที่โดนน้ำท่วมไปตรงนั้นถ้าหากว่าสามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับคืนมาสู่ภาวะปกติได
0: ้
1: หรือพูดง่ายว่าสามารถผลิตได้ก็ไม่จำเป็นต้องสั่งจากนอกนะแต่ถ้าหากเขาผลิตไม่ได้ก็คงจำเป็นเหมือนกัน
0: ครับเอ๊ะคุณสุรพงศ์ที่เราได้ยินข่าวเนี่ยเราจะได้ยินแต่ของโตโยต้านะอันนี้ผมว่าพูดชัดเจนนะเพราะว่าผมก็ได้ยินข่าวแต่เฉพาะของโตโยต้าของแบรนด์อื่นเนี่ยได้รับผลกระทบไหมทั้งเป็นแบบสันดาบทั้งเป็นแบบของอะไรไอ้รถไฟฟ้าเนี่ย
1: ส่วนใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนมันน้อยไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมไปเหมือนกับรถยนต์ใช้น้ำมันที่มีชิ้นส่วนตั้งเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ต้องขาดแคลนในบางชิ้นส่วนเพราะชิ้นส่วนเนี่ยขาดไปชิ้นเดียวก็ส่งมอบให้ลูกค้าไม่ได้แล้วนะส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเขาเพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นพวกผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็ยังไม่เข้ามามากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนพวกชิ้นส่วนต่าง
0: ๆ
1: นะเพราะสามารถที่จะนำเข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะในตรงนี้ก็ทำให้เขาไม่มีเรื่องของการหยุดผลิตชั่วคราว
0: ครับก็คือหลักๆพูดง่ายๆก็เป็นพวก ICE เนาะพวก ICE เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับพวกนี้จะได้รับเพราะว่าอุตสาหกรรมไทยทั้งกี่ปีแล้วล่ะใช่ไหมหลายสิบปีแล้วก็จะมีพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เข้ามาผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับทางด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนพวกผู้ผลิตรถยนต์พวกนี้คร
0: ับจนถึงตอนนี้เนี่ยนะมาจนถึงตอนนี้ผมเข้าใจว่าสถานการณ์น้ำท่วมอ่ะที่มันผ่านมาช่วงปลายเดือนตุลาปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาเนี่ยมันคลี่คลายหรือยังในอมตะซิตี้เนี่ย10แห่ง30แห่งอะไรเนี่ยที่สอทอบอกมาเนี่ยอันนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็สอบถามไปทางผู้ผลิตรถยนต์เขาก็บอกว่าแห้งแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็คิดว่าวันที่12ก็น่าที่จะเริ่มผลิตได
0: ้
1: ครับเท่าที่ฟังจากเขามารู้สึกจะเมื่อวานนี้เองอ่ะที่ผมโทรไปสอบถาม
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมเขาว่าดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาคือแย่งชิ้นส่วนกันใช่ไหมเพราะว่าหยุดไปหลายวันแล้วนี่นะเมื่อทางโรงงานผลิตชิ้นส่วนก็ผลิตได้ก็ทีนี้อยู่ที่ว่าเขาจะแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานไหนเท่าไหร่อย่างไร
0: งั้นรอบนี้มันจะกระ
1: อยู่ตรงนี้
0: จะกระทบกับยอดการผลิตจะกระทบกับยอดการส่งออกจะกระทบกับยอดการขายในบ้านเราไหมฮะที่น้ำท่วมรอบนี้
1: เดือนตุลาก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการส่งออกด้วยนะรวมทั้งบางรุ่นที่ขายในประเทศที่มีคนจองไว้แล้วนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะผลิตชดเชยได้เพราะว่ากำลังการผลิตของเราเนี่ยเราเคยผลิตได้ถึง2ล้าน4แสนคันมาแล้วตอนรถยนต์คันแรกจำได้ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ยอดขายก็ปาไปตั้งล้าน3ตอนนี้ยอดขายเราก็แค่6แสนกว่ามันแค่อะไรครึ่งเดียวของในอดีตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาสามารถที่จะเร่งผลิตชดเชยได้ก็ขอแค่โรงงานผลิตชิ้นส่วนผลิตให้ได้เท่านั้นเอง
0: มันกระทบ
1: รถยนต์ไม่มีปัญหาเลย
0: ครับผมถ้าคิดเป็นเม็ดเงินที่มันกระทบกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วงน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหน
1: ก็ยังประเมินไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ในเบื้องต้นเห็นบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 5-6 พันล้านใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับแต่ในบางพื้นที่เขาก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าล้านบาท อันนี้หมายว่ารวมทั้งทางบ้านเรือนอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะของทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ครับ
0: เอ๊ะถ้าอย่างนี้แล้วทางภาคยานยนต์เองอุตสาหกรรมยานยนต์เองเนี่ยคือรอบนี้มันไม่เหมือนกับปี54เนาะ54เนี่ยมันมาทางน้ำเหนือมันมาทางอยุธยามาทางโรจนะอะไรพวกนั้นเนาะนั่นก็ฐานใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ารอบนี้มันมาทางฝั่งทางภาคตะวันออกเนี่ยทางฉะเชิงเทราทางอะไรพวกเนี้ยสำหรับรอบนี้เนี่ยเราเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างสำหรับไอ้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเพราะว่าเจอทั้งเหนือก็เจอแล้วนะภาคตะวันออกก็เจอแล้วนะจะต้องสร้างลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมยังไงไหมครับ
1: ปี54นั้นมีบางโรงงานที่เป็นผู้ผลิตรถยนต
0: ์
1: เจอน้ำท่วมใช่ไหมเพราะไอ้ที่กั้นของเขาเนี่ยพังครับอันนั้นเขาก็ได้รับการชดเชยก็ได้มีการทำลายให้เห็นกันชัดๆนะครับก็บริษัทอินชูรันก็รับไปบางส่วน
0: ครับ
1: แต่พวกที่ขาดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เราลงทุนไปตั้งหลายแสนแล้วเป็นรถยนต์แต่ขาดบางชิ้นส่วนเช่นวิทยุหรือแอร
0: ์
1: อะไรอย่างนี้นะที่เขาส่งมอบไม่ได้ตรงนี้สิฮะเขาขาดโอกาสในการที่จะขาดกำไรจะต้องมาตั้งหลายเดือนเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ทำประกันในเรื่องของการขาดโอกาสพวกนี้จะเสียหายมากกว่าในความเห็นผมนะครับซึ่งเราไม่รู้ลึกๆว่าเขามีประกันอะไรอย่างไร
0: คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าจะเตรียมป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเขาโอเคละแต่ว่าโอกาสในการแบบของมันผลิตไม่ได้ขายไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยอันนั้นมันขาดมากกว่าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันเสียหายมากกว่า
1: เพราะว่าถ้าน้ำท่วมมันเป็นเรื่องของซึ่งทุกแห่งก็ต้องมีประกันอยู่แล้วครับแต่ค่าขาดโอกาสนี่สิส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทำการประกันไว้
0: มันทำได้ด้วยหรอค่าขาดโอกาสมันทำประกันได้หรอ
1: มี
0: ไหม
1: มีครับ
0: ไม่ใช่ประกันวินาศภัยไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมนะมัน
1: ไม่ฮะ
0: ไม่ใช่แบบชดเชยเรื่องความเสียหายจากน้ำท่วมอะไรงี้ไม่ใช่นะแต่ว่ามันมีค่าขาดโอกาสมีประกันมีประกันอีกตัวหนึ่งอ๋อ
1: ครับผมเรียนมาตั้ง60กว่าปีแล้วเขามีสอนกันว่าเวลาทำประกันอย่าลืมนะถ้าเสียโอกาสต้องทำประกันนะครับซึ่งเคยถามพวกที่อยู่ในวงการรถยนต์เขาก็บอกไม่ได้ซื้อไว
0: ้
1: นะเขาก็บอกว่าอ้าวมีด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกเท่าที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่าเราจะซื้อหรือว่ามันแพงหรือเปล่ายังไงไม่ทราบเหมือนกันครับ
0: อ่ะสุดท้ายครับคุณจุลพงษ์ห่วงอะไรบ้างนะสำหรับน้ำท่วมรอบนี้หรือว่ามันจะเป็นแหมผมจะบอกว่ามันจะต้องบทเรียนแล้วจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมนอกจากค่าขาดโอกาสเนี่ยนะไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
1: ความจริงเรื่องน้ำท่วมเราก็เจอกันมาตั้งแต่ปี2529
0: ครับ
1: นะที่เขาเรียกว่าสมัยคุณจำลองใช่ไหมพลตรีจำลองก็ตอนนั้นอะไรฝน500ปีหรือฝน100ปีฝน1000ปีอะไรนั่นนะคร
0: ับ
1: ซึ่งผมก็เจอมาขับรถก็รถไปตายแถวสะพานขวานั่นแหละก็ต้องลากรถกลับต้องไม่สถาปรถไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เกรงว่าผู้ไม่รู้พยายามที่จะสตาร์ทรถเอง
0: อ
1: ันนี้มันจะเสียหายหนักถึงเครื่องยนต์ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าซ่อมเป็นแสนก็ได้ครับที่เป็นห่วงก็คือชาวบ้านที่ว่าถ้าท่วมนานขาดอาหารการกินและการถ่ายอะไรต่างๆพวกนี
0: ้
1: โอ้ลำบากมากๆเลยจะทำอย่างไรเป็นเรามีประสบการณ์ในตรงนี้มาหลายครั้งแล้วเนี่ยหน้าที่ทางภาครัฐหรือทางผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบน่าจะเตรียมการที่จะให้พวกนี้นะเมื่อได้รับภัยตรงนี้ให้เข้าไปช่วยเหลือโดยเร็วนะจะเตรียมพวกอุปกรณ์อะไรที่ช่วยเหลือทำให้เขาบรรเทาลงคือเราพูดได้พูดง่ายแต่คนทำเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาซึ่งเขาอาสาเข้ามารับหน้าที่ ตรงนี้ใช่ไหมว่าเขาจะมีความเตรียมล่วงหน้าที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นมาตรงนี้ให้ประชาชนได้รับทุกข์น้อยลงคือ

0: คือจะหมดทุกข์เลยก็คงไม่ได้แต่ว่าให้บรรเทาเร็วขึ้นแล้วก็น้อยลงได้เท่าไหร่อย่างไร
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสุรพงศ์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสุรพงศ์ไพศิษฐ์พัฒนพงศ์นะฮะที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะแล้วก็โฆษกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะก็เรื่องของน้ำท่วมนะรอบนี้เนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ทิศทางถามว่าดีขึ้นไหมนะก็คงจะดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนของไอห่วงโซ่การผลิตเนี่ยโดยเฉพาะพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะที่บางโรงงานถูกน้ำท่วมเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะกลับมาเดินเครื่องได้เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์นะจันทร์ที่12ตุลาคมนะก็จะทำให้ภาพของการหยุดชะงักนะของการผลิตรถยนต์ประกอบรถยนต์เนี่ยนะอันนี้มันจะดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะก็ยังห่วงนะคุณสุรพงศ์บอกตอนได้ก็ห่วงบอกว่าโอ้โหเราไม่ใช่เคยเจอครั้งนี้ครั้งแรกนะเราเจอมาคุณสุรพงศ์เจอบอกตั้งแต่ปี2529แล้วนะต่อไปก็คือเรื่องของการบริหารการจัดการแหละแล้วก็การเตรียมพร้อมแผนต่างๆนะครับที่สำคัญนะที่ใครเข้ามาแล้วก็ต้องทำต่อไปนะครับอ่ะก็เรื่องหนึ่งนะส่วนช่วงหน้าช่วงที่สองนะเก็บตกเศรษฐกิจนะวันนี้เดี๋ยวจะดูเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยต่ออีกสักนิดนึงนะว่าจะกระทบเงินเฟ้อไหมหลายคนก็บอกฮะว่าเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้ข้าวของมันขาดแคลนถ้าข้าวของขาดแคลนหมายความว่าความต้องการมันเยอะขึ้นพอความต้องการเยอะขึ้นของมันก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นแต่สำหรับรอบนี้มันไม่ได้เกิดนานเป็นเดือนๆเหมือนปี54นะครับนี่มันเกิด3วัน7วันนะไม่รู้ว่ามันจะกระทบกับเงินเฟ้อมากน้อยขนาดไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: 10:40 นาทีนะครับช่วงที่2นะของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข่าวก่อนสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปคุยกับดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์นะผู้บริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยนะเรื่องของเงินเฟ้อนะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยจะกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับทางออมสินครับเขาแจ้งมาครับบอกว่าอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงแค่มีเงิน 10,000 บาทนะฮะก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเลือกออม9เดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนอันนี้ฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอก

เบี้ยที่ 1.00% ต่อปีแต่ถ้าหากฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีแต่ถ้าอยากจะออมนานขึ้นเป็น11เดือนนะก็เลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้ครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนนะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 2569นะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th นะครับหรือที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฮะเขาเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ Easy Pass นะครับด้วยการปรับลดวงเงินการเติมเงินขั้นต่ำนะจากเดิมเนี่ย300 บาทตอนนี้เขาปรับลดลงมาเริ่มต้นที่100 บาทนะครับรวมถึงผู้ใช้บริการที่ผูกบัญชีเติมเงินแบบอัตโนมัติหรือว่า Easy Pass Auto Top Upสามารถกำหนดยอดขั้นต่ำได้เช่นกันนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Exact Portal โดยเริ่มให้บริการแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากนี้ทางธนาคารออมสินเขายังแนะนำครับเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไว้ขึ้นนะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะผ่อนชำระนานสูงสุด7ปีนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำฟรีแลนซ์นะแล้วก็ผู้ประกอบกิจการนะครับผู้ที่มีรายได้ประจำนะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยคงที่ที่ 8.99% ต่อปีส่วนฟรีแลนซ์นะหรือเจ้าของกิจการเนี่ยนะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับและประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินการดำเนินกิจการมาแล้วนะตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 11.99% ต่อปีนะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30 ธันวาคม 2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือแวะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะครับอนุมัติพร้อมกับจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่31 มกราคม 2570นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฮะโทรศัพท์หมายเลข1115นะฮะเป็นของ GSB Contact Center นะครับหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเอ๊ะจริงๆวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่9นะเหลือไม่กี่วันนะถึงแค่15 ตุลาคมนะฮะใครที่จะใช้ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะผ่านทางแอปเป๋าตังอ่ะที่เขาให้ 1,000 บาทอ่ะแต่ว่าใช้ได้2เดือนนะฮะก็คือเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกาเนี่ยนะ60-40เนี่ยเห็นว่าอีกประมาณ5ล้านคนนะที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันสิทธิ์นะถ้า5ล้านคนที่ฟังอยู่นะครับแล้วคุณบอกว่าจะใช้นะก็ไปกดยืนยันสิทธิ์หน่อยในแอปเป๋าตังนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็พอเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกคุณได้คุณก็เอาไปใช้ได้เลยนะเพราะมันเข้าไปดูได้เลยว่าเงินมันจะเข้ามารอไว้นะแต่ว่าก็ข้อกำหนดก็เหมือนเดิมนะวันหนึ่งรัฐบาลช่วยจ่ายไม่เกิน200บาทนะที่เหลือเราต้องจ่ายเองอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วสัดส่วนในการซื้อของรัฐบาลออกให้ 60% เราออก 40% นะอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นซื้อข้าวจานละ50บาทนะรัฐบาลออกให้จากไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในราคา30บาทแล้วเราต้องมีเงินในวอลเล็ตนะ20บาทนะอันนี้ก็คือเขาจะหักเงินเราไป20บาทนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันก็นิมนต์นะเรียนเชิญขอไปนะวันนี้มอบเป็นชุดกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวน1รางวัลครับตอบคำถามใน Facebook Live นะครับ Facebook Live นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เติมภาษาอังกฤษนะ live ก็คือ live นะครับหรือบางท่านนะอยู่ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอยู่แล้วคุณก็ไปตอบคำถามในนั้นก็ได้นะครับคำถามวันนี้ง่ายๆครับธนาคารออมสินนะที่เขาแนะนำรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะโดยผู้มีรายได้ประจำนะต้องมีเงินเดือน
ตั้งแต่กี่บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหรือว่าใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงที่

0: สองครับเราคุยกับดร.ละลิตาเทียนประสิทธิ์ครับผู้บริหารงานวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะฮะเรื่องของผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะดร.ละลิตาอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมโอ้น้ำท่วมรอบนี้ถ้าเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันไม่ได้โอ้ยาวนานเหมือนปี54เนาะแต่ว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่เราเห็นอย่างพระนครศรีอยุธยาอย่างที่เราเห็นที่ฉะเชิงเทราที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็ยังท่วมอยู่เลยเนี่ยนะคำถามง่ายๆเลยก็คือว่าโอ้ยข้าวของสินค้าบริการอะไรต่างๆมันจะสูงขึ้นไหมมันจะแพงขึ้นไหมครับ
1: สำหรับเงินเฟ้อนะคะเรามองว่าผลกระทบเนี่ยก็คงจะเริ่มเห็นแล้วในพวกอย่างเช่นไข่ไก่หรือผักอะไรนะคะที่ปลูกในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าราคาสินค้าเนี่ย เริ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะสูงขึ้นเป็นบางพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเรามองว่าแล้วก็รวมถึงภาครัฐเนี่ยก็จะมีพยายามมีมาตรการที่จะช่วยเหลือนะคะดังนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยผลกระทบเงินเฟ้อในวงกว้างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากนักนะคะสำหรับประเด็นเรื่องน้ำท่วมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็มองอยู่แล้วว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะเร่งขึ้นนะคะหลังจากที่เดือนล่าสุดในเดือนกันยายนเนี่ยก็เห็นตัวเร่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ 2.8 นะคะเราก็มองว่าอันนี้ภาพใน Q4 เนี่ยก็อาจจะเร่งขึ้นไปต่อในกลุ่มในเฉลี่ยใน Q4 นะคะก็อาจจะเป็นภาพเร่งขึ้นไปต่อเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังทรงตัวในระดับสูงแล้วก็จะเห็นว่าราคาในประเทศเนี่ยเนื่องจากว่าตัวกองทุนน้ำมันเนี่ยก็ติดลบเยอะนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็จะเห็นข่าวว่ามีการปรับราคาน้ำมันในประเทศได้สูงขึ้นนะคะท่ามกลางราคาตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยซึ่งมันทรงตัวค่อนข้างสูงอยู่เกิน100อย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นปัจจัยกดดันตัวเงินเฟ้อในไตรมาสที่4นะคะให้เร่งสูงขึ้นบวกกับประเด็นเรื่องสภาพภาวะอากาศนะคะที่นอกจากผลกระทบด้านน้ำท่วมเนี่ยเราจะเข้าสู่ตัวซูเปอร์เอลนีโญซึ่งมาทำให้สภาพอากาศเนี่ยมันมีความแปรปรวนได้นะคะหลังจากที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันมันก็มีโอกาสที่จะเจอแรงในช่วงปลายปีไปจนถึงช่วงปีหน้านะคะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาสินค้าเช่นราคาผักเลยนะคะอาจจะหรือราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเร่งสูงขึ้นใน Q4 อันนี้แล้วก็ได้ไพรซิ่งกันแล้วกันค่ะ
0: แต่ว่าถ้าดูตัวเงินเฟ้อสำหรับรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาอาจจะมันยังไม่ใกล้กับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอ่ะเนาะเพราะว่ามันมาตอนปลายเดือนเลย27 28 29เนี่ย 3-4 วันเนี่ยน
1: ะ
0: ไอ้ผักผลไม้ต่างๆนี่ปกตินี่หน้าฝนมันก็แพงอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมราคาสินค้าเรื่องเงินเฟ้อหน้าฝนเนี่ยอย่างช่วงแถวๆเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถ้ารอบนี้เนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยกรอบที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยที่เห็นบอกว่าทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าอาจจะไม่มากเนี่ยแต่ถ้าน้ำมันยังทรงตัวระดับสูงนะราคาสินค้าอาหารสดอะไรต่างๆผักผลไม้อะไรต่างๆหรือว่าแม้แต่ไข่ไก่ที่ราคา4บาทต่อฟองเนี่ยนะไออันเนี้ยมันจะส่งผลให้ไตรมาสที่เหลือเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหน
1: อันนี้นะคะหลังจากที่ตัวเงินเฟ้อไทยเดือนกันยายนเนี่ยอยู่ที่ 2.8 แล้วก็มองว่าในค่าเฉลี่ยของไตรมาส4เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปแตะประมาณใกล้ๆ 3% แล้วนะคะก็คือเร่งขึ้นในนี้ก็ผลจากตัวประเด็นทั้งราคาอาหารสดแล้วก็ค่าราคาพลังงานนะคะที่ราคาพลังงานที่ทรงตัวแบบสูงแล้วก็ราคาอาหารสดที่มีโอกาสที่จะเร่งขึ้นนะคะเหมือนที่เมื่อกี้บอกไปก็คือผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดนะคะแล้วก็ในสภาพที่จะเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่ในช่วงปลายปีเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาพวกสินค้าอาหารเนี่ยอย่างเช่นผักผลไม้มีโอกาสเร่งขึ้นรวมถึงข้าวสารนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่ข้าวออกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นราคาสูงขึ้นเช่นกันค่ะ
0: ถ้ามันขึ้น 3% อย่างเงี้ยนะถ้าไปเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3% ในไตรมาสที่4เนี่ยมันถือว่าสูงไหมเพราะว่าผมไปดูพอเทียบกับเพื่อนบ้านนี่นะโอ้โหสปป.ลาว 7.7% ฟิลิปปินส์ 6.1% เวียดนาม 4.89% กัมพูชา 4.79% อินโดนีเซีย 3.19% นะสิงคโปร์น้อยกว่าไทยนะที่พวกเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะสิงคโปร์น้อยกว่าไทยมาเลเซียน้อยกว่าไทยบูไนนี่น้อยกว่าเห็นว่าน้ำมันราคา8บาทต่อลิตรนะที่บูไนติมอร์เลสเตนี่ติดลบเลย
1: จริงๆถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคอนซูมเฟอร์เราค่อนข้างต่ำนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วแม้ว่าจะเห็นว่าราคาในปีนี้มันจะมีแรงกดดันจากทั้งเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องราคาพลังงานในตลาดโลกนะคะจะเห็นว่าที่ผ่านมาราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ปรับสูงขึ้นในตาส่วนเท่ากับราคาดิบ

0: ในตลาดโลกค่ะอย่างเช่นก็จะเห็นว่าอย่างเช่นในเดือนกันถ้าเทียบเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลเฉลี่ยเดือนกันยาเพิ่มขึ้นถึง 25% แต่ว่าเบรนท์ราคาเบรนท์เนี่ยเพิ่มถึง 50% แล้วก็จะเห็นว่ามาตรการที่ภาครัฐนะคะในใช้กลไกกองทุนน้ำมันนะคะแล้วก็การกลไกกองทุนน้ำมันกับลดราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้บรรเทาให้ราคาน้ำมันในประเทศไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับราคาในตลาดโลกนะคะแล้วก็และอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาผู้บริโภคเนี่ยก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะจำกัดนะคะท่ามกลางกำลังซื้อที่อ่อนแอแล้วก็จะเห็นว่าสินค้าเนี่ยไม่อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่สูงขึ้นมากขนาดนั้นนะคะตอนแรกที่เรามีข่าวใหม่ๆว่ามีสงครามอิหร่านเนี่ยเราก็กังวลนะว่าด้วยความที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นราคาคอมมูนิตี้ไพรซ์ต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นมันจะส่งผ่านตอนแรกเรามีความกังวลแม้กระทั่งแบบแพคเกจจิ้งหรือราคาตัวเคมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะส่งผ่านราคายังผู้บริโภคอะไรขนาดนั้นไหมซึ่งเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นภาพการส่งผ่านขนาดนั้นค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเพราะว่ากำลังซื้อในประเทศเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนแอนะคะแม้ว่าจะมีมาตรการภาครัฐอย่างเช่นใช้ช่วยแทคพลัสมาช่วยหนุนการบริโภคในบางส่วนแต่ว่าจะเห็นว่ากำลังซื้อที่มันอ่อนแอก็ทำให้ผู้บริโภคผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถจะส่งผ่านตัวต้นทุนไปยังราคาผู้บริโภคได้ขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนอีกด้วยได้ชนิดหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเห็นว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาอยู่สู่ระดับต่ำกว่า50อีกครั้งนะคะอันนี้ก็สะท้อนว่าผู้บริโภคก็กังวลเรื่องทั้งรายได้และภาวะเศรษฐกิจนะคะก็อาจจะไม่ได้มีการใช้จ่ายมากนักดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตก็ไม่สามารถจะส่งผ่านต้นทุนได้ขนาดนั้นค่ะ
1: เอ๊ะถ้าราคาน้ำมันเนี่ยคือตอนนี้ผมเห็นดีเซลมัน43นะฮะ42.97 บาทต่อลิตรนะมันไปพีคมาที่ประมาณสัก47 บาทเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าดูกองทุนน้ำมันที่ตอนนี้ติดลบแสนล้านเนี่ยนะฮะแล้วราคาดีเซลเนี่ยถ้าตลาดโลกมันยังเพิ่มขึ้นเนี่ยเขายังไงเขาก็ต้องปรับนะให้ราคาดีเซลขายปลีกอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้มันจะส่งผลเรามองว่ามันจะส่งกับไตรมาสที่4มากน้อยขนาดไหนฮะ
0: จริงๆอันนี้เราก็ได้ price in ไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะว่าด้วยราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะส่งขึ้นตามราคาในตลาดโลกนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้ก็มีการทยอยปรับขึ้นอันเนี้ยเรามองว่าถ้าเกิดสถานการณ์นะคะมันทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังทรงตัวเหนือระดับ100นะคะมันก็จะเป็นปัจจัยกดดันทำให้เนี่ยในทุกๆวันเนี่ยกองทุนน้ำมันก็จะต้องเนื่องจากว่ามันมีsubsidyอ่ะมันก็จะต้องทำให้ยอดที่มันติดลบมันก็จะยิ่งสะสมขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นก็มีโอกาสที่ภาครัฐอาจจะต้องทยอยมีโอกาสที่จะทยอยขึ้นราคาน้ำมันในประเทศนะคะถ้าเกิดราคาในตลาดโลกยังทรงตัวในระดับสูงอยู่ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อนะคะในระยะข้างหน้าเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ลลิตาครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับดร.ลลิตาเทียนประสิทธิ์นะครับผู้บริหารงานวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับก็คุยกับเรานะเรื่องของเงินเฟ้อนะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะอันนี้เขาบวกไปแล้วนะเขาก็ดูแล้วว่ามันอาจจะขึ้นไม่มากนะเพราะมันมีเงื่อนไขอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของภาคราชการนะที่เขามีเรื่องที่คอยช่วยเหลือควบคุมดูแลราคาสินค้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันที่ห่วงมากกว่าเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่มันยังอยู่ในระดับสูงนะเรื่องของอาหารสดนะหรือว่าพืชผักเนี่ยซึ่งมันเป็นไปตามฤดูกาลที่มันยังอยู่ในช่วงที่สูงอยู่เนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ในไตรมาสที่4นะเรามองกันไปไตรมาสที่4เลยนะก็คือไตรมาสนี้แหละนะเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย3เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขามองแล้วคาดการไว้เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เลยขยายความเพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะก่อนที่จะเบรกกันนะฮะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์เนาะเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์นี้นะต้องระวังหน่อยนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอุทัยธานีนะพิษณุโลกนะ10-11นะ10-11ก็คือเสาร์อาทิตย์นะฮะฝนอาจจะมากสักหน่อยนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้บางส่วนด้วยนะครับอาจจะมีฝนตกหนักมากแล้วกลับมาอาทิตย์หน้าเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะ12 work from home นะฮะ13วันหยุดนะ14 15 work from home นะ16นี่เป็นวันหยุดตามมติครม.นะเป็นพิเศษนะของกรุงเทพมหานครนะ

0: ว่าพื้นที่อื่นๆทำงานตามปกตินะครับรายการของเรามาปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องดูหน่อยนะว่าวันไหนจะมาที่สถานีนะวันไหนที่เพราะว่าต้องบริหารจัดการนะเพราะวันที่16นี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ไม่งั้นก็ไม่หยุดให้กรุงเทพมหานครหรอกถูกไหมเรื่องของ World Bank IMF อ่ะนะวันนั้นเนี่ยช่วง 16-17 เนี่ยอันนี้เป็นพิธีใหญ่อย่างเป็นทางการแหละแต่ว่ามันจะมีเซกชันต่างๆนะของทาง World Bank และ IMF ที่เขาจะมีการประชุมกลุ่มย่อยๆเนี่ยผมได้ข่าวมานะฮะแบบที่เป็นทางการประมาณสัก200เซกชันก็คือมีห้องประชุมอ่ะนะอย่างน้อยๆเข้าเปลี่ยนเนี่ยนะประมาณ200กลุ่ม200ห้องนะครับที่เขาจะคุยกันนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้แบบตกลงกันแบบทวิภาคีพหุภาคีหมายความว่าบางทีบางประเทศอย่างเงี้ยผู้ว่าการธนาคารของประเทศนั้นกับประเทศนี้อยากจะมาคุยกันต่างหากก็อาจจะเป็นมีตติ้งอีกรูมหนึ่งอีกห้องหนึ่งอีกเซกชันหนึ่งไปนะเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จนี่โอ้โหเยอะมากนะหลากหลายมากนะครับสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของประเด็นนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยสัปดาห์หน้านะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับ อย่างที่บอกนะเสาร์อาทิตย์ระวังเรื่องน้ำท่วมนะแล้วก็วันที่12กลับมาจะเป็น World Bank IMF Meeting นะครับที่มีการประชุมกันนะครับ เรื่องเศรษฐกิจก็จะกลับมานะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองนะที่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอู้อีกเกือบลืมเมื่อกี้นี้นะดร.ลลิตาพูดถึงนะบอกว่าเอ๊ะมันมีราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ครับราคาน้ำมันนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นครับดีเซลครับบวกไป75สตางค์ต่อลิตรนะครับอันนี้เฉพาะ B7 นะทำให้ไปอยู่ที่42บาท94สตางค์นะครับแก๊สโซฮอล์91บวกมา75สตางค์นะฮะอยู่ที่41บาท7สตางค์โซฮอล์95 41บาท44สตางค์นะครับอันนี้แล้วก็เบนซินนะเบนซินนี่50บาท43สตางค์นะ2โลลิตรนะครับเอ้ย2โล100เอ้ย2ลิตร100แม่แม่รีบนะณัฐพงศ์นะครับหมดเวลาไม่ใช่อะไรครับนะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์นะวันจันทร์นะ10โมงถึง11โมงนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้ว

0: ไอสร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์
2: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเฟรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: thainews.prd.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอลังงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลารวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางรวมถึงหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่บริเวณหมู่เกาะตาลุเตาจังหวัดสตูลและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนนับเป็นก้าวสำคัญในการใส่ใจและให้บริการด้านสุขภาวะผู้คนเมืองพัทยาโดยในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCVS เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยโครงการที่เรียกว่าพัทยาสมาร์ทเฮลสนับสนุนชุดอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์ทางไกลเคลื่อนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสมใช้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยถึงที่พักและเชื่อมต่อวิดีโอคอลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ส่วนที่สองคือสถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะเมืองพัทยาได้ติดตั้งเครื่องตรวจเช็คสุขภาพด้วยตัวเองกระจายพื้นที่ครอบคลุม4จุดดังนี้1ศาลาว่าการเมืองพัทยา2โรงพยาบาลเมืองพัทยา3ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนาราม4ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์พัทยารักส่วนที่3พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE พัทยา Connect ควบคู่กับระบบหมอ AI ส่วนตัวช่วยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนร้ายบ้านโดยขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนและคนร้ายบ้านให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพร้อมวางแผนจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพมุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้คนเมืองพัทยาอย่างมีคุณภาพ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลด

0: คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนั้นในเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงใต้ร่มผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะวันนี้แดดสีสวยนะคะเขาบอกว่าจะแดดสีสวยวันนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้วันนี้ต่างจังหวัดเขาเจอแล้วฝนแต่พรุ่งนี้สำหรับกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลแล้วก็แถบๆภาคกลางนะคะพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะมีฝนมาสั่งลาอู้ไม่ต้องลาดิฉันไม่ได้นะอู้มารยาทดีเนาะไปมาลาไหว้ไม่ต้องลาก็ได้ค่ะไปเลยต้องลาดีฉันหรอกไปเถอะไปไหนก็ไปกุ้มใจจริงๆนะเนี่ยมารยาทดีดีกุ้มใจจริงคือเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะเริ่มลงแล้วก็พรุ่งนี้ฝนจะเยอะภาคกลางกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลแล้วหลังจากนั้นก็จะบอกมือบ๊ายบายก็ลงไปเลยก็ได้ไม่ต้องบ๊ายบายดีฉันหรอกนะคะตามนั้นตามนั้นเรามาเริ่มวันนี้ด้วยสำนักงานประกันสังคมค่ะทางสำนักงานประกันสังคมขอเวลานะคะว่าขอชี้แจงหน่อยนั่นก็คือเรื่องราวของการที่จะให้คุณเนี่ยไปเลือกบอร์ดนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกันตนน้ำท่วมไปคุยกับคุณนิยดาเสนีมโนใหม่รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการด้วยนะคะ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้คุยกันนานเลยท่านสบายดีนะ
1: สบายดีค่ะ
0: แต่ยังสวยเหมือนเดิมเห็นในทีวีอ่ะนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: เรามาเริ่มเรื่องแรกก่อนมาเริ่มเรื่องแรกก่อนเรื่องฮอตๆเรื่องสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: เราทางสำนักงานช่วยอะไรยังไงบ้างเล่าหน่อยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองนะคะก็จะมี4มาตรการที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือในส่วนทั้งผู้ประกันตนแล้วก็ทั้งสถานประกอบการนะคะมาตรการแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของกรณีเราเรียกว่าสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะก็คือว่ากรณีที่สมมติว่าโรงงานหรือสถานประกอบการนะคะถูกน้ำท่วมเราต้องมีการหยุดงานชั่วคราวแต่ว่าไม่สามารถจ่ายค่าจ้างกับลูกจ้างได้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะยื่นเรื่องกับทางประกันสังคมนะคะคือในจ้างก็อ่องเสริมรองมาว่าสถานประกอบการปิดนะคะไม่สามารถลูกจ้างเข้ามาทำงานได้ไม่มีการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างยังคงเป็นลูกจ้างอยู
0: ่
1: นะคะเราลูกจ้างท่านใดที่มีเงินสมทบครบตามเงื่อนไขคือ6ใน15เดือนก่อนที่จะน้ำท่วมก็สามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมนะคะในอัตรา 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบไม่เกิน180วันนะคะอันนี้คือเคสสถานประกอบการถูกน้ำท่วมนะ
0: คะ
1: แต่ถ้าสำหรับสถานประกอบการที่น้ำไม่ท่วมแต่บ้านลูกจ้างท่วม
0: น้ำล้อมรอบ
1: งานไม่ได้ใช่ค่ะเดินทางมาทำงานไม่ได้แจ้งนายจ้างให้หยุดแต่ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้เหมือนกัน
0: แต่ว่าน
1: ายจ้างก็คือต้องแจ้งที่นายจ้างแล้วเดี๋ยวนายจ้างนะคะ
0: ให้ติดต่อมาที่สำนักงาน
1: เดี๋ยวนายจ้างตรงนี้นะคะต้องตอนนี้เรามีระบบ e-service ที่อำนวยความสะดวกนะคะนายจ้างเนี่ยสามารถรวบรวมแบบจากลูกจ้างได้เลยนะคะแบบก็คือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์แล้วนายจ้างก็แจ้งข้อมูลนะคะเป็นหนังสือรับรองว่าลูกจ้างคนนี้เนี่ยไม่สามารถทำงานช่วงน้ำท่วมได้จริงนะคะแล้วก็แนบดาวน์โหลดไอ้แบบคำขอของลูกจ้างเนี่ยส่งมาผ่านระบบ e-service ของนายจ้างได้เลยนะคะ
0: ค่ะตรงนี้เราช่วยเท่าไหร่คะ
1: หมายถึงจำนวนที
0: ่ใช่ๆหมายถึงว่าสมมติว่าเขาหยุดไป5วันเขาไม่สามารถนะบางที่หยุดไป7วันอะไรเงี้ยทางสำนักงานประกันสังคมช่วยเหลือลูกจ้างได้เท่าไหร่ยังไง
1: ก็ตามจำนวนวันที่หยุดในอัตรา 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบค่ะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าส่งจากฐานสูงสุดก็คือ17,500บาทต่อเดือนนะคะก็เอามาคำนวณเป็นรายวันแล้วให้ 50% ของค่าจ้างไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ตามจำนวนที่นายจ้างแจ้งว่าหยุดไปกี่วันนะคะ
0: โอเคอาจารย์ย้อนถามกลับไปครั้งแรกนะที่นายจ้างเขายื่นขอนะว่าโรงงานปิดแต่ว่าลูกจ้างยังทำงานอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าหากลูกจ้างเนี่ยเป็นลูกจ้างใหม่เพิ่งเข้าไปนะแล้วก็ส่งเงินสมทบไปได้แค่เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขามีสิทธิ์อะไรบ้างไหมคะ
1: ในส่วนของกรณีว่างานสุดวิสาหกิจยังไม่เกิดสิทธิ์นะคะเพราะเราต้องดูที่เงินสมทบ6 ใน 15 เดือนแต่ว่าถ้าเกิดเขาส่งมาแล้ว3เดือนเนี่ยเขาจะเกิดสิทธิ์ในเรื่องของกรณีเจ็บป่วยเช่นแบบเกิดต้องทำความสะอาดบ้านแล้วเศษแก้วมันบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็คือต้องตามวันตามที่เรากำหนดไว้ถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นในกรณีเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเงื่อนไขกรณีเสียชีวิตเนี่ยน่าจะไม่ถึง6เดือนนะ
0: คะ
1: เกิดว่าน้ำพัดพาไปแล้วญาติมาเจอทีหลังอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์แทนกรณีเสียชีวิตของลูกจ้างได้น
0: ะ
1: แล้วก็ในส่วนถ้าเขาเคยเป็นผู้กันตนมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนะคะแล้วมีเงินสะสมในส่วนของกรณีชราภาพอยู
0: ่ค่ะ
1: อันนั้นก็มารับคืนได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: คือแบบประเภทกั้นใจตายนี่ได้ไหมคือเห็นน้ำมันเยอะมากไม่รู้จะไปไหนกั้นใจตายเลยอย่างเงี้ย
1: เมื่อก่อนกฎหมายเดิมอ่ะถ้าฆ่าตัวตายเราไม่ให้นะคะแต่ตอนนี้กฎหมายใหม่สามารถให้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเยี่ยมเลย
1: ฆ่าตัวตายนะคะเมื่อก่อนไม่ได้เลยค่ะ
0: ฮะไม่หรอกคนเราบางทีมันเครียดมากนะท่านรองอันนี้พูดจริงๆนะถ้าลองเชื่อไหม5วันที่ผ่านมาตอนที่ช่วง24 25 26 27เนี่ยอาจารย์เนี่ยเครียดขนาดคือธรรมดาอาจารย์ก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะน้ำหนักประมาณ44โลลงไปเหลือ42โลลงไปเหลือ42โลเลยอ่ะมันเครียดไงปิวเลยพอลมมานี่เกาะดีๆเลยนะปิวเลยอาจารย์เนี่ย
1: ต้องรักษาสุขภาพจิตด้วยนะคะ
0: ใช่คือเราเครียดไงใช่ไหมครับพอเราเครียดเราออกไปไหนไม่ได้น้ำล้อมรอบอ่ะใช่ไหมเรามีความรู้สึกเราเครียดมากอ่ะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อันนี้ยกตัวอย่างตัวเองนะว่าเรายังเครียดนะแต่ว่าคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกเหนือจากสองอันที่พูด

0: นี้มีอะไรอีกไหมคะสำหรับสำนักงานประกันที่จะช่วยเหลือ
1: ก็ว่างานสุริชัยแล้วนะคะกรณีเสียชีวิตแล้วก็เจ็บป่วยฉุกเฉินเมื่อกี้ที่บอกนะคะว่า
0: ต้อง
1: ส่งเงินสมทบมา3เดือนนะคะแล
0: ้
1: วก็เกิดเนี่ยอุบัติเหตุนะคะอาจจะเดินลุยน้ำแล้วตกท่อหรืออะไรก็ตามแต่นะ
0: คะ
1: ไม่สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ได้นะคะก
0: ็
1: เข้าที่ไหนก็ได้ก็สามารถเบิกในกรณีอ
0: ุ
1: บ
0: ั
1: ติเหต
0: ุ
1: ฉุกเฉิน72ชั่วโมงได้นะคะหรือว่าถ้าต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแล้วโรงพยาบาลเขาดีลไปกับโรงพยาบาลต้นสังกัดนะ
0: คะ
1: อันนี้เขาก็จะเบิกค่าใช้จ่ายกันเองนะคะ
0: ค
1: นตนก็ไม่ต้องสำรองจ่ายถ้ากรณีที่โรงพยาบาลเขาดีลให้นะคะแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งของนายจ้างนะคะเรามีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานอยู่นะคะจริงๆโครงการนี้มันก็มีมาก่อนละแต่ว่าจะหมดโครงการปลายปีนี้นะคะซ
0: ึ่
1: งถ้าเกิดสถานประกอบการใดเนี่ยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขาดสภาพคล่องนะคะแต่ไม่อยากปลดลูกจ้างอยากจะคงรักษาสภาพการจ้างงานลูกจ้างไว้อันนี้ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อจากสำนักงานประกันสังคมได้นะคะเรามีเกร็ดธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะ
0: คะ
1: ก็จะมีธนาคารกรุงไทยนะคะกรุงไทยแล้วก็ Exim Bank ธ.ก.ส.นะคะกร
0: ุ
1: งเทพ UOB ไทยเครดิตแล้วก็ไทยธนชาตค่ะก็ดอกเบี้ยนะคะถ้ามีระยะสั้นคันก็ร้อยละ 2.5 ต่อปีคงที่3ปีนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะร้อยละ 4.75 ต่อปีคงที่3ปีนอกนั้นก็จะตามเงื่อนไขของธนาคารนะคะ
0: วงเงินให้เริ่มต้นเท่าไหร่คะ
1: ตามของขนาดของสถานประกอบการ
0: ขนาดนะคะแล้วแต่เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน
1: ก็จะได้วงเงินน้อยหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ขนาดใหญ่ก็จะได้วงเงินมากหน่อยค่ะ
0: อ๋อไม่เท่ากันนะคะ
1: ก็ถ้าเป็นไม่เกิน200คนนะคะก็จะไม่เกินถ้าลูกจ้างไม่เกิน200คนก็จะได้รายละไม่เกิน15ล้านบาทต่อสถานประกอบการนะคะแต
0: ่
1: ถ้า500คนขึ้นไปเยอะหน่อยก็ได้50ล้านบาทต่อสถานประกอบการ
0: แล้วแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะคะจริงๆเรื่องน้ำท่วมเนี่ยอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งนะท่านรองไม่ได้มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกถูกไหม
1: คะ
0: แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยๆกันที่จะหาทางแก้ไขแล้วก็หาทางป้องกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านรองเจอน้ำท่วมไหมคะ
1: เจอเป็นบัตรน้องน้ำมาอยู่รอบบ้านเป็นชาวเกาะเลยค่ะ
0: อ๋อล้อมบ้านเหมือนอาจารย์เลย
1: ค่ะแล้วพอดีวันเสาร์ที่เริ่มท่วมอะค
0: ่ะ
1: ต
0: ้
1: องมาทำงาน
0: ค่ะ
1: ก็กลับบ้านไม่ได้ก็เลยต้องนอนที่ทำงานค่ะ
0: อ๋อหลายคนทำแบบนั้นเลยนะคะหลายคนทำแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จุงเจ้าตัวเล็กเดินเดินเดินเขาถามเดินไม่ไหนออกเดินไปโรงแรมเนี่ยไปพักที่โรงแรมเลย
1: อ๋อค่ะ
0: เครียด
1: บางโรงแรมเขาก็ให้พักฟรีนะคะช่วงน้ำท่วมก็น่ารักมากเลยค่ะก็เป็นแบบช่วยเหลือสังคมซึ่งกันและกัน
0: ดีจังนะคะดีจังน่ารักมากโอเคนะคะตามนี้มาถึงเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดเชิญเลยค่ะ
1: ก็คือในวันที่11ตุลาคมนี้นะ
0: คะ
1: จะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอเรียนเชิญทั้งผู้กันตนแล้วก็นายจ้างนะคะร
0: ่
1: วมโชว์สิทธิ์ของท่านเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเนื่องจากผู้แทนที่ท่านเลือกเข้ามานะคะจะต้องมาทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแล้วก็วางระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของกองทุนประกันสังคมก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกันทางสำนักงานประกันสังคมพร้อมนะคะแล้วก็แต่ว่าด้วยสภาวะอากาศตอนนี
0: ้
1: นะคะก็ถ้าท่านไม่เหลือบากกว่าแรงก็อยากให้
0: มา
1: ช่วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อนะ
0: คะ
1: ว่าท่านไปมีสิทธิ์หรือไม่อย่างไรต้องไปใช้สิทธิ์ที่สถานที่เลือกตั้งใดนะคะสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหร
0: ือ
1: ว่าทางถ้าเป็นผู้กันตนนะคะมีแอปพลิเคชัน SSO Pass ก็สามารถตรวจสอบผ่าน SSO Pass ได้หรือจะเป็น LINE OA ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้นะคะอันนี้สามารถตรวจสอบได้ก็อยากให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเลือกตั้งนะคะก็บัตรประชาชน
0: ค่ะ
1: อย่าลืมแต่ถ้าท่านมีแอปพลิเคชันไทยดีอันนั้นท่านก็แสดงผ่านแอปไทยดีได้นะ
0: คะ
1: แต่ว่า ในส่วนของนายจ้างอาจจะยุ่งยากกว่าผู้กันตนนิดนึงนะคะ

0: ป็นนายจ้างที่เป็นคนธรรมดาท่านก็ใช้แค่บัตรประชาชนเหมือนผู้กันตนนะคะแต่ถ้าท่านเป็นนิติบุคคลนะคะอันนั้นอาจจะต้องดูว่าถ้ามีอำนาจลงนามท่านเดียวหรือเปล่าถ้ามีอำนาจลงนามท่านเดียวก็ไม่มีปัญหาค่ะท่านก็สามารถใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาหนังสือรับรองไม่ใช่สำเนานะคะเป็นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่เป็นแบบของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะหรือว่าถ้าท่านเป็นผู้มีในบริษัทท่านมีผู้มีอำนาจลงนามหลายท่านนะคะก็ต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามทุกท่านมอบหมายท่านใดท่านหนึ่งนะคะมาเป็นผู้ใช้สิทธิ์ในฐานะนิติบุคคลแทนกรรมการท่านอื่นนะคะอันนี้หนังสือรับรองก็ดาวน์โหลดจากประกันสังคมได้นะคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกนะคะ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมาคุย2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้ประกันตนในส่วนของน้ำท่วมส่วนที่2ก็คือเรื่องราวของการเลือกบอร์ดประกันสังคมดังนั้นอย่าเสียสิทธิ์เลยวันอาทิตย์นี้วันที่11ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงเรื่องราวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สักครู่เดียวค่ะนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนศกนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะไปคุยกับนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยคุณณัฐกรอุทิชัยพรคุณไปทักทายกันสวัสดีค่ะท่านนายกสมาคมคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
2: โอ้ดีใจมากๆทุกครั้งที่มาออกรายการครับผม
1: ขอบคุณค่ะมาคุยกันถึงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะคะจัดขึ้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่และมีอะไรที่น่าสนใจเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยค่ะ
2: ครับคือที่เดิมนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับคราวนี้เรามี3ฮอนะครับสำหรับวันที่23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับชั้น LG ครับผม
1: ชั้น LG นะคะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มเลย
2: ครับผมตอนงานนี้เป็นมีธีมของงานนะครับชื่อว่า Unread Message หรือข้อความที่คุณยังไม่ได้อ่านนะครับ
1: เท่มาก
2: ครับผมครับผมหมายความว่าหนังสือแต่ละเล่มที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยครับมีข้อความมาถึงนักอ่านนะครับแต่เรายังไม่ได้อ่านมันเลยนะครับมันเหมือนอยู่ในอินบ็อกซ์เราอยู่ในเมลของเราที่เรายังไม่ได้เปิดมันเราก็จะไปค้นหาข้อใหม่ๆที่ยังไม่ได้อ่านกันดีกว่านะครับผม
1: ยังมีอีกหลายเล่มที่อาจารย์อยากอ่านนะแต่ยังไม่ได้อ่านเลยโอ้โหหัวข้อนี้ถูกใจอาจารย์มากเลยนะเนี่ย
2: ครับขอบพระคุณครับ
1: อาจารย์มัวแต่อ่านพลนิกรกิมหนวน
2: โอ้ผมก็ยังอ่านตอนนี้พลนิกรกิมหนวนยังออกเล่มใหม่มายังต่อเนื่องหมายความว่ามีรีพิ้นนะคร
1: ับ
2: ชุดใหม่หนุ่มตั้งแต่เล่มแรกเนี่ยยังออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
2: คราวนี้เขาเรียงลำดับให้ด้วยนะครับ
1: เรียงลำดับให้ด้วยโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
2: ครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราเคยอ่านเนี่ยเราแบบลำดับตอนจากกระโดดไปกระโดดมา
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ตอนนี้สำนักพิมพ์แสงดาวเนี่ยเรียงลำดับให้เราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ
1: โอ้ดีมาถึงรุ่นลูกเลยไหมเพราะว่าเขามีรุ่นลูกของเขาด้วย
2: ตอนนี้ต้องรอให้วัยหนุ่มจบก่อนครับเครื่องวัยหนุ่มก็เยอะมาก
1: ๆอ๋อวัยหนุ่มให้จบก่อนใช่ไหมคะ
2: นะครับผม
1: อ่านแล้วอารมณ์ดีเนาะ
2: อารมณ์ดีมากๆนะครับและที่สำคัญพลนิกรกิมหนวนเนี่ยเป็นเหมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเราอย่างเช่นมีรัฐทานถ้อยเทียนเหลาอย่างเงี้ยครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ
1: งานรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่มี
2: ใช่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็หลายอย่างเลยครับว่าคนในสมัยก่อนเขาวันปีใหม่เขาทำอะไรกันวันสงกรานต์เขาทำอะไรกันนะครับ
1: ชอบมากแล้วดิฉันก็นั่งหัวเราะอยู่คนเดียวแบบเวลาอารมณ์ไม่ดีพลนิกรกิมหนวนขึ้นมานะอารมณ์ดีเลย
2: ใช่ครับคือหนังสือเก่าๆพวกนี้ครับเราสำนักพิมพ์เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเอาพวกหนังสือพวกนี้กลับมาพิมพ์ใหม่กันเยอะมากเลยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จะเห็นได้ว่ามีหนังสืออย่างล่องไพรที่ขาดตลาดไปนานนะคร
1: ับ
2: แล้วยังมีหนังสือที่เพิ่งได้ทำเป็นหนังนะครับทายาทอสูรกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับปกใหม
1: ่
2: นะครับทั้งเพราะฉะนั้นงานนี้มีทั้งหนังสือใหม่ออกมาเยอะนะครับมากกว่าพันปกแล้วก็หนังสือเก่าที่รีพิมพ์ออกมาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยอ่านด้วยครับผม
1: งั้นก็ต้องมีนวนิยายของคุณหญิงธมยันตีด้วยถูกไหมคะ
2: แน่นอนครับคุณหญิงธมยันตีนี่รีพิมพ์ทุกงานครับ
1: โอ้โหชอบมากเลย
2: ครับผมมี
1: ในฝัน
2: ของท่านเลยนะครับ
1: โอ้ในฝันเนี่ยนะอ่านแล้วฝันเลย
2: ในฝันนี่เป็นเรื่องแรกของท่านเลยครับ
1: ใช่
2: กรรมการโรสการเลน
1: ใช่
2: นะครับผม
1: แล้วฝันเลยนะดิฉันเนี่ย
2: แล้วก็คู่กรรมก็ยังอมตะนะครับพิมพ์ไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับผม
1: ทวิภพเนี่ยนะอ่านแล้วหลงรักคุณหลวงเลยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยากผ่านเข้าไปในกระจกเข้าไปหาคุณหลวงเลย
2: ครับผมครับผมที่นี้ผมอยากพูดถึงนิทรรศการของเรา
1: ได้ได้
2: ครั้งนี้เรามีนิทรรศการคือนิทรรศการเรื่องแรกนะครับเราจะเอานักเขียนที่เอาผลงานแรกของเขาในชีวิตมาโชว
1: ์
2: นะครับแล้วก็นักแปลผลงานแรกชื่อของสุขมาโชว์นะครับเราจะได้เจอผลงานแรกของนักเขียนนักแปลดังๆเนี่ยมาโชว์นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมคิดว่าเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากเรายังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระองค์พาด้วยนะครับก
1: ็
2: ซึ่งท่านทำคุณประการไว้ในโลกนี้อย่างมากมายนะครับก็อยากให้ไปรำลึกถึงท่านกันครับผม
1: อยากให้มานะอย่างน้อยเนี่ยการที่คุณเดินเข้าไปเนี่ยแค่หยิบหนังสือขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ดีใจแล้วอ่ะนี่ดิฉันไม่ได้พูดแทนนะเพราะดิฉันไม่ได้เป็นประชาสัมพันธ์ของที่นี่นะแต่อยากให้คุณได้อ่านหนังสืออ่ะจริงๆเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าโอ้ยอ่านแล้วก็วนเวียนแต่คุณจะได้อะไรเยอะมากแล้วคุณจะได้อยู่กับตัวคุณเอง
2: ใช่ครับ
1: จริงไหมคะ
2: จริงครับคือในตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศเราก็มีความเครียดนะครับถึงการน้ำท่วมทั้งผู้ขายและผู้ผลิตนี่ก็ประสบเหตุเหมือนกันนะครับบางโรงพิมพ์ก็เสียหายไปเยอะแต่ทีนี้เรามาอ่านหนังสือเพื่อฮีลใจของเรานะครับ
1: เพื่อ
2: ให้เรารู้สึกโอ้เราก็ยังมีสิ่งสวยงามในโลกนี้อยู
1: ่
2: นะครับ
1: หนังสือแปลก็ยังมีใช่ไหมคะ
2: โอ้หนังสือแปลนี่เยอะที่สุดเลยครับ
1: อ๋อเยอะที่สุดเลยเหรอ
2: ผมมีหลายคนว่างานหนังสือนี่เป็นคนอ่านหนังสือน้อยลงแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราดูสถิติเนี่ยคนที่มางานหนังสือที่สุดคือเจนซีนะครับเจนซีมางานหนังสือที่สุดแล้วหนังสือแปลเนี่ยในรอบเนี่ยผมมองว่าคุณภาพของหนังสือแปลเนี่ยสูงมากๆจริงๆครับเรื่องที่ดังระดับโลกเรามาแปลกันเกือบหมดเลยครับผม
1: เยี่ยมมากหนังสือของเด็กๆมีไหมคะ
2: หนังสือเด็กเนี่ยเรามีโซนหนังสือเด็กโดยเฉพาะเลยครับผม
1: เยี่ยม
2: หน
1: ัง
2: สือเด็กเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีตลอดกาลนะครับพ่อแม่ก็ยังไงก็ต้องซื้อหนังสือที่ดีให้ลูก
1: ใช่
2: เรามีโซนหนังสือเด็กเลยครับถ้าท่านมีลูกนะครับท่านเลือกจนละลานตาไปหมดเลยครับผม
1: โอ้โหดีจังเลยนะคะมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังเชิญค่ะ
2: ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาในงานหนังสือผมคิดว่าไม่มีบรรยากาศไหนเหมือนเวลาในงานหนังสือไปได้ทั้งพ่อแม่ลูกนะครับเราไปซื้อหนังสือที่เราเลือกหรือบางทีไปลองเปิดดูก็ยังดีนะครับ
1: ใช่
2: เราก็มีความสุขเราเชิญชมฟรีนะครับเราไม่ต้องซื้อทุกเล่มเราชมฟรีแล้วร้านพนักงานเขาจะเล่าหนังสือให้ฟังบางทีถ้าท่านพบหนังสือหลายๆเล่มที่ท่านไม่คิดว่าท่านจะรู้จักมาก่อนแล้วหลายๆท่านจะกลายเป็นเล่มที่ท่านรักนะครับผมครับผม
1: ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการหวังว่าเราจะเจอกันที่งานหนังสือนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปวันไหนอาจารย์โทรบอกนะคะ
2: ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ยินดีมากๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นายกสมาคมผู้พิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยมาเชิญชวนคุณไปงานสัปดาห์หนังสือนะคะงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31จัดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนศกนี้ฮอ5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10:00 นถึง 21:00 นไปอ่านหนังสือกันเพื่อตัวคุณเองเพื่อความสุขทางใจพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนนับเป็นก้าวสำคัญในการใส่ใจและให้บริการด้านสุขภาวะผู้คนเมืองพัทยาโดยในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบางเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCVS เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโดยโครงการที่เรียกว่าพัทยาสมาร์ทเฮลสนับสนุนชุดอุปกรณ์กระเป๋าแพทย์ทางไกลเคลื่อนที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ใช้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยถึงที่พักและเชื่อมต่อวิดีโอคอลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ส่วนที่2คือสถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะเมืองพัทยาได้ติดตั้ง

0: เรื่องตรวจเช็คสุขภาพด้วยตัวเองกระจายพื้นที่ครอบคลุม4จุดดังนี้1ศาลาว่าการเมืองพัทยา2โรงพยาบาลเมืองพัทยา3ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยาวัดบุญกัญจนาราม4ศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันศูนย์พัทยารักส่วนที่3พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE พัทยา Connect ควบคู่กับระบบหมอ AI ส่วนตัวช่วยให้ประชาชนติดตามข้อมูลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวกรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนร้ายบ้านโดยขึ้นทะเบียนคนเร่ร่อนและคนร้ายบ้านให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพร้อมวางแผนจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพมุ่งยกระดับสุขภาวะของผู้คนเมืองพัทยาอย่างมีคุณภาพ
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz หลายคนถามเข้ามาบอกว่ายังลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวยังไงดิฉันจะประสานงานให้อีกทีตอนนี้ไปคุยกับทนายความทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความอิสระไปทักทายกันคุณทนายสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติรายการค่ะ
4: ครับผม
0: บ้านโดนน้ำท่วมไหม
4: ผ่านไปด้วยดีครับ
0: ผ่านไปแล้วนะ
4: คือท่วมจนมันผ่านไปแล้วครับ
0: อ๋อท่วมจนผ่านไปแล้วน้ำล้อมรอบบ้านไหม
4: ล้อมครับ
0: แล้วมันเข้าไปในบ้านไหม
4: นิดหน่อยครับอาจารย์
0: นิดหน่อย
4: ยกบ้านสูงครับบ้านส
0: ู
4: ง
0: แล้ว
4: ไปนิดหน่อย
0: แล้วจะไปยื่นขอความช่วยเหลือไหม
4: ผมไม่น้องที่บ้านที่ปากเกณฑ์ยื่นให้เราครับ
0: อ๋อโอเคแล้วเขาว่าไงเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์
4: เขาบอกว่าต้องท่วมเกินหลังคาบ้านถึงจะเข้าเกณฑ์ครับ
0: อ๋อโอเคเหมือนกันเลย ตอนนี้ไม่เข้าเกณฑ์
4: ยังไม่เข้าเกณฑ
0: ์ไม่เข้าเกณฑ์
4: ท่วมจะตุ่มไม่เข้าเกณฑ์ต้องท่วมหลังคาบ้านคร
0: ับ ใช่ถึงจะเข้าเกณฑ์นะคะมาคุยเรื่องนี้ก่อน
4: ครับ
0: เรื่องไม่อยากจะพูดเลยแต่ต้องพูดเรื่องเตียงเหล็กขังผู้สูงอายุนะคะเนี่ยเราทำขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อช่วยเหลือคนไข้จริงๆนะเนี่ยให้เขาพลิกตัวไปพลิกตัวมาผู้สื่อข่าวลงไปนอนเลยปรากฏพลิกไม่ได้เนี่ยเราทำแบบเนี้ยเพื่อช่วยเหลือเลยนะเนี่ยโอ้ยเราไปดูเตียงที่ต่างประเทศมันก็ไม่มีเราก็เลยคิดเองภูมิใจเลยนะคิดเองด้วย
4: นวัตกรรมใหม
0: ่คิดเองภูมิใจมาก
4: เสียดายเขาไม่สามารถจดเลขสิทธิบัตรได
0: ้อ
4: ะถ้าจดบ้าเลยจดสิทธิบัตรแต่แบบนี้ได้
0: คุณจะไปยื่นไหมเดี๋ยวดิฉันพาไป
4: ไม่หรอกครับเอาไว้ขังใครหรอกครับ
0: นั่นนะสิก็เขาให้เขาอยู่กันเองไงก็ให้เขาอยู่กันเองไม่ถ้าเขาจะไปจดนะเดี๋ยวจะพาไปกรมทรัพย์สินทางปัญญากุ้มใจจริงๆเอางี้ถามข้อกฎหมายนะคะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยการขังคนแก่ไว้แบบเนี้ยแล้วเอาแจล็อกด้วย
4: อันดับแรกก่อนนะครับสถานประกอบสถานพยาบาลอย่างนั้นมันผิดกฎหมายไหม
0: ค่ะ
4: แน่นอนนะครับถ้าไม่ผิดกฎหมายเขาคงไม่สั่งปิดจริงไหมครับ
0: ใช
4: ่ถ้ามันผิดกฎหมายการขังและสารเลี้ยมันคือความผิดแน่นอนหนึ่ง ผิดฐานกั

0: ขังนวงเหนียว
1: ค่ะ
0: นะครับผิดฐานกักขังนวงเหนียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา310
1: ค่ะ
0: ครับ2เป็นการทรมานนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นำคนมาทรมานร่างกายนะครับแล้วก็แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ค่ะ
0: อันนี้ผิดทั้งกฎหมายฐานกักขังนวงเหนียวและนำบุคคลมาทรมานนะครับ
1: ค่ะ
0: ผิดครับผิดแน่นอนผิดทั้งแพ่งและอาญาครับ
1: ผิดทั้งแพ่งและอาญาทีนี้อาจารย์ถามเรื่องสถานประกอบการนะสถานประกอบการเนี่ยเวลาเขาจะตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาต้องไปขออนุญาตถูกต้องไหมคะ
0: แน่นอนครับต้องขออนุญาตจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตแน่นอนครับ
1: นะเขาจะต้องไปขออนุญาตจากศูนย์บริการถูกไหมคะ
0: ค
1: นะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูว่าถูกสุขลักษณะไหมถูกอนามัยไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มาดูแล้วเขาก็บอกไม่มีไม่มีเตียงลูกกงไม่มีลวดหนามก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มี
0: ไม่ไปดูหรือเปล่า
1: ฮะไม่รู้อาจจะไปดูผิดที
0: ่ครับ
1: เขาอาจจะไปดูผิดที่อันนี้เรามองโลกในแง่ดีนะอาจจะไปดูผิดที่แล้วพูดกันไม่เข้าใจนะคะการที่จะตั้งสถานประกอบการต้องไปขออนุญาตอย่างแน่นอนสมมติว่าบอกว่ามี20เตียงแต่ตั้งไป50เตียงหรือ70เตียงอันนี้ผิดไหมคะ
0: คืออย่างนี้นะครับการขออนุญาตสถานประกอบการมันต้องดูตามแบบที่เคยยื่นคำขอใช่ไหมครับว
1: ่
0: ามีเตียงผู้ป่วย20เตียงความกว้างมีห้องมีอะไรสถานบริการมีสุขอนามัยยังไงอย่าว่าแต่สถานบริการเลยครับแค่สร้างบ้านผิดแบบเดี๋ยวต้องแก้ไขบ้านเลย
1: ใช่
0: จริงไหมครับ
1: จริง
0: ออกแบบไปอย่างนึงแต่มาทำอีกแบบนึงยังถูกให้สั่งแก้ไขเลย
1: ค่ะ
0: และสถานพยาบาลขอแบบนึงแต่ออกแต่แล้วดำเนินการทำอีกแบบนึง
1: ค่ะ
0: แต่เนี้ยมันผิดเลยครับมันผิดไปหมดทุกขั้นตอน
1: ผิดทุกเรื่องผิดทุกขั้นตอน
0: ทุกเรื่องเลยการอนุญาตต้องมาตรวจสอบก่อนสิครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่อนุญาตจากเอกสาร
1: ค่ะ
0: คุณต้องมาตรวจสอบมาดูสถานที่จริงจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะคุณไม่มาเลยคุณก็บอกว่าไม่มี
1: ถ้าอย่างนั้นด้วยความเคารพนะเจ้าหน้าที่ก็ผิดด้วยใช่ไหม
0: เออผิดแน่นอนครับสมมติว่าไงเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาเพิ่งต่ออนุญาตไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: ตอนแรกอาจจะบอกว่าไม่รู้เพราะว่าไปขอครั้งแรกมีแค่20เตียงสมมติเพราะมันต่อทุก5ปีอาจจะไม่ได้มาดูทุกเดือนก็ได้แต่สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าเขาขาดเจตนาแต่ล่าสุดที่คุณมาต่อเดือนสิงหาเนี่ยก็ก่อนเกิดเหตุไม่กี่เดือนด้วยใช่หรือทำไมคุณต่อให้เขาแสดงว่าคุณเห็นจริงคุณมาตรวจดูหรือเปล่า
1: ไม่ได้มาไง
0: ไม่ได้มา
1: ไปผิดที
0: ่ไม่ได้นั่นน่ะสิอาจจะไปห้องรับรองอย่างเดียวก็ได้ไปกินกาแฟแล้วกลับเหรออ๋อ
1: ใช่อาจจะไปผิดที่อาจจะไปผิดที่ก็เลยไม่เห็นทุกคน
0: เมื่อคุณไม่ได้มาตรวจสอบสถานที่จริงคุณไม่ได้เช็คจำนวนคนไข้จริงไม่ได้เช็คเตียงที่นอนจริงถามว่าผิดเนี่ยผิดไหมคุณจะบอกคุณไม่รู้เรื่องได้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผมนะ157ครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่เลย
1: นี่ให้รู้เรื่องป่ะเอาละเจ้าหน้าที่แล้วทีนี้เจ้าของนะจะเป็นป้าแล้วก็ลูก2คนเนี่ยผิดข้อหาอะไรบ้าง
0: ก็เนี่ยครับตามพรบสถานประกอบการนะครับ
1: ค่ะนั่นคือข้อแรก
0: ข้อแรก2ก็ข้อหาร่วมกันกักขังนวงเหนียว
1: กักขังนวงเหนียว
0: ใช่ครับข้อ3นี่ก็คือเรื่องของการประพฤติร้ายทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับทำร้ายร่างกายจิตใจผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือบาดเจ็บธรรมดาก็แล้วแต่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นไปถูกไหมครับอันสุดท้ายคือทรมานจิตใจ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถามต่อนะถามต่อรถที่จับป้าเขาจับคุณแม่เขามาขังไว้อะนะที่ไปรับมาจากบ้านน่ะแล้วมัดเขาติดกับสารภาพเองนะในรายการอะในรายการพี่หนุ่มอะมัดเขาติดไว้กับเบาะรถนะบุกเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปจับเขามาผิดไหม
0: ไอ้บุกลุกเนี่ยมันก็คงไม่ผิดหรอกเพราะว่าลูกเขาเป็นคนอนุญาตไปแต่การจับมาเนี่ยเขาไม่มีอำนาจจับอยู่แล้วนะเขาเพราะว่าการจะจับคนสักคนหนึ่งเขาการแรกเขาเป็นคนป่วยจริงหรือเปล่าคุณยังไม่รู้เลยนะครับเขาไม่ยินยอมคุณก็มัดเขามาอันนี้มีความผิดแน่นอนครับฐานกักขังนวงเหนียว
1: กักขังนวงเหนียว
0: ทำร้ายร่างกาย
1: อาญาอีกเหมือนกัน
0: อาญาทั้งหมดเลยครับ
1: แล้วรับสารภาพเองแน่ๆในรายการ
0: มันเป็นเสพไม่ได้หรอกชัดเจนขนาดนั้น
1: พูดออกมาเองเลยคือพยายามจะเคลียร์ตัวเองไงแต่ปรากฏว่าทั้งหมดนี่คือการสารภาพหมดเลย
0: ก็ถูกแต่ว่าเขาพยายามจะอ้างว่าเขาทำลงไปเพราะคำสั่งแค่คำสั่งมันชอบไหมล่ะคำสั่งนั้นมันไม่ชอบมันก็ไม่มีก็อ้างได้อยู่แล้ว
1: พี่หนุ่มบอกอย่าลืมไปโรงพักนะตำรวจรออยู่
0: ครับ
1: รุปคือผิดหมดเลยนี
0: ่ผิดทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องครับ
1: ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
0: แม้แต่ลูกก็จ
1: ะ
0: ผ
1: ิ
0: ดเลย
1: ใช่ลูกก็ผิด
0: ครับ
1: ลูกนี่โดนข้อหาอะไรเนี่ยอันนี้อยากรู้เองนะอยากรู้เองนะ
0: รู้ครับนั่นแหละครับเป็นผู้ชายไงเป
1: ็นจ้างวาน
0: ผู้ชายให้ใช่ครับเป็นผู้ชายจ้างวานให้บุคคลอื่นกระทำความผิดไงครับทีนี้คนที่กระทำความผิดความผิดฐานไหนลูกก็ต้องรับผิดฐานนั้นด้วยเหมือนกันก็คือทำร้ายร่างกายแต่ลูกอาจจะโทษหนักกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าสมมติว่าคนอื่นจับแม่แล้วไปทำร้ายแม่กับครั้งเดียวเลยก็ถือว่าทำร้ายนะเช่นทำให้แม่บาดเจ็บก็ถือว่าบาดทำร้ายสถานประกอบการทำร้ายร่างกายด้วยการมัดมือมัดแขน
1: อ
0: ันนี้เขาก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายธรรมดาใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ลูกมันจะเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายบุพการีโทษก็จะสูงขึ้นอีก
1: ครับแม่เราเนี่ยนะเราทะนุถนอมนะคุณเกิดผลจริงไหม
0: จริงครับ
1: เออถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายมหาศาลแต่แม่เราเนี่ยเราก็ทนุถนอมสุดฤทธิ์เลยสุดชีวิตของเราเลยนะคะ
0: แม่เราแม่ผมไม่รู้นะแม่คนอื่นเขาจะเป็นไงแต่แม่ผมเป็นคนจนเลี้ยงลูกแต่ละคนเนี่ยกว่าจะหาเช้ากินข้าวกว่าจะหาเงินมาเลี้ยงลูกได้ลำบากลำบนมากเลยต
1: ้
0: องแบกข้าวแบกของไปแลกไปขาย
1: ใช
0: ่แต่นี่แม่มีพร้อมไม่ทุกอย่างกับไม่สำนึกก็แปลกเนาะ
1: แล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แม่คือสูงสุดแล้ว
0: แม่จะเป็นคนแม่จะเป็นคนเจ้าอารมณ์ยังไงก็แล้วแต่แม่จะเป็นคนโมโหร้ายอะไรก็แล้วแต่อย่างมากผมก็หลบหน้าใช่ไหมหลบหน้าอาละวาดผมก็หนีออกจากบ้านแค่นั้นเต็มที่แต่ผมไม่คิดจะทำร้ายแม่อยู่แล้ว
1: แม่พวกเราทุกคนก็บ่นกันทั้งนั้นแหละก็บ่นก็ดุกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่บ่นหรอกใช่ไหมครับ
1: แม่พวกเราทุกคนแหละก็บ่นทุกเรื่องแหละใช่ไหมบ่นแล้วก็
0: ย้อนกลับไปถ้าคิดถึงวันนั้นก็ต้องย้อนกลับไปนู่นวันที่เราเป็นเด็กแม่เราก็เราบ่นแม่ทุบตีแม่แม่ยังไม่เคยว่าเราเลยจริงไหมเรากัดหัวนมแม่กัดหน้าแม่กัดแขนแม่ก็ไม่เคยด่าเคยตีถึงวันหนึ่งแม่แก่มาแม่ด่าเราบ้างแม่เอาแต่ใจบ้างแล้วเราทำไมถึงไม่คิดถึงวันที่เราเอาแต่ใจตัวเองพอที่แม่เลี้ยงดูเราล่ะ
1: นั่นสิถ้าคิดได้อย่างคุณคิดได้อย่างอาจารย์ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นสรุปคือเรื่องนี้ผิดทุกคน
0: ผิดทุกคน
1: โดนหมดเลย
0: โดนหมดเลยครับ
1: จะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเอง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะขอโทษนะอยากรู้อีกข้อหนึ่งสถานพยาบาลสถานประกอบการของเขาเนี่ยนะปิดไปแล้วแล้วเขามีสิทธิ์เปิดใหม่อีกไหมเห็นบอกว่าจะเปิดอีกภายใน2เดือน
0: ก็มีอยู่2แนวทางหนึ่งคืออุทธรณ์คำสั่ง
1: ค่ะ
0: อุทธรณ์คำสั่งแล้วถ้าอุทธรณ์แล้วมันฟังขึ้นก็เปิดได
1: ้
0: กับ2อุทธรณ์คำสั่งฟังไม่ขึ้นก็เปิดไปได้แต่เขาอาจจะเปลี่ยนผู้บริหารใหม่จดทะเบียนใหม่โอนใหม่แล้วก็ดำเนินการใหม่ก็แล้วแต่ว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารใหม่ครับ
1: ค่ะค่ะเห็นมีอีกที่หนึ่งมาแล้วนี่เห็นผู้สื่อข่าวเอามาลงที่นนทบุรีอ่ะ
0: ได้ยินข่าวอยู่ได้ยินข่าวอยู่ครับ
1: แถวบ้านคุณ
0: จะพาเมียผมไปอยู
1: ่มีล่ามโซ่ด้วย
0: พาเมียไปบริการบริพาเมียไปใช้บริการอยู
1: ่คุณพี่ก็หาเรื่องเจ็บตัวขอบคุณมากๆคุณทนายที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะสองเรื่องเลยเรื่องแรกคือเรื่องน้ำท่วมนะถ้าไม่มีหลังคาก็ไม่เข้าเกณฑ์นะเรื่องแรกเรื่องสองก็คือเรื่องของสถานประกอบการผิดหมดเลยทุกคนผิดหมดเลย
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากมากค่ะหวังว่าจะได้คุยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะทนายความอิสระมาพูดถึงเรื่องราวของสถานประกอบการที่เขาบอกว่าเป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้สูงอายุนะคะถามว่าดิฉันเคยเห็นสถานประกอบการแบบนี้ไม่เคยค่ะเคยไปดูตอนนั้นเนี่ยญาติดิฉันเนี่ยซึ่งเป็นญาติห่างๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยไม่มีคนดูแลเราทุกคนก็บอกว่าพวกหลานๆน่ะเขาบอกว่ามาเรามาช่วยกันออกเงินละกันให้คุณยายไปอยู่ที่นี่นะคะพวกเราไปกันทุกวันไปดูซึ่งถือว่าโอเคไปดูก็ราคาก็ประมาณนี้แหละนะคะไม่มีหรอกราคา 3,000 อ่ะก็ราคาเป็นหมื่นนี่แหละแต่ว่าเขาก็ดูแลจนกระทั่งคุณยายถูกส่งไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็สิ้นสุดนะคะก็ถือว่าสถานประกอบการแต่ละที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้หมายความว่าทุกที่จะเป็นแบบนี้นะคะคือบางที่เนี่ยโอ้โหสวยงามอารามตาจริงๆมีคนดูแลมีเข็นรถออกมาสูดอากาศมีทุกอย่างนะบางที่ก็ค่อนข้างแออัดก็แล้วแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ จ้าของหรือผู้ประกอบการทำไม่ได้นั่นคือกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือมัดเขาไว้หรือล่ามโซ่เขาไว้นี่คือสิ่งที่คุณทำไม่ได้และเตียงที่มีเหล็กครอบนั่นเนี่ยนี่พูดจากใจของคนเป็นลูกนะการที่เอาผู้ใหญ่คนนึงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเหล็กครอบไปเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามทีมันไม่เหมาะมันไม่น่าทำเลยอ่ะจริงๆดิฉันอยากจะถามคนที่คิดจริงๆนะว่าคุณคิดได้ยังไงเนี่ยคุณช่วยตอบดิฉันหน่อยเถอะคุณเคยลองนอนไหมลองไหมแล้วมันสบายไหมที่คุณออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยโอ้ยคนไข้พลิกตัวไปมาได้โอ้ยเนี่ยช่วยเหลือแล้วคุณลองนอนหรือยังหรือว่าคุณนอนแล้วคุณบอกโอเคสบายมากคุณช่วยนอนให้ดิฉันกับทีมงานดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวดิฉันเอากล้องไปตั้งแล้วถ่ายคุณเลยคุณนอนสัก 4-5 คืนคือดิฉันเห็นแล้วนิดดิฉันบอกจริงๆนะดิฉันรับไม่ได้เลยแล้วห้องที่มันเหมือนห้องขังจริงที่ให้ผู้สูงอายุอยู่คนรับไม่ได้จริงนะเอาเป็นว่าสถานที่ประกอบการนี้ถูกปิดแล้วแต่ว่าเขาจะไปอุทธรณ์เพื่อเปิดใหม่หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะตามเรื่องนี้ให้นะคะดิฉันจะตามดิฉันสัญญาเลยแล้วถ้าใครนะอยากจะบอกว่าตรงนั้นมีตรงนี้มีนะนู่นนี่นั่นนะที่ไม่ถูกต้องเลยคุณแจ้งมาเดี๋ยวดิฉันประสานงานต่อให้บอกจริงรับไม่ได้อะรับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้นั่นแหละนะคะก็ตามภาษาคนตรงข้างนอกมีเพลงเพราะๆใช่ไหมคะคุณสายชวนบอกอาจารย์ฟังเพลงก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยบ่นต่อเชิญค่ะ

เพลงเพราะนะคะคุณสายชนเป็นคนเลือกนะคะคุณสายชนเห็นรูปเตียงแล้วใช่ไหมเห็นใช่ไหมรับได้ไหมไม่ได้ขนาดคุณสายชนที่เป็นคนใจดีมากๆเลยผมรับไม่ได้แล้วใครจะรับได้ดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครรับได้หรอกนะคะทุกคนเห็นแล้วก็ช็อกเหมือนกันพี่หนุ่มแบบอ้าปากบอเลยเอาเป็นว่ามันจะผ่านไปดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะติดตามทุกเรื่องพวกนี้ให้คุณสัญญาจริงๆและใครที่ยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมไปและยังไม่มีความคืบหน้าหรือเขาบอกว่าไม่เข้ากินคุณติดต่อมาที่ดิฉันเดี๋ยวดิฉันเป็นปากเป็นเสียงให้นะคะตามภาษาเราคนชอบกันวันนี้เวลาหมดดิฉันกลับมาวันจันทร์มาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาเราคนชอบกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคม

มกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

0: ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนนี้มันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้าไปพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยถึงสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี่ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
1: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา และไหลผ่านสถานี C 29B จังหวัดปทุมธานีซึ่ง

0: เป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
1: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
2: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกโลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกโลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกโลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิทคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
5: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
4: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
6: ภาพรวมดีขึ้นเพราะลดปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทั้งแบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
4: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำลดที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วัน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้า

0: ระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
2: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
3: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริง กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติ

0: กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
1: นายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันท์มาลีรายงาน
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
2: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามี

0: ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink เพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
1: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
0: นายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการ Shopee Cup 2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม 21-18 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม 21-12 21-12 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10 21 21 11และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไป เทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนใน

0: ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม81 61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการWGP 1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Light พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จากรายงาน
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน50,000บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
2: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียง
1: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมส์ที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัตผาบชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
4: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมส์ไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
0: นางโปรดปรานสมานมิตร ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทพุ่มเซ่พุ่มเซ่ผสมฟรีสไตล์พุ่มเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15

0: ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
1: 12:49 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

0: เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกแต่ก็ยังช้าและซับซ้อนการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลในปี1874เปิดทางให้กับการบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบันโดยในปี1948 UPU ได้กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี่เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังแล้วก็น้องใหม่ของเรา
1: ค่ะสุกเกษมกล้ารบนะ
2: คะ
1: คุณโยนมาเนี่ยหมายถึงว่าจะลองภูมิใช่ไหมว่าดิฉันจำได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้ลองภูมิเพราะว่าดิฉัน
1: จำไม่ได้ น้องเพิ่งมาวันแรกฝากไว้ด้วยนะคะ
2: ดิฉันจำได้แต่ว่าเกษมเกษม
1: ดีเนี่ยไม่ไปเกษมล่าอันนั้นไปโรงพยาบาลเลย
2: โรงพยาบาลแล้วไม่ได้
1: ไม่เอา
2: ไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะนอกจากทีมงานควบคุมเสียงแล้วนะคะประสานรายการค่ะพี่รุจิราน้ำจันทร์ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยสามารถติดตามได้ค่ะหน้าปัดวิทยุเรามีหลายระบบนะคะ FM 92.5 เป็น

0: นะคะในการที่จะจัดรายการแล้วก็มีคลื่นอื่นๆด้วยที่รับสัญญาณไปนะคะแล้วก็ยังมีทาง AM 819 891ด้วยค่ะส่วนทาง Facebook Live วันนี้ค่ะ
1: ค่ะทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้ทางสถาน

0: ลืมบ้างนี่แหละเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยที่จะมาในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเรื่องของสุขภาพสำคัญมากๆนะบางคนเนี่ยเริ่มหลงลืมแล้วนะคะบางคนเนี่ยหารีโมทคุณเป็นไหมหารีโมททีวีไม่เจอรีโมทแอร์ไม่เจอ1วันผ่านไปเปิดตู้เย็นไปเจออยู่ที่ตู้เย็น
1: อันนี้ดิฉันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะ
0: ดิฉันเริ่มแล้วนะ
1: ดิฉันไม่ถึงขั้นนั้น มีแต่อาจจะวางไว้ผิดที่แต่ไม่ถึงกับอยู่ในตู้เย็น
0: คุณต้องลองดูนะมันเป็นอะไรที่มันน่าสนุกมันเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายนะหารีโมทดิฉันก็ตอนแรกก็ไปนึกถึงว่าเอ๊ะเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าหายไปเองอะไรแบบนี้นะคะที่ไหนได้ไม่ใช่ละ
1: สมอง
0: ตัวเอง
1: ล
0: ้นล้วนเลยค่ะอ่ะวันนี้นะคะใครที่รอพูดคุยกับทางด้านของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะวันนี้มีแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลหรือว่าคุณหมอปามนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนั้นก็สลับกันคนละ1สัปดาห์นะคะจะมาพูดคุยกันค่ะกับประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยหรือว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะปรึกษาหรือว่าสอบถามเรื่องการใช้ยาโดยเฉพาะยาสมุนไพรเนี่ยใช้แบบไหนยาแผนไทยนะคะก็สามารถถามได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเปิดสายนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดสายเนี่ยเราก็มี เรื่องราวของข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ใครที่ยังไม่เห็นหน้าค่าตาเราเนี่ยต้องเข้ามาดูทางออนไลน์นะคุณอ้อ
1: วันนี้เราเปลี่ยนช่องทางการไลฟ์หรือเปล่าคะ
0: ไม่
1: เหมือนว่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะ
0: หรอ
1: ใช่ค่ะเชิญชวนนิดนึงนะคะพิมพ์ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์อยู่ข้างหลังด้วย
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ LIVE นะคะก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับพวกเราในคอมเมนต
0: ์
1: เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังอยู่ในช่องเดิมนะคิดว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่ได้ไปไลฟ์
0: เมื่อวานนะคะจากรายการเนี่ยคนจากที่เคยเห็นคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่เจอนะคะอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะคะใครที่ยังไม่เจอเข้ามาได้นะคะพิมพ์เข้าไปว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษคำว่า live นะคะ LIVE นะก็จะเจอเราสองคนนะคะท่ามกลางขุนเขาต้นไม้แต่ไม่มีลำธารนะคะ
1: ไม่มีที่ไหนแต่ว่ามีน้ำตกนะคะ
0: ไหนล่ะน้ำตก
1: มีน้ำตกค่ะ
0: ต้องเดินไปอีก
1: แอบอย
0: ู่
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแอบอยู่เดี๋ยวคุณอ้อจะพาไปเที่ยว
1: ภาพที่ดิฉันนำมาจะอยู่เป็นจุดตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์นะคะ
0: ลานตั้งแคมป์กลางเต็นท
1: ์ใช่ค่ะพาไปเที่ยวที่จังหวัดน่านกันค่ะอุทยานแห่งชาติขุนสถานหากว่ากำลังมองหาสถานที่พักผ่อนท่ามกลางขุนเขาอากาศเย็นสบายแล้วก็ธรรมชาติอันเงียบสงบนะคะอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะตั้งอยู่ในตำบลสันทะอำเภอลาน้อยจังหวัดอำเภอนาน้อยนะคะจังหวัดน่านเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังไปผิดที่อีกอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าสนเขาป่าดิบเขาแล้วก็ป่าดิบแล้งจึงมีทั้งผืนป่าจุดชมวิวแล้วก็แหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจค่ะหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญก็คือดอยแม่จอกนะคะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแนวภูเขาสลับซับซ้อนพร้อมกับชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าส่วนที่ดอยกู่สถานหรือว่าดอยธงค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าและชมวิวบนยอดดอยนะคะโดยบริเวณสันดอยจะมีทิวทัศน์กว้างไกลแล้วก็มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะอีกจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่โดดเด่นไปด้วยผืนป่าและทิวทัศน์ของขุนเขาค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนี่ไงใกล้แล้วนะคะตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวละ
0: เ
1: ตรียมตัวเลย
0: เห็นบอกว่าเหนือเนี่ย
1: คุ
0: ณผู้ฟังทักมานะบอกว่ามีลมหนาวมาแล้วนะเบาๆแค่เบาๆ
1: ตื่นมาตอนเช้าก็อาจจะรู้สึกเย็นผิวแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะเมื่อดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยผลิบานก็จะแต่งแต้มพื้นที่ไปด้วยสีชมพูค่ะเหมาะสำหรับชมธรรมชาติแล้วก็ไปถ่ายภาพกันนะคะสำหรับคนรักการผจญภัยภายในอุทยานยังมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นถ้ำละโอ่งน้ำตกขุนลีแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะคะซึ่งช่วยเติมสีสันให้การเดินทางตั้งแต่

0: การชมป่าชมน้ำตกไปจนถึงการเดินศึกษาธรรมชาตินะคะส่วนใครที่อยากจะใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มอิ่มที่นี่เขาก็มีลานกางเต็นท์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนสถานค่ะพร้อมกับบ้านพักใครที่ไม่อยากนอนเต็นท์ก็นอนบ้านพักได้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมเลยค่ะสามารถกางเต็นท์นั่งชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ตื่นมารับแสงแรกของวันท่ามกลางขุนเขาได้เลยนะคะและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูดาวขุนสถานเนี่ยยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดในช่วงปี2569ถึง2571ค่ะเหมาะสำหรับชมทางช้างเผือกฝนดาวตกแล้วก็เรียนรู้กลุ่มดาวตามฤดูกาลนะคะที่นี่ก็จึงเป็นอีกพื้นที่ค่ะที่สามารถสัมผัสธรรมชาติได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกในยามเช้าไปจนถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในยามค่ำคืนถือว่าครบเลยนะคะสายธรรมชาติต้องไปเลยค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติขุนสถานที่จังหวัดน่านนะคะก็ไปชมธรรมชาติแล้วก็เนี่ยเหมาะมากไปตั้งแคมป์นะคะอากาศเย็นๆอาจจะไปช่วงปลายเดือนก็ได้เนา
0: ะ
1: เพราะว่ารอให้ฝนซาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนอยู
0: ่
1: ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมนะคะไปใช้ไทยช่วยไทย plus 60ทับ40ก็สามารถใช้ได้เนาะอีก2เดือนเดือนนี้ตุลาคมพฤศจิกายนพอดีเลยพฤศจิกายนเริ่มหนาวแล้วคุณอ้อเราก็ไปใช้จ่ายกันแบบประหยัดกระเป๋าด้วยประหยัดตังค์ด้วย
0: ค่ะ
1: วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันไปรษณีย์โลกค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ9ตุลาคมปีพุทธศักราช2417เนี่ยในการประชุมกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้นนะคะได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบิร์นจัดตั้งเป็นองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จค่ะใช้ชื่อว่าสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปแล้วก็มีการประชุมไปรษณีย์สากลสมัยถัดไปนะคะในปี2421ที่กรุงปารีสซึ่งก็ได้มีการเห็นว่าจำนวนสมาชิกเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นมากแล้วนะคะก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะลงมติเปลี่ยนมาเป็นการใช้ชื่อจากเดิมเนี่ยสหภาพไปรษณีย์ทั่วไปเปลี่ยนมาเป็นสหภาพไปรษณีย์สากล นะคะจนถึงปัจจุบันนี้แล้วหลังจากนั้นค่ะต่อมาในปี2512สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ได้กำหนดให้วันที่9ตุลาคมของทุกปีนั้นเป็นวันไปรษณีย์โลกนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันไปรษณีย์โลกค่ะก็ร่วมเขาเรียกว่าร่วมกันนึกถึงการสื่อสารที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็จะน่าจะมีเรื่องของการส่งจดหมายเนา
0: ะ
1: ม
0: ี
1: โทรเลข
0: ดิฉันยังทันอยู่
1: อ้าโทรเลขทันหรอ
0: ทันค่ะ
1: จ
0: ดหมายก็ทัน
1: จดหมายโทรเลขนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้น
0: ะ
1: อาจจะส่งโปสการ์ดเนาะภาพสวยๆไปให้คนที่เรารักไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือในประเทศก็ได้นะคะเพื่อที่จะนึกถึงวันสำคัญ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆประเทศก็ยังมีอยู่นะคะคือเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนเขาก็จะมีโปสการ์ด
1: โปสการ์ด
0: แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เขียนโปสการ์ดแล้วก็ส่งกลับไปให้เพื่อนๆส่งให้กับครอบครัว
1: ใ
0: ช่ค่ะ
1: ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยทุกคนต่างชาติก็จะมีรูปช้างบ้างม
0: ี
1: รูปสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆที่อย่างตลาดน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างพวกวัดวัตถุโบราณอะไรก็ตามนะคะก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะที่ให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่างทั่วโลกนะคะ
0: ค่ะสัปดาห์หน้านะคะ อย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่าที่เราเรียกกันว่า IMF นะคะประชุม IMF ค่ะเขาจัดระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะทางกรมธนารักษ์ค่ะก็ได้มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมนะคะปรากฏเป็นลวดลายด้าน านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทนะคะน
1: ั่
0: นก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญค่ะแล้วก็มีประเภทธรรมดาราคาจ่ายแรกก็คือ100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญค่ะ

0: าชนแล้วก็นักสะสมนะคะสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราปทุมธานีนะคะหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงศ์แล้วก็ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศเลยนะคะตลอดจนช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่คอลเซ็นเตอร์กรมธนารักษ์โทร02-0594999ค่ะใครที่สนใจนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถสะสมได้
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการสะสมนะคะใครที่ชื่นชอบก็ไปสะสมได้ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะก่อนตอนนี้เพราะว่าสายน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าคุณสุรัตนีบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านค่ะดีใจมากหาเจอแล้ว ก็แสดงว่าหลายคนเนี่ยหาไม่เจอนะหาเจอแล้วปกติเนี่ยได้ยินเสียงแต่วันนี้เข้ามาเห็นตัวจริงแล้วตกใจไหมคะ
0: มี
1: ตกใจไหมอย่าเพิ่งตกใจนะคะ
0: แฟนรายการหลายๆท่านนะคะที
1: ่เดี๋ยวเห็นหน้าเราตกใจ
0: หาไม่เจอแล้วก็เพิ่งจะมาเจอวันนี
1: ้บางคนตกใจหน้าตาทำไมเสียงไม่เหมือนหน้าตาหน้าตาไม่เหมือนเสียงนะคะเอาเป็นว่าสวยสวยคู่นะคะเอาละค่ะ13:15 น.นะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะคุณหมอปามนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากที่บ้านได้นะคะเพื่อสร้างเขาเรียกว่าพื้นฐานที่ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเราไปพบกับคุณหมอปามกันเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
0: เสียงสดใสมากเลยนะคะ
1: เสียงสดใสแล้วฟังแวบแรกนึกว่าอาจารย์อามาด้วยเหมือนอาจารย์มาอามากเลยนะคะ
2: ใช่มีคนบอกเยอะเหมือนกันว่าเสียงเหมือนที่อาสาลาแต่ว่าวันนี้เป็นปาล์มก่อนนะคะ
1: เป็นปาล์มก่อนนะคะอาจารย์ปาล์มมาแล้วเนี่ยวันนี้นะคะอาจารย์ปาล์มคะมีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: วันนี้คือเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้เลยก็คือจะมารู้ทันแล้วก็ป้องกันโรครู้จักโรคเกี่ยวกับโรคชีหนูแล้วก็น้ำกัดเท้าค่ะในช่วงนี้คือหลายๆพื้นที่ก็มีหน้าฝนเนา
0: ะ
2: ฝนตกกันเยอะมากเลยแล้วก็ที่ปราจีนน้ำท่วมค่อนข้างหนักในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองปราจีนแล้วก็ที่โรงพยาบาลเหมือนกันก็ค่อนข้างท่วมหนักเหมือนกัน
0: ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอที่โรงพยาบาล
2: ตอนนี้สถานการณ์ในโรงพยาบาลก็คือน้ำลดแล้วค่ะตอนนี้พื้นแห้งแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีเขาเรียกว่าต้องทำความสะอาดพื้นนิดหน่อย
0: ค
2: ่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันลดเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะต่อเลยค่ะคุณหมอคะ
2: ค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมารู้ทันแล้วก็ป้องกันอาการน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคชีหนูเนาะซึ่งทางน้ำกัดเท้าแล้วก็ชีหนูอะค่ะมักจะมาพร้อมๆกับหน้าฝนแล้วก็น้ำท่วมเนาะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้เราจะดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะความเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยที่มากับทั้งฝนแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะน้ำท่วมนะคะก็คือน้ำมันอาจจะปนเปื้อนพวกดินโคลนสิ่งปฏิกูลขยะสารเคมีแล้วก็อาจจะพวกปัสสาวะสัตว์เนาะซึ่งการเดินลุยน้ำเป็นเวลานานๆเนี่ยการที่ผิวหนังบริเวณเท้าหรือขาเราเปื่อยชื้นเกิดรอยแตกแล้วก็แผลเนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดสู่ชีวิตเราได้เนา
0: ะ
2: ซึ่งน้ำแล้วก็โคลนที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่โรคชีหนูโดยเชื้ออาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลผิวถลอกหรือว่าบางทีถ้าเราเดินลุยน้ำเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีน้ำกัดเท้าการที่มีน้ำกัดเท้าเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อจนเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้เดี๋ยวมาช่วงแรกเรามาเรียนรู้ในเรื่องของน้ำกัดเท้าก่อนดีกว่าเน
0: า
2: ะซึ่งน้ำกัดเท้าอะค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ามีอาการยังไงเกิดจากเชื้ออะไรเนาะซึ่งน้ำกัดเท้าเนี่ยเกิดจากเชื้อราในกลุ่มเดอร์มาโทไฟต์นะคะซึ่งเชื้อเนี้ยจะเจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้นเปียกน้ำเปียกเหงื่อโดยเฉพาะน้ำท่วมขังซึ่งจะเกิดกับผิวหนังเท้าหลังสัมผัสน้ำหรือว่าความชื้นเป็นเวลานานๆนะคะซึ่งอาจจะ เกิดจากผิวหนังเปื่อยและคลายเครื่องหรือว่ามีการติดเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียร่วมกันด้วยความชื้นที่มันอาจจะสะสมระหว่างนิ้วเท้าแล้วก็ภายในรองเท้าทำให้ผิวหนังเนี่ยสูญเสียความแข็งแรงได้แล้วก็อาจจะเกิดรอยแตกแล้วก็เป็นช่องทางให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังเราได้ง่ายซึ่งอาการที่ต้องสังเกตเลยเนี่ยเราก็จะมีอาการคันบริเวณซอกนิ้วเท้ามีกลิ่นเหม็นถ้าเกิดจากเชื้อรานะคะจะมีอาการคันบริเวณนิ้วเท้ามีกลิ่นเหม็นมีผิวหนังลอกเป็นขุยโดยเฉพาะระหว่างนิ้วเท้าบริเวณซอกเท้าแล้วก็ผิวหนังเนี่ยก็จะมีเปื่อยๆแล้วก็จะมีสีขาวๆอยู่แล้วก็มีแต่มีรอยแยกบางรายก็อาจจะมีผื่นลามไปบริเวณแบบพวกฝ่าเท้าหรือว่าขอบเท้าเลยซึ่งอาการจากผิวหนังเปื่อยแล้วก็ระคายเคืองเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนมีผิวหนังสีขาวๆนิ่มหลังแช่น้ำนานๆเนา
1: ะ
2: แล้วก็มีแสบแดงหรือเจ็บบริเวณที่ผิวหนังลอกแล้วก็อาจจะมีแผลที่มันอาจจะเกิดจากการเสียดสีหรือมีแบบว่าที่เราไปเหยียบอะไรมาแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วก็ถ้าเกิดหากติดเชื้อแทรกซ้อนนานๆอาจจะบวมแดงอักเสบจนกระทั่งเป็นหนองพอเราเป็นหนองเนี่ยเราก็ต้องกินยาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกัน5วัน7วันเนี่ยค่ะใช่ซึ่งวิธีที่เราจะดูแลเท้าได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็แนะนำให้ลดการสัมผัสน้ำให้น้ำท่วมอะค่ะให้ได้น้อยที่สุดเนา
0: ะ
2: แล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำท่วมเป็นเวลานานๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำท่วมจริงๆไม่ว่าต้องไปทำงานไปซื้ออาหารหรือว่าต้องเป็นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้สวมใส่รองเท้าบูทให้เหมาะสมเนาะก็คือควรจะใส่รองเท้าบูทถ้าเกิดว่าคือบางที่คือน้ำอาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าแนะนำให้ใส่เป็นบูทยาวมันก็จะป้องกันได้ดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็แนะนำให้ถ้าเกิดว่าเราต้องลุยน้ำท่วมอะค่ะหลังจากลุยน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนำให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ก่อนโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าเนาะเราจะได้ไม่เป็นน้ำกัดเท้าเชื้อมันจะได้ออกไปจากการล้างเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำให้เช็ดเท้าให้แห้งสนิทอาจจะใช้ผ้าซับเบาๆก็ได้แล้วก็เปลี่ยนถุงเท้าแล้วก็รองเท้าที่เปียกชื้นแล้วก็ถ้าเรามีบาดแผลค่ะควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดแผลด้วยวัสดุที่กันน้ำก็ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะโดนน้ำเนาะแผลที่มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้ยาต้านเชื้อราหรือยาจากคุณเภสัชอะไรอาจจะต้องไปหาคุณเภสัชหรือไปหาแพทย์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยได้เนาะสำหรับน้ำกัดเท้าอะค่
1: ะ
2: ก็จะมีเป็นเปลือกมังคุดกระเทียมแล้วก็ขมิ้นชันด้วยเปลือกมังคุดเนี่ยถ้าเกิดจะมานำมาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเนาะสามารถใช้เปลือกมังคุดนะคะตากแห้งแล้วก็นำมาฝนผสมกับน้ำปูนใสแล้วก็ทาบริเวณที่มีแผลผุพองหรือว่ามีน้ำกัดเท้าที่เป็นแผลเปื่อยได้เลยสำหรับเปลือกมังคุดแห้งเนาะตากฝนแห้งอะค่ะแล้วก็มาฝนกับน้ำปูนใสได้เลยส่วนถ้าเกิดมีกระเทียมเนี่ยมีคนเคยใช้แล้วก็นำกระเทียมมาทุบเพราะว่าในกระเทียมมันจะมีน้ำแล้วน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำกระเทียมที่เราทุบแล้วเนี่ยค่ะมาทาบริเวณที่เป็นมันอาจจะแสบนิดนึงแต่ว่าใช้ได้
0: ค่ะ
2: แล้วก็ขมิ้นชันสามารถนำขมิ้นชันสดนะคะมาฝนแล้วก็เติมน้ำต้มสุกได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีแบบเงาขมิ้นนะคะสามารถนำผงขมิ้นชันผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วก็มาทาบริเวณที่มีอาการได้เลยคือขมิ้นเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของบรรเทาอาการคันได้แก้อักเสบได้บรรเทาอาการคันฆ่าเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้เลยหรือใครมีสบู่เหลวของขมิ้นชันของไพพูเบหรือเป็นโลชั่นขมิ้นชันนะคะมันก็จะสามารถบรรเทาอาการคันเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังก็สามารถใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปเป็นโรคฉี่หนูถ้าเป็นโรคฉี่หนูอะค่ะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเลปโตสไปร่าค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะทำให้เชื้อเนี่ยปนเปื้อนในน้ำแล้วก็ดินแล้วก็โคลนได้เขาเลยไม่แนะนำให้เราลุยน้ำเนาะเพราะว่ามันอาจจะมาจากน้ำที่เราลุยอะค่ะมันอาจจะมาจากปัสสาวะสัตว์ได้ซึ่งหลายๆคนนะเข้าใจผิดว่าโรคฉี่หนูเนี่ยคือมาจากปัสสาวะหนูอย่างเดียวใช่หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะหนูเท่านั้นแต่รวมถึงพวกปัสสาวะของวัวกระบือหมู สุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่หนูอย่างเดียว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะซึ่งเชื้อเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุตาจมูก

0: ุกป่าต่างๆเมื่อสัมพันธ์กับน้ำหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนหรือสิ่งปฏิกูลปัสสาวะของสัตว์นะคะมันอาจจะมาปนเปื้อนกับแผลก็เลยไม่แนะนำให้ถ้าเกิดใครมีแผลที่เท้าแล้วต้องเดินลุยน้ำเนี่ยไม่ควรที่จะแบบเดินเท้าเปล่าควรสวมรองเท้าบูทหรือถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็ควรไม่ควรโดนน้ำเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเป็นทั้งน้ำกัดเท้าเนา
1: ะ
0: แล้วก็เป็นทั้งโรคฉี่หนูได้ค่ะซึ่งระยะฟักตัวแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังของโรคฉี่หนูเนี่ยหลังสัมผัสเชื้อค่ะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการของโรคฉี่หนูทันทีเลยเนา
1: ะ
0: ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีระยะฟักตัวซึ่งระยะฟักตัวเฉลี่ยของโรคฉี่หนูเนี่ยก็คือประมาณ10วันแต่ว่ามันจะเริ่มป่วยแล้วก็มีช่วงเวลาที่แสดงอาการเนี่ยประมาณ 5-14 วันหลังเราสัมผัสเชื้อจึงควรที่จะสังเกตว่าเรามีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องแล้วก็หลังหรือเปล่ามีไข้เนี่ยเรามีอาการหนาวสั่นอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือว่ามีอาการตาแดงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ลุยน้ำแล้วแผลเป็นมีแผลที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้สังเกตอาการคืออย่าเพิ่งชะล่าใจว่าน้ำที่บ้านลดแล้วแต่ว่าเราก็อาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองร่วมด้วยว่าเรามีอาการไม่พึงประสงค์ของโรคฉี่หนูหรือเปล่าเราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีเนาะถ้าเกิดว่าระยะรุนแรงแล้วเนี่ยเมื่อเชื้อส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีอาการถึงขั้นตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยหายใจหอบไอเป็นเลือดหรือว่าเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการทางระบบประสาทอย่างเช่นมีอาการซึมสับสนมึนงงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องสังเกตว่าเรามีอาการรุนแรงถึงขั้นนี้ไหมถ้ามีเนี่ยแนะนำให้รีบพบคุณหมอพบแพทย์ได้เลยเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิตได้ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้า
0: เกิด
2: ค่ะถ้าเบื้องต้นคนที่เขาไปลุยน้ำอย่างช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านที่ไปลุยน้ำมาแล้วแล้วก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะฉันจะเป็นโรคฉี่หนูหรือเปล่าอย่างนี้มีบางคนบอกว่าซื้อยามารับประทานเองก่อนได้ไหมกันอะไรแบบนี้ค่ะ
1: สามารถ
0: ถ้าคือเบื้องต้นสามารถทานได้นะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็ให้พนักงานที่ต้องลุยน้ำทานเป็นแบบยาป้องกันได้ค่ะโรคฉี่หนูสามารถซื้อยาได้ค่ะมาประทานแต่ว่าจะต้องปรึกษาคุณเภสัชกรหรือว่าคุณหมอก่อนที่จะซื้อไปว่าทานยังไงทานโดสกี่วันมันอยู่ได้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อาจจะต้องไปซื้อมาได้
2: เป็นแบบเฉพาะกิจสำหรับคนที่ต้องไปอยู่กับน้ำหรือว่า
1: พวก
2: จ
1: ิ
2: ต
1: อาส
0: า
1: ลุยน้ำทุกวัน
0: ที่เป็นคนเสี่ยง
2: แต่ถ้าปกติทั่วไปคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความจำเป็นแบบนั้นทุกวัน
1: แล้วก็ไม่ได้มีแผล
2: ไม่ต้องไปกินใช่ไหม
0: ก็ไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นจะต้องทานก็ได้ค่ะถ้าเกิดเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อตับต่อไตเราในระยะยาวถ้าเรากินเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าด้วยอะค่
2: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสัมผัสน้ำท่วมเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะปีกเลี่ยงเนาะลุยน้ำหากที่เราไม่จำเป็นนะคะแล้วก็สวมรองเท้าบูทที่ต้องการน้ำได้จะต้องพื้นยึดเกาะดีแล้วก็พยายามถ้าเกิดมีแผลก็พยายามปิดแผลหรือรอยถลอกก็แนะนำให้ใช้ปลาสเตอร์หรือว่าวัสดุปิดแผลชนิดที่มันสามารถกันน้ำได้แล้วก็หลังลุยน้ำเราก็ควรที่จะรีบล้างมือให้สะอาดเนาะแล้วก็เช็ดเท้าเช็ดส่วนที่เราสัมผัสน้ำท่วมให้แห้งดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีไข้หลังลุยน้ำให้สงสัยไว้เลยว่าเราอาจจะมีโรคฉี่หนูหรือเปล่าให้เราสังเกตอาการตัวเองไว้เลยโดยเฉพาะถ้าใครมีไข้ร่วมกับปวดน่องปวดศีรษะหรือตาแดงเนาะควรจะรีบไปพบแพทย์หรือว่าคุณเภสัชที่ร้านยาใกล้บ้านเพื่อบรรเทาอาการหรือว่าใช้ยาในการรักษาต่อไปค่ะยังไงก็ช่วงนี้เป็นห่วงทุกๆคนเลยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนา
2: ะ
0: เพราะว่าเหมือนจะมีฝนตกมาอีกละลอกแล้วใช่ไหมคะในช่วง
2: นี้ค่ะ
0: ก็เป็นห่วงทุกท่านให้ทุกคนก็คือเป็นหูเป็นตาเนาะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยว่าเขามีอาการอย่างหรือเปล่าแนะนำให้สังเกตแล้วก็เป็นห่วงทุกคนค่ะให้กำลังใจทุกคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได
1: ้ค่ะคุณหมอคะไม่ใช่ว่าคนที่อยู่บริเวณที่มีน้ำท่วมแล้วต้องลุยน้ำตลอดอย่างเกษตรกรแบบนี้เขายังมีความเสี่ยงไหมคะที่จะเป็นโรคฉี่หนู
0: เกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างเสี่ยงเลยเพราะว่าบางทีเนาะน้ำที่มาจาก ใกล้นาอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเกษตรกร

0: ตอนที่ต้องลุยน้ำท่วมด้วยแบบบ้านอยู่ใกล้ๆไร่นาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีปนเปื้อนเข้ามาด้วยหรือว่าปัสสาวะค่ะสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนในดินหรือโคลนอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรเนาะก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือว่าที่ไหนที่ถ้าเรามีแผลที่เท้าเนาะแล้วเราต้องไปลุยน้ำโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาทำสวนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องพยายามหาพลาสเตอร์ที่มันสามารถปิดแผลกันน้ำได้แล้วก็สวมรองเท้าบูทเน้นย้ำเลยรองเท้าบูทนี่ค่อนข้างสำคัญ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะเกษตรกรเนาะก็แนะนำให้ใส่สวมใส่รองเท้าบูทแล้วก็ถ้าทำภารกิจเสร็จแล้วก็เข้าบ้านมาแนะนำให้ล้างเท้าล้างมือเป็นอย่างแรกเนาะเราจะได้ไม่เสี่ยงเป็นภาวะทั้งน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูค่ะ
2: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอย่างที่เรายกตัวอย่างไปแล้วว่ามีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่าความเสี่ยงสำหรับคนที่ไปลุยน้ำในต่างจังหวัดที่มันอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามสวนตามป่าเขากับคนที่ลุยน้ำในกรุงเทพที
1: ่เมืองใหญ
2: ่มันเป็นเมืองแล้วหนูเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เยอะเหมือนธรรมชาติแบบนั้นความเสี่ยงเนี่ยอันไหนมันจะแรงกว่ากันคะอันไหนมันจะติดเชื้อได้
1: ง่ายกว่ากัน
2: หรือว่าความแรงของเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มไหนมากกว่าคะ
0: จริงๆเราแนะนำให้ทุกพื้นที่สังเกตอาการตัวเองเลยค่ะเพราะว่าคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดในกรุงเทพเนาะถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้มีดินโคลนมากเท่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วพวกหนูหรือว่าพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆค่ะมันอาจจะพัดมากับน้ำหรือคลองที่มันอาจจะไม่สะอาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยคิดว่าทุกพื้นที่เนี่ยน่าจะพอๆกันเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันอยู่ที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยแนะนำว่าทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดทุกพื้นที่เลยก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็ควรที่จะสวมใส่บูทในทุกๆพื้นที่เลยเพราะว่าเป็นห่วงทุกคนใช่ค่ะไม่อยากให้แบบมีคนติดเชื้อเพราะว่าบางพื้นที่เนาะที่ออกข่าวคืออาจจะเสี่ยงในเรื่องของแบบแพ้ติดเชื้อเป็นน้ำกัดเท้ากันหลายคนเลยเหมือนกันสำหรับคนที่แบบว่าช่วยผู้ประสบภัยคนอื่นๆจนตัวเองน้ำกัดเท้าหรือว่าเป็นแผลติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อกันไปใช่แนะนำให้ทุกคนสังเกตอาการแล้วก็แนะนำให้ป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่รองเท้าบูทเป็นสม่ำเสมอเลยค่ะ
1: จริงๆนะคะหนูในกรุงเทพอ่ะน่ากลัวกว่าหนูต่างจังหวัดอีก
0: นะ
1: ตัวเท่าแมว
2: อ้วนที่มันสมบูรณ์มากอาหารการกิน
0: แล้วก็อาจจะมี
2: เยอะเขาครบกว่า
0: ใช่ค่ะ
2: คุณหมอคะมี
0: เป็นห่วง
2: มีคำถามออนไลน์มาบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปลุยน้ำหนึ่งวันแต่ไม่ได้ลุยเยอะเหมือนพวกจิตอาสาเท่าไหร่แต่ว่าลุยไปเอาของใช้แต่ปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะคะแต่ว่าเท้าอ่ะส้นเท้าแตกเป็นแบบแห้งๆแต่ไม่ได้มีรอยเลือดอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะติดเชื้อเป็นน้ำกัดเท้ามีไหมคะหรือว่าจะติดโรคฉี่หนูอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้กังวลมาก
0: กังวลใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะแนะนำให้สังเกตอาการดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเท้าต้นเท้าแตกอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าแตกลึกหรือว่ามันแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
0: ือถ้าเกิดมีเลือดซิปๆหรือว่าดูเป็นแผลที่ค่อนข้างขนาดใหญ่หรือลึกเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เนาะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรไปค่ะแนะนำให้เราก็ดูแลสังเกตอาการตัวเองไปดีกว่าว่าเรามีไข้หรือว่ามีอาการปวดน่องอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเรามีอาการปวดเนื้อตัวที่มันผิดปกติไปจากเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้สังเกตอาการดีกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกคือแนะนำว่าให้เราใช้ชีวิตตามปกติได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีไข้หรือปวดน่องอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไปหาคุณเภสัชใกล้บ้านหรือไปหาคุณหมอเพื่อให้เขาซักประวัติตัวการอีกทีนึงว่าเรามีภาวะใหม่จะดีกว่าค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่ถามว่าทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะมีเสี่ยงติดเชื้อได้ก็แนะนำให้สังเกตอาการก่อนดีกว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เราเครียดแล้วก็ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันอาจจะไม่ดีแต่นั่งให้กินอาหารให้ครบ5 หมู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกิน
0: ไปตื่นตระหนกเข้าใจแหละให้สังเกตอาการเข้าใจทุกคน
2: ก็จะกลัว
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับหมอปาล์มค่ะวันนี้ใช้เบอร์02-276-9718 02-276-9718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องสุขภาพได้เลยนะคะใครที่มีอะไรที่ข้องใจว่าจะดูแลสุขภาพยังไงดีโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยาหรือว่าใช้ยาสมุนไพรเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันหมดทุกคนนะ
1: อย
0: ่างน้อยต้องปรึกษาเภสัชหรือว่าผู้เชี่ยวชาญซึ่งวันนี้คุณหมอปาล์มก็อยู่กับเราด้วยค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอปาล์มได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้นะคะทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครั้งนี้มีไลฟ์ด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษ LIVE สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ก็ฝากทักทายกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณโอเข้ามาแล้วนะคะคุณประกิตคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องกบน้องอ้อด้วยนะแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยรวมไปถึงอาจารย์อาสาลานะคะวันนี้อาจารย์ปาล์มค่ะ
1: คุณหมอปาล์ม
0: คุณหมอปาล์มนะคะเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็น่ารักเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็คุณสีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่ายค
1: ่ะคุณพิกุลนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะคุณข้าวหอมนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุรัตนีคุณ

0: ปกิจนะคะคุณสุพิษทักทายกันเข้ามาค่ะคุณอเนกพริกไทยด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาให้กันด้วยคุณข้าวหอมบอกว่าข้าวหอมใช้บริการของไปรษณีย์ไทยตลอดเพราะว่าวันนี้เป็นวันไปรษณีย์ไทยไง
1: ค่ะคุณลุงดำนะคะฝากถามคุณหมอค่ะบอกว่าตอนนี้สั่งยาที่อภัยภูเบศรไม่ได้หรอครับสั่งได้ไหมจะโทรไปไม่ติดเลยครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอตอบค่ะคุณหมอปาล์มค่ะ
2: สั่งก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน่าจะไม่ได้ส่งเพราะว่าน้ำท่วมค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงนี้สามารถสั่งได้ค่ะโทรมาได้แอดมินน่าจะพยายามทยอยตอบอยู่เพราะว่าทั้งในช่องทางออนไลน์ทั้งทางโทรศัพท์อะค่ะคนโทรค่อนข้างเยอะมากๆในช่วงนี้ค่ะก็คือช่วงนี้ก็คือสั่งได้กำลังทยอยส่งออกอยู่ต้องขออภัยกับคุณลุงดำด้วยนะคะ
1: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าคุยกับคุณอาจารย์อาสาลาก็แจ้งไว้เหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้ทางอภัยภูเบศรก็อาจจะต้องช้าหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากที่น้ำเริ่มลดแล้วตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วสามารถที่จะโทรสอบถามได้เลยมากันที่สายทางบ้านค่ะสายแรกมาแล้วค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดบึงกาฬนะคะคุณประนอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
3: อยากขอเรียนถามคุณหมอปามว่าลูกสาวน่ะอายุ35ปีมีอาการเก็บบั้นเอวลงมาหาก้นกบอะไรนี่คุณหมอรู้จักไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไอ้มันเป็นมันจะมันบอกวงการว่าจะเป็นอะไรไหมคุณหมอ
2: คือเจ็บบ้านเอวลงมาก้นกบเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่านั่งนานหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรมาไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปวดบริเวณหลังด้านเอวแล้วก็ลาวมาถึงขาเนี่ยอาจจะนั่งนานหรือว่าทำอะไรที่มันผิดจังหวะหรือเปล่าคะคือเป็นมานานเลยยังเอ่ย
3: ไม่ได้ถามเขาแต่เขาทำงานร้านอาหารนะจ๊ะ
2: อ๋อน่าจะต้องยกต้องนั่งต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าเป็นคือใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการปวดอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้สังเกตอาการเนาะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนั้นที่ทำให้เราปวดอะค่ะแต่ถ้าเกิดทานยาก็ทานเป็นแคปซูลถาวันเปรียงได้มันบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เสบได้ค่ะ
3: มันตามแถวอีสานมันไม่มีจะขอสั่งกับคุณหมอได้ไหมจากหลังรายการนะจ๊ะ
2: อ๋อเดี๋ยวยังไงจะแจ้งเบอร์ติดต่อตอนท้ายรายการอยู่แล้วค่ะจะเป็นเบอร์ของที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของอภัยภูเบศรสามารถโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงตอนท้ายรายการจะให้เบอร์ไปนะคะ
3: พูดช้าๆหน่อยนะคุณหมออ
1: ๋อได้ๆเดี๋ยวจะทวนสัก 2-3 รอบนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ช้าๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแสดงว่าฟังจากวิทยุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟนรายการของเราฟังจากวิทยุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะสะดวกทางช่องทางออนไลน์ก็สามารถที่จะชมได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะย้ำเบอร์โทรกันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมออามได้หมอปามนะคะ
1: หมอปามค่ะ
0: 022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ตอนนี้มีไลฟ์ด้วยนะคะต้องพิมพ์คำว่าไลฟ์เข้าไปด้วยแล้วก็จะเจอกับพวกเรานะคะสามารถฝากคำถามไว้ให้คุณหมอได้ค่ะ
1: ค่ะส่วนใครที่จะสอบถามเรื่องของการใช้ยาหรือว่าต้องการซื้อยาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์คุณหมอปาล์มเนี่ยจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะก็อาจจะย้ำให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันวันนี้เราจะพูดช้าๆให้จบทันเลยทีเดียวนะคะอ่ะ
2: ได้ค
1: ่ะมาแล้วค่ะสายที่สองคุณวินัยนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวินัยจากฉะเชิงเทรานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับถามว่าผมซื้อไอ้มะระขี้นกมากินของอภัยภูเวศรมันเป็นไรเปล่าครับ
2: อะไรนะคะ
1: มะระขี้นก
2: ค
1: ่
2: ะ
0: แล้วคุณวินัยเป็นอะไรมีอาการยังไงถึง
4: เปล่าเมื่อไหร่ผมชอบกินพวกมะระพวกกระเจี๊ยบอะไรที่มันพริกอะไรเงี้ย
1: อายุเท่าไหร่อ๋ออ
4: ายุ80แล้วครับ
2: อืมทานเพื่อแบบว่า ทานเป็นอาหารเฉยๆทานได้ไหมใช่ไหมคะ
4: ทานทานเป็นอาหารนะทานแค่ทุกวันแหละแล้วบางทีเห็นที่ร้านนะเขามีอภัยคูเวตอะไรมาละคีนกเป็นแคปซูลอ่ะ
2: ค่ะ
4: ผมก็เลยซื้อมาลองกินดูว่ากินแล้วมันเป็นไรเปล่าครับ
2: อ๋ออย่างนี้ค่ะเบื้องต้นเนาะอันดับแรกคือถ้าเกิดทานพวกมะระขี้นกต้มผือกระเจี๊ยบต้มเนี่ยทานได้ค่ะเป็นผักเคียงถ้ามะระขี้นกก็คือทานครั้งละ 3-5 ผลต่อมือได้เลยกระเจี๊ยบก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมะระขี้นกแบบต้มอะค่ะแนะนำว่าให้คว้านเมล็ดของมะระขี้นกออกด้วยเนาะเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าเมล็ดของมะระขี้นกอะค่ะมันอาจจะมีสารที่อาจจะทำให้เรามีอาการขึ้นไส้ปวดท้องท้องเสียได้อย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ควักเมล็ดออกด้วยเนาะสามารถทานเป็นอาหารได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำทานผักให้หลากหลายเนาะไม่ควรทานมะระขี้นกเป็นประจำแบบทุกวันนานๆติดต่อกันหลายเดือนอาจจะเป็นผักได้แต่ว่าแนะนำให้เป็นผักที่หลากหลายอะค่ะในมื้อหนึ่งอาจจะมีกระเจี๊ยบมีหลายๆผักรวมกันส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมะระขี้นกแบบแคปซูลเนี่ยถามว่าทานได้ไหมคือถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานแล้วอยากทานยาแผนปัจจุบันร่วมกับมะระขี้นกที่เป็นสมุนไพรอะค่ะสามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าแนะนำให้ระวังอาการน้ำตาลตกค่ะถ้าเกิดคุณวินัยมียาเบาหวานกินเดิมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าทานมะระขี้นกเป็นแบบแคปซูลนะคะทานร่วมได้แต่ว่าให้ระวังอาการน้ำตาลตกเพราะว่าทั้งยาแผนปัจจุบันทั้งมะระขี้นกเนี่ยมันมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยลดลงได้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะต้องจำกัดปริมาณการทานนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณวินัยจะกินทั้งแบบแคปซูลกินทั้งแบบผักต้มอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยลดน้ำตาลแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากันเนาะแต่ว่ามันมีผลลดน้ำตาลในเลือดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือแนะนำว่าให้สังเกตอาการน้ำตาลตกน้ำตาลตกเนี่ยมีอาการอย่างเช่นมีหน้ามืดตาลายเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าถ้ามีอาการให้หยุดทานมะระขี้นกที่เป็นแบบแคปซูลเลยเนาะแล้วก็แนะนำให้หาลูกอมหรือว่าน้ำหวานมากินหรือขนมหวานมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้น้ำตาลในเลือดมันโอเคสมดุล
1: โอเคนะคะ
2: ได้ค่ะ
4: ครับไอ้ตอนเนี้ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเห็นว่าให้ทานวันให้มือละ2เม็ดให้2แคปซูล
2: ค่ะก็แนะนำให้ทาน 1-2 แคปซูล
4: เขาบอกว่าในบินน่ะเขาบอกว่าทานแล้วมันจะเจริญอาหารผมสงสัย
2: อ๋อเจริญอาหารไหมมะระขี้นกอะค่ะเนื่องจากมันมีรสขมเนาะส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมุนไพรที่มีรสขมอะค่ะจะมีส่วนช่วยทำให้เจริญอาหารอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะก็แนะนำว่ามันคือมะระขี้นกมันช่วยเจริญอาหารแล้วก็แก้ร้อนในเพราะมันมีฤทธิ์เย็นขมเย็นมันก็จะช่วย
4: มาก
2: เจริญอาหาร
4: โดยมากผมจะทานบางทีก็วันนึงแค่2แคปซูลบางวันก็ไม่ได้ทานอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
4: โดยมากจะทานมันสดๆแต่แย
2: ่อ๋อได้มันละสดๆก็ทานได้หรือว่ามันละต้มก็ทานได้ค่ะ
4: มันละต้มกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยทานอยู่ตลอดเพราะคนท้องนา
2: ค่ะ
1: โอเค
2: แต่ว่าแนะนำให้ทานหลากหลายเนาะทานแบบพวกตำลึงอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะให้มันหลากหลายค่ะได้เลย
4: ใช่ตำลึงครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ผมกินข้าวกล่องด้วยได้กินข้าวขาว
1: โอเคขอบคุณมากค่ะคุณวินัยค่ะ
4: ขอบ
0: คุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: 13:47 นะคะเรายังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีค่ะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้นะคะแล้วก็ใครที่จะสอบถามเรื่องของสุขภาพต่างๆเดี๋ยวคุณหมอจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายรายการนะคะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้ยังมีเวลานะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอปาล์มกันค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พื้นที่ไหนนะคะที่น้ำยังท่วมอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพรีบโทรเข้ามาเลยนะคะวันนี้คุณหมอมาปรึกษาอยู่ในสายเราแล้วนะคะคุณหมอปาล์มค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสายที่3มาแล้วค่ะจากฉะเชิงเทราอีกแล้วนะคะคุณทวีศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
5: คือผมเป็นโรคไอเนี่ยสโตรกไอเขาเรียกว่าเส้นโลหิตสมองตีบ
1: ค่ะ
5: รักษาหายไหม
2: ตอนนี้เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
5: อะไรฮะ
1: เป็นมานาน
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
5: เจ็ดเดือนย่างเข้าเดือนที่เจ็ดแล้ว
2: คือถ้าเกิดว่าเป็นสโตกอย่างเงี้ยค่ะทางพีเรียดที่จะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูได้ดีที่สุดเนี่ยคือประมาณ6เดือน7เดือนอย่างเงี้ยค่ะได้คือเราต้องพยายามเขาเรียกว่าออกกำลังกายหรือว่าพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ให้ข้อมันติดอะค่ะ
5: ครับผมก็พยายาม
2: คิดว่าฟื้นฟูได้ใช่แต่ว่าต้องพยายามยกแขนออกกำลังหรือว่าไม่ทำให้มันข้อมันติดทั้งแขนขาทุกส่วนเลยอะค่ะก็จะค่อยๆฟื้นฟูได้ต้องพยายามในช่วงเนี้ยต้องพยายามหมั่นออกกำลังกายหรือว่าฟื้นฟูกล้ามเนื้อค่ะ
5: ผมก็ทำตามที่คุณหมอบอกตลอดทั้งหมดเลย
2: ค่ะแค่บำบัดอะไรอย่างนี้เน
5: า
2: ะ
5: มาเมื่อเช้าเนี่ยมันอาการมันแปลกๆมันเหมือนจะหนักลงไปฮะขาเท้าเนี่ยก้าวไม่ได้ตรงครับตันดาผมเกือบจะใช้แค่ไม้เท้าไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์แต่เนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์ตลอดเลย
1: แต่ตอนนี้คืออาการกำเริบหรือว่าไงคะหรือว่ามันมีอาการแปลกไปจากเดิมใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วมีคนอยู่ด้วยไหมคะ
5: นะ
1: มีคนอยู่ด้วยไหมคะที่บ้าน
5: ไม่มี
1: อยู่คนเดียวเหรอคะ
5: คนเดียวครับ
1: คุณหมอคะอย่างนี้ต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลไหมคะอ
2: ย่างนี้ค่ะแนะนำว่าลองสังเกตอาการเนาะถ้าเป็นหนักขึ้นอาจจะต้องไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือค่อนข้างเป็นห่วงเพราะอยู่คนเดียวด้วยเนาะที่บ้านไม่แน่ใจว่ามีราวที่จับหรือว่าอะไรที่สามารถพยุงหรือว่ายึดเราได้ไหมคะมีแบบว่าไม้หรือว่าไม้สามเหลี่ยมหรือว่าไม้ที่สามารถพยุงตัวเองได้ไหมคะ
5: ผมใช้วอล์กเกอร์ฮะ
1: อ๋อใช้วอล์กเกอร์
2: มันมีวอล์กเกอร์เนาะเวลาไปเข้าห้องน้ำอะไรก็ทำได้อยู่เนาะ
5: ทำได้อยู่ฮะตอนนี้มันผมดีใจมาให้ย่างเขาเดือนที่7เนาะรู้สึกว่ามันอาการมันน้อยลงแล้วมาเช้าเนี่ยมันอาการมันมากขึ้นนะ
2: อ๋ออย่างนี้
5: เหมือนกับเป็นตอนเป็นใหม่ๆเลยเนี่ยผมว่าก็ตอนนี้ผมอายุ82ปีนะ
1: ค่ะ
5: เกิด2488นะกุมภา
1: อย่างนี้มีญาติไหมคะลองโทรหาญาติแล้วก็ติดต่อลองไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนไหมคะถ้ามัน
5: โรงพยาบาลไหน
1: โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ไหนก็ได้จ้ะปกติรักษาที่ไหน
5: ผมไปอยู่แล้วฮะโรงพยาบาลก็โทร
1: ไม่ใช่พอมีอาการคุณหมอคะถ้ามีอาการมันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบนี้เราต้องรีบไปโรงพยาบาลไหมคะ
2: อาจจะแนะนำว่าให้เราไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันอากาศอาการมันสุดลงเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันส่งผลต่อแบบระบบกล้ามเนื้ออะไรยังไงบ้างคือเพื่อความแน่ใจแล้วก็สบายใจของคุณด้วยอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ไปหาคุณหมอดีกว่าเผื่อว่าไม่แน่ใจว่ามันมีอาการแทรกซ้อนอะไรอื่นๆหรือเปล่าถ้าเรายิ่งรีบไปหาคุณหมอเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้อาการหรือว่าถ้าเกิดเป็นหรือไม่ถ้าเกิดเป็นเราก็จะได้รีบรักษาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอาการอะไรจากเดิมอะค่ะเราก็จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้เป็นหนักขึ้นหรือว่าอาการคงที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้ไปหาคุณหมอเพื่อความสบายใจด้วยหนึ่งแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยจะดีกว่าค่ะถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการผิดแปลกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามนัดใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ไม่ต้อง
2: ไปหาคุณหมอดีกว่าเพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็ในเรื่องของอาการด้วยเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนไข้เองรู้สึกว่าเรามีอาการผิดแปลกไปจากเดิมเนี่ยอาจจะต้องอันนี้คือที่เราตระหนักแล้วว่าเราไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องไปหาคุณหมอ
1: ค่ะ
2: แนะนำว่าไปหาคุณหมอดีกว่าค่ะ
5: ครับ
1: โทรหาญาตินะให้ติดต่อแล้วก็ทางหมอนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณทวีศักดิ์จ้า
2: เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากค่ะ
1: เข้าใจแล้วก็เห็นใจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองตีบใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะหลอดเลือดสมองตีบสโตรกต้องระวังเลยเพราะว่าเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็สมองแล้วก็ร่างกายทุกส่วนเลยเพราะว่าสมองก็ทำหน้าที่สั่งการในหลายส่วนเนาะคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสโตรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอาจจะต้องสังเกตอาการเนาะคือถ้ายิ่งคนที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันนะคะถ้าความดันสูงบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องสังเกตเลยว่าเรามีอาการที่ดูเสี่ยงเป็นสโตรกหรือเปล่าก็อย่างเช่นมีอาการเหมือนแบบว่าปากเบี้ยวมีอาการแบบ ทรงตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องคือมีแบบว่าเสียคือหน้าเบี้ยวเนาะ FAST คือฟาสเนาะถ้าเกิดตามหลักของโรคหลอดเลือดสมองเฟสก็คือจะใบหน้าเบี้ยวเนา
0: ะ
2: แล้วก็อาร์มคือแขนขาอ่อนแรงเอสคือสปีดคือพูดไม่ชัดแล้วก็ทีคือเวลาคือเราอ่ะต้องสังเกตเลยว่าเรามีอาการใบหน้าเบี้ยวไหมแขนขาอ่อนแรงหรือเปล่าพูดไม่ชัดไหมหรือว่าเราต้องรีบถ้าเกิดเรามีอาการพวกนี้ค่ะเราอาจจะต้องรีบส่งตัวหาคุณหมอที่โรงพยาบาลภายใน 3-4 ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนเนี่ยแค่เริ่มรู้สึกว่ามีอาการชาๆหรือซ่าๆที่มืออะค่
0: ะ
2: คนที่เป็นแบบเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเนาะบางคนแค่แบบชาๆก็คือเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบได้แล้วมันอาจจะต้องลองสังเกตอาการตัวเองจริงๆเพราะว่าโรคเนี้ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าทันทีเดียวเราไปไม่ทันจริงๆ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ยังไงทุกท่านลองสังเกตอาการนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วค่ะจากจังหวัดเลยคุณสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสัมภาษณ์ค่ะเชิญเลยค่ะ
6: คือผมเขาว่านะต้องให้กินบริเวณมันกินกวาง
1: คุณสัมภาษณ์พูดดังๆพูดดังๆจ้า
6: ครับ
1: โอเค
6: ผมกินบอระเพ็ดนะครับทำมะเขือควางก็ไม่ทุกวันหรอกครับกิน5วันก็พัก5วันของบำรุงเลือดว่างั้นกินไหมครับ
0: สรรพคุณบอระเพ็ด
1: บอระเพ็ดกับมะเขือพวงกินก็คือกินบ่อยใช่ไหมคะเหมือนกิน5วันพัก5วันอะไรประมาณนี
6: ้ครับ
1: จะมีผลกับสุขภาพไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: เชิญคุณหมอค่ะ
2: อย่างนี้ค่ะคือถ้าเกิดบอระเพ็ดเนี่ยนะคะเนื่องจากมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์ขมเย็นเนาะหลักๆอะค่ะบอระเพ็ดก็จะช่วยเจริญอาหารได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาการร้อนในไข้พวกนี้ได้เนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดเนื่องจากสมุนไพรมันเป็นลดฤทธิ์เย็นนะคะคือถ้าเกิดเราทานต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีอาการมือเท้าชาเย็นได้หรือว่ามีภาวะท้องอืดได้เพราะมันมีฤทธิ์เย็นมันทำให้เลือดลมในร่างกายเราไหลเวียนไม่ค่อยดีถ้ามันเป็นฤทธิ์เย็นนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะมีการมือเท้าชาเย็นท้องอืดท้องเฟ้อได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากทานก็ทานแต่พอดีอะค่ะทานให้หลากหลายเนาะเน้นย้ำเลยส่วนถ้าเกิดว่ามะเขือพวงก็ทานได้นะคะเป็นแบบอาหารเครื่องเคียงเนาะชาเป็นผักก็คือมันจะมีใยอาหารค่อนข้างเยอะช่วยเรื่องการขับถ่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงก็ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เหมือนกันแต่ว่าก็คุณสัมภาษณ์ทานก็โอเคแล้วค่ะก็คือแนะนำทานให้หลากหลายทานผักอื่นๆด้วยเนาะไม่ควรทานแต่มะบอระเพ็ดหรือว่ามะเขือพวงอะค่ะเพราะว่าอาหารเนาะถ้าเกิดเราทานมากไปมันก็ไม่ดีทานน้อยไปก็ไม่ดีอะค่ะแนะนำทานให้หลากหลายแล้วก็ทานผักสีอื่นๆด้วยอันนี้เหมือนชาแต่สีเขียวเนาะมะเขือก็มีโรคประจำแบบพวกฟักทองอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าเกิดมีโรคประจำตัวเป็นแบบตับไตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังด้วยเพราะว่าจริงๆมีรายงานผู้ป่วยตับอักเสบจากการทานบอระเพ็ดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต้องระวังเหมือนกันนะคุณสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะคุณที่หลากหลายนะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะช่วงท้ายรายการฝากช่องทางสำหรับการปรึกษาสุขภาพของโรงพยาบาลหน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกช้าๆนะคะเบอร์เดี๋ยวบอก2รอบนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังเตรียมตัวจดเลยนะคะเบอร์นะคะ020287710ค่ะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
2: 020287710ค่ะถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็การใช้สมุนไพรทั่วไปโทรมาที่เบอร์นี้กดเลข1ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจอยากซื้อสินค้าของอภัยภูเบศโทรมาที่เบอร์นี้กดเลข2ได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอปาล์มค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15

0: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำMOUด้านการค้า

ผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้า

0: และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
2: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาที่ผ่านมาเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตต์วัตสันนักวิทยาศาสตร์หลักในการศึกษาดังกล่าวระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รับน้ำของเทือกเขาฮิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: เป็นความสามารถของคนไทยนะที่ไปสื่อสารไปเอาจุดแข็งของเราแล้วไปบอกกับทาง IMF นะครับแล้วเขาตัดสินใจที่จะเลือกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
2: อย่างกาตาร์ดูไบอย่างเงี้ยเขาเป็นระดับแบบอภิมหาเศรษฐีแล้วประเทศนี่ต้องบอกว่ามันมีความทันสมัยทุกอย่างเนี่ยเขาพร้อมกว่าเรานะ
1: ฟังดูในตะวันออกกลางเยอะมิดเดิลอีสต์ใช่ไหมตะวันออกกลางใช่ไหมทีนี้เราเนี่ยมันเหมือนกับอาเซียนเอเชีย
2: โซนเอเชียเลย
1: น่าจะแข่งกับเกาหลีใช่ไหมเพราะว่ามีเกาหลีด้วยใช่ไหมแล้วก็ที่สุดแล้วเราก็ได้รับการเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้191ประเทศ 15,000 คนเอาเงินมาใช้ในบ้านเราในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่12ถึง18เผลอๆจะมีคนอยู่ต่อนะ
2: ใช่
1: แล้วพอมาแล้วประทับใจเดี๋ยวเขาก็มาอีก
2: เขาก็มาเรื่อยๆเพราะบ้านเราเนี่ยมารอบเดียวไม่ได้ต้องมาหลายๆรอบนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีถ้าพบเจอหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ยิ้มให้กับเขาเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะไม่ต้องเบรกต้องพักนะคุณผู้ชมครับท่านที่มีปัญหาปรึกษาสอบถามนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นาทีนี้นะขึ้นหน้าจอไว้นะทักทายคุณผู้ชมนะครับหน้าจอทีวี NBTแล้วก็ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทุกทิศทั่วไทยนี่คือรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ
2: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปตอนนี้มี2เบอร์ด้วยกันนะคะ0626056609และ02275648นะคะเจ้าหน้า

0: พี่ของเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆคืออย่างที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ถนอมเราก็จะเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนนะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องในครอบครัวก็กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมโหฬารได
1: ้ก็แม้แต่บางทีเรื่องมันจะกระจัดกระจายหรือบางท่านบางมีความรู้สึกว่าเรื่องมันซ้ำๆไอ้ที่ซ้ำๆนี่แหละมันจะต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ดินเนี่ยนะ
0: เรื่องสปก.บ้างที่เราเคยได้ยิน
1: อันนี้
0: ที่ดินต่างๆ
1: เราเบื้องหลังก็คือว่าต้องประสานให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับเกิดกับคนคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่ไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับพอรู้ปัญหาแล้วว่าจะต้องหยุดปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับ
0: แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยพอได้ยินก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนนะเป็นวิทยาทานที่เราก็จะได้นำไปต่อยอดในการที่จะไปถามผู้มีความรู้ก็ได
1: ้ก็หนูพูดถึงบทเรียนเนี่ยน
0: ะ
1: ที่เมื่อวานเนี่ยพี่ไปโพสต์เอาไว้นะครับเรื่องบอกว่าการใช้ชีวิตจะต้องระวังอะไรบ้างเนี่ยนะครับโพสต์ไว้สี่หัวข้อด้วยกันปรากฏคนแชร์ไปเยอะมาก
0: ทำไมคะเป็นบทเรียนที่ทุกคนอยากจะไปทำตามไหม
1: ไปโดนกับเขาไง อย่างเช่นบอกว่าห้ามค้ำประกันใครอย่างเงี้ยนะ
0: อันนี้เรื่องสำคัญ
1: อย่าให้ชื่อเราไปให้เพื่อนยืมชื่อไปใช้เช่าซื้อหรือกู้เงินอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: นึกออกไหมหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่อย่าโอนให้หมดนะจนกระทั่งขาลอยลูกหลานเอาไปเห็นไหมสุดท้ายก็
0: มีบทเรียนแล้ว
1: ลูกจับไปขังไหน
0: ไปนะนึกว่าไปบ้านที่ดีนะแต่ไม่ใช
1: ่ใช่
0: เดี๋ยวไปกันที่คุณประสงค์จากจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะสายแรกวันนี้คุณประสงค์บอกว่าอยากจะขอบคุณรายการของเราค่ะเรื่องที่เขาเคยมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินเด็กแรกเกิดนะคะ คุณประสงค์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ถนอมและน้องยานัทครับผม
1: ครับเป็นยังไงล่ะครับเรื่องเงินเด็กแรกเกิดมีปัญหายังไง
2: ได้รับเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ตอนนั้นติดปัญหาอะไรอะครับ
2: ล่าช้าครับแบบผมยังไม่รู้กฎเกณฑ์ครับ
1: ไม่รู้กฎเกณฑ์
2: ก็เลยโทรมาปรึกษาครับผม
1: ก็เลยไปยื่นเรื่องขอรับเงินใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: มีลูกกี่คนครับ
2: 4คนครับ
1: 4คนคนโตสุดอายุเท่าไหร่
2: ม.5ครับผม
1: ม.5อันนี้เลยเกณฑ์แล้วนะเพราะให้ไม่เกิน6ปีเนาะ
2: ครับ
1: สุดท้ายรับอยู่กี่คนครับเนี่ย
2: รับอยู่แค่คนเดียวครับคนเล็กครับผม
1: แล้วยังจะมีคนต่อไปอีกไหมลูกน่ะ
2: ไม่ครับปิดอู่แล้วครับ
1: ปิดอู่เลยจริงๆรัฐบาลต้องส่งเสริมนะคนที่มีลูกเยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เด็กเกิดน้อยนะ
1: น้อยนะครับถ้าเขาเต็มใจที่จะเกิดเต็มใจที่จะมีลูกเนี่ยรับเด็กมาดูแลให้หมดเลยนะครับทำให้เหมือนกับโรงเรียนกินนอนไปเลยอะ
0: ค่ะไม่พร้อมเลยนะ
1: ไม่เช่นนั้นเนี่ยน้องยานัทครับถ้าคนไทยไม่เกิดเนี่ยลูกพม่าเกิดเต็มเลยนะในบ้านเราเน
0: ี่
1: ย
0: ก็คือจะเป็นชาติอื่นที่มาเกิดในเมืองไทยแทน
1: นี่มีตัวเลขล่าสุดเลยเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแม่สัญชาติเมียนมาคลอดลูกในไทยเท่าไหร่ในช่วงปี 64 ถึง 69 เด็กเกิดมีชีพมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยจากมารดาสัญชาติเมียนมาอย่างเดียวเลยนะ
0: ค่ะ
1: 136,027 คน
0: โอ้เป็นแสนเลยนะ
1: 136,000นี่64ถึง69นะ
0: ค่ะ
1: 69นี่22,284คนแล้วนะแล้วก็ปีหนึ่งประมาณตั้งแต่18,000ถึง28,000เยอะไหม
0: เยอะมากมาก
1: แล้วถามว่าพอเขาเกิดในประเทศไทยเขากลับบ้านไหม
0: ก็อยู่ที่นี่เพราะว่ามีครบทุกอย่าง
1: ไม่กลับ
0: บ้านเราค
1: ่
0: ะ
1: ไม่กลับถามว่าทำไมไม่กลับก็เพราะว่าพ่อเขาแม่เขากลับไม่ได้เดี๋ยวก็จับไปเป็นทหารก็เลยอยู่ที่นี่ลูกก็โตอยู่ที่นี่ที่นี่ถึงว่าไงไปโรงเรียนเจอแต่ลูกคนพม่าไงลูกคน
0: ต้องพูดไทยชัดนะคะเดี๋ยวนี้
1: ชัดเลยแล้วเรียนเก่งนะ เพราะว่าได้ความยากลำบากมันต้องเอาการศึกษานะไอ้ลูกเราคนไทยต่างหากอ่ะที่อยู่หลังห้องตอนนี
0: ้สบาย
1: เอาละพี่ประสงค์ขอบคุณมากนะพี่นะแจ้งคืบหน้านะ
2: ครับผมขอขอบคุณรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนทั่วไปครับ
1: มีเรื่องอะไรให้ถามก่อนมีเรื่องอะไรถามก่อนนะพี่นะจะได้แก้กันก่อนที่จะมันจะเกิดเหตุเนาะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่าพอพี่เขาฟังรายการเราก็โทรเข้ามาสอบถามเราก็ให้คำแนะนำไป
1: ก็เรื่องของการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยก็คือตั้งแต่คลอดจนกระทั่งอายุไม่เกิน6ขวบนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดจำนวนเด็กด้วยนะ
0: ค่ะกี่คนก็ได
1: ้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปยื่นขอ ที่อบต.หรือเทศบาลที่ท่านอยู่นะนะครับแล้วเขาก็จะสอบนิดหนึ่งถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จบเลย
0: ไม่ได้นะ
1: เพราะว่าเขาไม่ให้เด็กทุกคน
0: ค่ะ
1: เขาจะให้เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ยากจนนะ
0: ยากจนจริงๆแล้วเราก็เคยดูว่าถ้าไปอยู่ในบ้าน
1: ครับ
0: เลขที่หรือว่าไปอยู่ในบ้านที่เจ้าบ้านเนี่ยมีรายได้เกิน 100,000
1: มีไม่ได้
0: ก็ไม่ได้เหมือน
1: อันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูด้วยเดี๋ยวว่าลูกใครลูกเจ้าบ้านหรือเปล่าลูกเจ้าบ้านก็คนอยู่อาศัยเนี่ยนะ
0: ก็เป็นอีก1เรื่องนะคะ
1: ไปที่ลุงเชนจากบัวใหญ่นครราชสีมาครับ
0: ค่ะคุณลุงเชน
3: ยินอยู่ครับ
0: คุณลุงเชนสวัสดีค่ะ
3: ครับแต่ยินอยู่
0: ค่ะ
1: ยินอยู่ลุงเชนอายุเท่าไหร่แล้วล่ะพ่อใหญ่เชน
3: ครับ
0: อายุเท่าไหร่คะลุงเชน
3: ไม่หยังกว่า
1: อายุกี่ปีแล้ว
3: โอ้อายุได้7ปีได้กิน78ปี
1: 78บอกว่าพี่น้องเป็นผู้จัดการมรดกและไม่แบ่งทรัพย์มรดกของพ่อแม่ที่เสียชีวิตให้ถูกต้องไหม
3: ครับ
1: ยักปีแล้ว
3: อันนี้ผมจำว่าได้นะครับ
0: จำไม่ได้
1: พ่อแม่เสียชีวิตมากี่ปีแล้วครับ
3: โอ้อันนี้ผมก็ที่จำว่าได้อยู่มันตั้งแต่ผมเป็นเบาผมนะ
1: ตั้งแต่เป็นเบาจนกระทั่งจะ80แล้ว
0: ตั้งแต่เป็นหนุ่มใช่ไหม
3: ผมที่ขอ80แล้วนะ
1: 3-40 ปีแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะ
3: ครับปีประมาณนี้ละ
1: พ่อแม่เสียชีวิตประมาณ 3-40 ปีแล้วนะครับผู้จัดการมรดกคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเป็นพี่หรือเป็นน้อง
3: เป็นพี่สาวกับน้องสาวแต่ว่าเห็นเป็นลูกคนละแม่
1: เป็นพี่สาวกับน้องสาวคนละแม่การเป็นผู้จัดการมรดก
3: คือพอสินนี่แล้วจะได้เมีย2คนนะ
1: แล้วลุงเชนรู้ไหมว่าตอนนี้ผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาแบ่งทรัพย์มรดกกันไปแล้วหรือยัง
3: บ่ยังบ่ท่านแบ่งหรอกครับ
1: ยังเป็นชื่อของพ่อแม่ที่เสียชีวิตแม่นบ
3: ่ก็เป็นชื่อผู้เขาจัดการมรดกกันละ
1: เป็นชื่อผู้จัดการมรดก
3: คือน่าเศร้า
1: ก็แปลว่าเขาเปลี่ยนพอศาลตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็เลยโอนเปลี่ยนชื่อจากผู้ตายพ่อแม่ที่เสียชีวิตมาเป็นชื่อผู้จัดการมรดกแล้วถือไว้ในนามผู้จัดการมรดกแมนบ
3: ่แมนครับ
1: ทีนี้ก็ 3-40 ปีแล้วไม่แบ่งให้ลุงเชนซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่ง
3: ครับ
1: ลุงจะถามว่าอย่างไร
3: ผมถิ่มเมียนท่านเกะได้น้ำเขาบ่ครับ
1: จะได้นำเขาบอแล้วก็ไปพูดจากับพี่น้องแล้วเขาว่าไงครับเขาแบ่งไหม
3: เขาให้ให้ผมเถอะแล้ว
1: เขาให้หมายความว่ายังไง
3: บัตรงามเตียวให้คือบ่เอาพันธบัตรนผมบ่ฮู้ว่าเขาไปเฮ็ดน่ะนะเขารักไป
1: เฮ็ดเขาโกรธแปลว่าโกรธใช่ไหม
0: แปลว่าโกรธ
1: พอไปถามปั๊บเขาโกรธใช่ไหม
3: ครับ
1: หงุดหงิดใส่อย่างนั้นใช่ไหมโกรธหงุดหงิดไม่พูดไม่คุยพอถามเรื่องนี้ถามส่วนแบ่งมรดกโกรธเลย
3: เป็นแบบนั่นละ
1: ทีนี้ปล่อยผ่านมาตั้ง 3-40 ปีแล้วอ่ะ คุณลุงเชนครับลุง คือลุงรู้ไหมว่าเขาคือตอนเนี้ยมรดกแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะที่เป็นมรดกของพ่อแม่ที่ต้องการแบ่งอ่ะ
3: โอ้อันเป็นที่ดิน3ที่หาไรเป็นของแม่เป็นของแม่
1: ครับ
3: แปลว่าพ่อสินนี่จะเป็นในเมีย2คนเป็นของแม่กกแม่ผมในแม่ขำเนี่ย
1: เดี๋ยวผมขอเบอร์น้องอย่านัดหาเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลจังหวัดบัวใหญ่มีศาลไหม
3: มีครับ
1: บัวใหญ่นครราชสีมานะเอาอย่างนี้นะลุงนะเอาอย่างนี้นะครับ
3: คร
1: ับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยจะต้องจัดการแบ่งมรดกเสียภายในกี่วันกฎหมายไม่ได้เขียนระบุตายตัวแต่ว่ามันใช้คำว่าโดยเร็วอ่ะ
0: แต่อันนี้คือ30ปีนะ
1: อันนี้ก็
0: นานเกิน
1: ไม่รู้ช้าหรือเร็วอ่ะนะ
0: นานนะเป็นเราเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่มันยาวนานอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูพฤติกรรมว่าเมื่อเขาโอนมาเป็นชื่อผู้จัดการมรดกแล้วไม่มาแบ่งพี่แบ่งน้อง 3-40 ปีแล้วเนี่ยมันจะเข้าข่ายยักยอกทรัพย์มรดกหรือไม
0: ่อันนี้น่า
1: พอไปถามแล้วหงุดหงิด ถามแล้วโมโห
0: ไม่อยากตอบ
1: ไม่อยากตอบไม่อยากจะคุยน้ำ
0: ไม่อยากคุยเรื่องนี
1: ้เพราะฉะนั้นมันจะเข้าข่ายการยักซอกโทษ
0: ยักยอก
1: ยักอะไรนะ
0: ยักซอกยักยอก
1: มันจะเข้าข่ายยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกหรือไม่อันนี้ตั้งเป็นประเด็นที่หนึ่งนะนี่สำคัญมากเลยนะถ้าเข้าข่ายยักยอกทรัพย์มรดกเนี่ยนี่มีโทษจำคุกเลยนะแล้วยังสามารถขอให้ไม่มีการได้รับมรดกนั้นได้ด้วยนะ
0: ค่ะถ้ามีการแบบอย่างนั้นนะ
1: ใช่ทีนี้ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าที่เขาไม่ยอมแบ่งเพราะอะไรลุงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะ
0: คุณลุงสะดวกจดเบอร์โทรไหมคะ
1: จดได้ไหม
3: ก็
0: 04
3: พ่อไปได้อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ไปได้นะ
0: พ่อไปได้นะ
1: จะจดได้ไหมจดไหมหรือไม่มีปากกาจด
3: บอกว่ามีครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ในห้องน้ำ
1: ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นลุงนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะบอกเพิ่นให้รู้เด้อว่าเนี่ยน้องพี่กับน้องสองคนเป็นผู้จัดการแล้วไม่ยอมแบ่งมรดกผมไปตามไปคุยด้วยแล้วก็หงุดหงิดโมโหใส่นะครับให้อัยการเขาออกหนังสือลุงก่อนไปก็จริงๆมันต้องโทรไปก่อนดีที่สุดนะถ้าโทรไปได้ก็จะดีเพราะว่าเขาจะถามว่าให้เอาอะไรไปบ้าง อย่างน้อยที่สุดก็ชื่อสกุลที่อยู่ของผู้จัดการมรดกก็ต้องรู้นะนะครับพอไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะออกหนังสือเชิญไง
3: หลักฐานหลักฐานก็มีอยู่นะผมเนี่ยก็มี
1: ถ้ามีก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เลยวันเสาร์ก็ไปได้พรุ่งนี้ก็ไปได้นะเขาทำงานนะวันเสาร์นะอัยการทำงานนะ
0: ถนนสุรนารี1นะคะคุณลุง
1: ครับ
0: คุณลุงเชน
3: ครับ
0: ค่ะตามนี้
1: คุยตามนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดี
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่พี่สาวน้องสาวเนี่ยก
1: ็
0: เป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกนะคะ
1: พี่สังเกตดูน้องยานัท
0: ค่ะ
1: คนที่โกงมรดกพี่น้องเนี่ยศาลจะไม่ค่อยรอลงอาญา
0: จะปฏิบัติเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับศาลจะลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาทั้งที่โทษมันก็ไม่ได้สูงนะเข้าใจว่าไม่เกิน2ปีแต่ศาลจำคุกเลยครับ
0: คือดุลยพินิจก็คือมองว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไหมคะ
1: พฤติกรรมโกงพี่โกงน้องอ่ะนึกออกไหมขนาดพี่น้องคนยังโกงและคนอื่นจะโกงไหม
0: โกงแต่ก็ไม่แน่เราก็ไม่ทราบเนาะแต่อันนี้คืออย่างที่เรารู้กันดีว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ดินไม่เข้าใครออกใครนะ
1: ใช่
0: นะคะ
1: คุณเอาไป
0: อย่างเรื่องของคุณพระพรชัยนะคะจากเพชรบูรณ์เนี่ยท่านเนี่ยก็ได้บอกว่ามีคนยืมปัจจัยไป 30,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: ผ่านมา3ปีก็ยังไม่คืนก็เลยอยากจะถามพี่ถนอมนะคะว่าต้องทำอย่างไรเห็นไหมอันนั้นคนทั่วไปอันนี้พระ
1: หลวงพ่อโดนด้วยหลวงพ่อโดนด้วยนมัสการครับหลวงพ่อ
0: นมัสการค่ะ
4: อาจารย์เจริญพรจะโยม
1: หลวงพ่ออยู่วัดไหนอะครับ
4: อยู่วัดห้วยชันจ้ะ
1: อำเภอ
4: วิเชียรบุรี
1: อำเภอวิเชียรบุรีวัดอะไรนะท่าน
4: วัดห้วยชัน
0: วัดห้วยธรรมใช่ไหมคะ
4: ชันชันจะชัน
0: วัดห้วยทัน
1: ห้วยทันอำเภอวิเชียรบุรีน้ำท่วมไหมท่านที่นั่นนะครับ
4: ไม่ท่วมจ้ะปีนี้ไม่ท่วม
1: ปีนี้ไม่ท่วมนะครับก็เงินที่เขามายืมเนี่ยเป็นญาติโยมใช่ไหมครับ
4: จะเป็นญาติโยมเขาเป็นลูกสะใภ้ใส่ไวยวัจกรแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นแล้วเขาออกไปแล้ว
1: ลูกสะใภ้ไวยวัจกรของวัด
4: จ้ะ
1: มายืมเงินหลวงพ่อส่วนตัวหรือมายืมเงินวัดครับ
4: ปัจจัยส่วนตัวของหลวงพ่อเลยแหละอุตส่าห์เก็บถนอมออมริบเอาไว
1: ้ได้ยืมเงินพระแล้วเอ้งบุญไม่ทำยืมเงินพระไปก็ไม่บาป
0: ว่าพระท่านพึ่งได
1: ้พึ่งได
0: ้ไม่ใช่นะ
4: แล้วเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยไอโยมผู้ใหญ่เขาไปคุยกับเขานะเขายอมเซ็นหนังสือไอแอบยอมรับสภาพนี่แล้วเขาบอกว่าเขาจะผ่อนหลวงพ่อเดือนละ500
1: โอ้โหเมื่อไหร่จะหมดละเดือนละ500นะยืมไปเท่าไหร่นะหลวงพ
4: ่อทั้งหมดมัน 33,500 นะมันเอาหลายครั้งนะและอย่าง
1: 33,500 บาท
4: แฟนเอาไปติดคุกไงที่มันนักอยู่2ครั้งอ่ะครั้งละ10,000จะเอาไปส่งรถพ่อปู่เขาพาไป
1: ครับ
4: ก็เห็นว่ารถลูกชายเขาไปเรียนหนังสืออยู่เนาะ
1: ครับ
4: ว่าเขาจะยึดรถก็ไม่รู้จะทำยังไงจ้ะ หลวงพ่อก็ให้ไปซิมันหนักนะอยู่ครั้งละหมื่นละครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่เขาจะไปขึ้นศาลไปเสียค่าปรับนะเสียค่าปรับไอ้สิ่งที่ไม่ดีแหละทีนี้ไม่ยากเขาพาไป
0: ค่ะก็คือยืมหลายครั้งแล้วแล้วมีการมีหลักฐานไหมคะหลวงพ
4: ่
0: อ
4: ไม่มีหลักฐานเลยกระยม
0: ก็คือเป็นเงินสดให้กับคนที่มายืมเลยใช่ไหมคะ
4: จ้าที่มันนักนักอยู่กับพ่อปู่เขาพาไปอันนั้นไอ้หลวงพ่อเอาเงินสดหมื่นหนึ่งให้เลยแล้วก็ไม่ยากก็พาไปครั้งสองเนี่ยหลวงพ่อก็เอาเงินสดให้เลย
0: ค่ะ
4: แล้วเขาก็ไปเอาเองทีละ 2,000 ซ่อมลงซ่อมรถไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จ่ายเขาก็ไปเอาบินไม่หลวงพ่อจ่ายให้หลวงพ่อ
0: มีพยานไหมคะหลวงพ่อในการยืมแต่ละครั้ง
4: ฮะ
0: มีพยานไหมคะมีคนที่อยู่เห็นเหตุการณ์ไหมคะว่ามีการยืมเงินกันเกิดขึ้น
4: มันไม่มีหรอกไอ้ที่ไอ้ที่ไปเอาทีละ2,000ทีละ 5,000 3,000 เนี่ยแต่ไอ้ทีละ10,000เนี่ยมีพ่อปู่ก็ไม่ยากเขา
0: อ๋อ
1: เอาอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับก็อันนี้ก็เป็นลูกหลานของวัยยาวัจกรของวัดมายืมตังค์หลวงพ่อเป็นเงินส่วนตัวหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดหรือเปล่าครับเนี่ย
4: เป็นเจ้าวาดจะโยม
1: อ๋อท่านคือถ้าคนมันไม่มีก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาให้นี่ประเด็นมันอยู่แค่นี้ครับท่านครับถ้าเขามีแล้วเขาไม่จ่ายนี่ก็ยังพอว่านะผมก็อาจจะต้องให้ท่านไปพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลวิเชียรบุรีนะครับท่านครับ
4: จ้า
1: ศาลวิเชียรบุรีบอกว่าอัยการช่วยอาตมาทีเถอะนะเพราะว่าโยมเอาไปแล้วไม่คืนนะครับไม่คืนอ้างว่าไม่มีถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ไปจำหน่ายจ่ายขายไปแล้วก็เอาเงินมาคืนหลวงพ่อใช่ไหมเพราะมันจะเป็นบาปนะนี่เป็นเงินหลวงพ่อที่ท่านเก็บหอมรอมริบไว้ใช้สอยยามจำเป็นนะครับหลวงพ่อไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลวิเชียรบุรีช่วยนะท่านนะพรุ่งนี้ก็ได้ครับท่านครับอัยการทำงาน6วันต่อสัปดาห์จันทร์ถึงเสาร์เลยครับท่านครับ
4: จ้า
1: เพราะว่าการที่พระจะไปฟ้องเขาทำสัญญารับสภาพหนี้ไว้ให้แล้วใช่ไหมครับ
4: เขาเซ็นรับสภาพหนี้ให้แล้วเขาบอกเขาจะไอ้ผ่อนหลวงพ่อเดือน500หลวงพ่อก็ไม่ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนน่ะโยมว่า
1: พอทำแล้วก็ไม่จ่ายใช่ไหม
0: ครับ500บาทก็ไม่จ่าย
1: พอทำแล้วก็ไม่จ่าย
4: จ้า
1: เ
4: ขาบอกเขาเซ็นในไอ้ใบไอ้รับสภาพนี่นะโยมผู้ใหญ่เขาเข้าไปหาแล้วเขาทำแล้วโยมผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็อบต.เขาก็เป็นพยานให
1: ้ครับก็แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าไม่มีเลยหรือว่ามีแล้วไม่ยอมจ่ายก็ต้องใช้อัยการช่วยครับท่านครับนะน
4: ั่
1: น
4: เมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วนะอาตมาก็ไปหาเขานะเขาก็ทำงานอยู
0: ่ค่ะหลวงพ่อลองโทรไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไหมคะจะได้ปรึกษาแล้วก็มีการเรียกมาไกล่เกลี่ยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะสะดวกจดเบอร์โทรไหมคะ
4: สะดวกจ้ะสะดวกจ้ะ
0: 056-029-783ค่ะ
4: เดี๋ยว
0: ค่ะ
4: 056เนาะ
0: 029-783ค่ะ
4: เดี๋ยว029
0: 783ค่ะทวนอีกรอบนะคะ056-029-783ค่ะหลวงพ่อ
4: 056หรือ
0: ใช่ค่ะ
4: 056
0: 029-783ค่ะ
4: 056ละอะไรนะ
0: 029ค่ะ
4: 029
0: ใช่ค่ะแล้วก็783ค่ะหลวงพ่อ
4: 783
0: ค่ะ
4: แล้วก็056
1: เอาใหม่ๆละกลับหน้ากับหลังกันหมดแล้วหลังไมค์ช่วยทีครับนะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวหลังไมค์หลังไมค์ครับเจ้าหน้าที่ประสานเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะคะหลวงพ่อ
1: ครับ
0: นมัสการค่ะ
1: นี่คือเหตุผลที่ไม่พยายามจะบอกเบอร์โทรศัพท์นะไม่งั้นก็
0: ไม่ได้ยินนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพี่ถนอมเนี่ยเป็นเรื่องของจริงๆแล้วพระเนี่ยก็คือท่านไปนิมนต์รับกิจต่างๆแล้วก็มีญาติโยมถวายปัจจัยแต่ก็คนในวัดนี่แหละมายืม
1: คือตามกฎหมายนะพระก็คือบุคคลธรรมดาเวลามีคดีความกันก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้แต่มันงามไหมล่ะพระอมจีวรขึ้นศาลฟ้องโยม
0: ก็ไม่ค่อยเห็นนะ
1: มันเข้าใจว่าพระธรรมวินัยนี่เป็นข้อต้องห้ามนะ
0: ในการที่จะไปฟ้องไปขึ้นศาลอะไรแบบนี
1: ้พระคือตามกฎหมายเนี่ยไม่ห้ามพระที่จะฟ้องคดี
0: ค่ะ
1: แต่หากพิจารณาในทางพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมจะมีข้อห้ามทางอ้อมและข้อพิจารณาที่ทำให้พระภิกษุไม่ควรฟ้องคดีนะครับเพราะมันโลกวัชชะไง
0: อาจจะต้องศึกก่อนนะในการที่จะไปฟ้อง
1: ใช่ครับต้องศึกไปฟ้องไม่คุ้มอ่ะท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็คนที่ยืมตังค์พระก็คือ
0: แล้วก็เห็นใจนะ
1: เข้าใจยากเหมือนกันเน
0: าะเข้าใจนะคะ
1: แบบนี้นะคนชาวบ้านบอกว่านรกกินหัวนะ ขนาดเข้าไปในวัดนะเดินเข้าไปในวัดและเดินออกจากวัดทรายติดเท้าไปเนี่ยเขายังต้องทำจัดงานเลย
0: วันสงกรานต์แห่กองทรายขนกองทรายเข้าวัด
1: ขนทรายเข้าวัดเมื่อคืน
0: ใช่อ๋ออ
1: ันนี้ยืมแล้วยังไม่จ่
0: ายอันนี้คือหายไปเลยนะ
1: หายไปเลย
0: เดี๋ยวไปคุยกับคุณลุงประเสริฐกันบ้างคุณลุงประเสริฐเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคุณลุงอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณลุงประเสริฐสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ประเสริฐนี่เป็นแฟนคลับรายการ NBT เราตัวยงและอยู่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะ
5: ครับ
1: เอาภาพบ้านลุงขึ้นมาดูหน่อยนะครับนี่วันก่อนนี่ส่งรถเข็นรถไม่ใช่รถที่ช่วยในการออกกำลังกายให้ไปฝึกไปซ้อมบ้างหรือเปล่า
5: ซ้อมครับช่วงหลังผมไปอยู่ศูนย์พักพิงเพิ่งจะกลับมาครับ
1: เออหนีน้ำท่วมไปเหรอ
5: ครับ
1: อันนี้ลุงบอกว่านี่คอกวัวแก
0: นี่คือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วม
1: พื้นที่น้ำท่วม
0: เหมือนเป็นบึงเลยนะคะพี่ถนอมแล้วบ้านคอกวัวเนี่ยอยู่ตรงกลาง
1: น้ำล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: น้ำล้อมรอบอันนี้ไปดูเจ้าตัวหน่อยดูเจ้าตัวหน่อยไล่ภาพไปดูนิดนึงนะครับไปดูพี่ประเสริฐหน่อยนะนี่นั่งอยู่บนโฟม
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: โอ้กับเครื่อง
1: นี่นะ
0: ที่นั่ง
1: คือที่แถวพระนครศรีอยุธยาแถวนี้เนี่ยสิ่งที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยเขาต้องการมากที่สุดคือโฟม
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีสสบางคนเขาแจกโฟมทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องก็ด่าสสว่าทำไมต้องแจกโฟมคืออันนั้นไม่รู้เรื่องโฟมนี่เป็นสิ่งที่คนเขาต้องการมากนะเพราะมันจะวางข้าววางของได้หมดแม้กระทั่งจะทำเป็นแพออกไปก็ได
0: ้วางของลุงอยู่เนี่ยตอนนี้เห็นไหมมันไม่ล้มมันไม่อะไร
1: ใช่โฟมนี่เป็นสิ่งที่ต้องการมากแถวลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลาน้ำท่วมเนี่ยผมเนี่ยรู้เลยมีคนขอไปจากโฟมมาเลยนะครับนี่อยู่บนโฟมเลยแล้วลดลงบ้างเปล่าเนี่ย
5: ครับ
1: ลดลงบ้างไหมอ่ะ
5: ลดลงมาประมาณสัก50เซนแล้วครับ
1: ลง50เซนนะอยู่บางคล้าแล้วภรรยาเป็นไงล่ะแม่บ้านนะ
5: ครับก็เนี่ยดูบ่อมั่งไปเกี่ยวต้นกล้วยมาให้งัวมั่งครับ
1: แล้วไปไหนวันนี้ภรรยาน่ะ
5: อยู่ข้างหลังนี่ครับ
1: อ๋ออยู่ข้างหลัง
0: อยู่ข้างกัน
1: อยู่ข้างหลังอยู่ข้างกันนะส่งไอ้นั่นน่ะส่งรถที่ช่วยเขาเรียกอะไรนะกายภาพไปให้นี่ก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงนี่เพิ่งกลับมา
0: ค่ะคุณลุงนี่มีการทำการเกษตรด้วยใช่ไหมคะมีการเลี้ยงปลาใช่ไหมคะคุณลุงประเสริฐคุณลุงคะ
1: ไปไหนแล้วอ่ะ
0: น่าจะหลุดนะคะ
1: สายหลุดไปเสร็จแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวไปถามประมงเขานิดหนึ่งนะครับว่าคนที่เลี้ยงปลาแล้วมันทำให้ปลามันหายมันหนีไปจากกระชังไปหมดเนี่ย
0: หนีไปตอนน้ำท่วมนะ
1: ประมงเขาเยียวยายังไงเพราะว่าแถวบ้านสร้างละปาจีนประชาเชิงเซานี่เยอะมากครับท่านโยธินเทิดวรกุลเทิดวงวรกุลผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกรมประมงนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับท่านคุณถนอมกับคุณ
1: ยานนะครับ
6: ที่ก่อนรายการนะฮะ
1: ครับ
6: อันนี้รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
6: ครับครับ
1: ชาวบ้านที่เขาประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ปลาบ้างกุ้งบ้างในบ่อหายไปหมดเสียหายหมดเนี่ยกรมประมงเรามีหลักเกณฑ์เยียวยาตรงนี้ยังไงไหมครับหรือว่าเป็นภาพรวมยังไง
6: ครับครับก็ก่อนจะพูดหลักเกณฑ์ก็ต้องขอ กำลังใจแล้วก็ความห่วงใยไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมวิกฤตในขณะนี้นะครับนี่ในหลักเกณฑ์ของกรมประมงเนี่ยเกษตรกรเนี่ยที่ประสบโดยเฉพาะผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยเขาก็เงื่อนไขในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อ

0: ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568อยู่แล้วครับทีนี้ก็หลักเกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นผู้เลี้ยงกุ้งทะเลกุ้งกล้ามกรามอันเนี้ยก็จะเยียวยาช่วยเหลือไร่ละ 12,350 บาทไม่เกิน5ไร่ครับส่วนถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาไม่ได้เลี้ยงกุ้งเนี่ยก็จะช่วยเหลือไร่ละ 4,890 บาทอันนี้ก็จะไม่เบื้องต้นเนี่ยจะไม่เกิน5ไร่นะครับทั้ง2กลุ่มเนี้ยทั้งกุ้งทั้งปลาเนี่ยเกษตรกรมีพื้นที่มากกว่า5ไร่หรอกตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการเกษตรช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยไม่เกิน5ไร่ครับ
1: ครับ
2: แล้วเขาต้องไปลงทะเบียนที่เกษตรอำเภอหรือว่าไปที่ประมงหรือยังไงอะครับ
0: ในขณะนี้กรมประมงเนี่ยก็ตั้งหน่วยเฉพาะกิจโดยเรามีประมงอำเภอในพื้นที่ทั่วประเทศนะ
2: ครับ
0: ก็จะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเกษตรกรอยู่ใกล้ที่สุดก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยฮะแล้วก็จะประสานเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอประมงอำเภอก็จะเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยมันจะมีแบบฟอร์มในเรื่องของเรียกว่ากศ01เป็นแบบฟอร์มว่าเกษตรกรอยู่พื้นที่ไหนเลี้ยงอะไรกี่ไร่แล้วก็ประสบภัยยังไงนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงฮะทางกรมประมงเนี่ยก็มีนโยบายได้รับนโยบายมาจากกระทรวงอยู่แล้วฮะว่าให้ช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นธรรมแล้วก็เอกสารอะไรหลักฐานลดขั้นตอนได้ก็ลดขั้นตอนนะเพื่อช่วยเหลือให้เอาเข้าคณะกรรมการกชพให้เร็วที่สุดนะเป็นระดับอำเภอเนี่ย
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นนโยบายที่แจ้งมาจากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้ก็แจ้งให้ทางรายการได้รับทราบแล้วก็เกษตรกรได้รับทราบว่าประกมงห่วงใยแล้วก็จะดำเนินการเต็มที่นะครับ
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับบ่อกุ้งบ่อปลาใช่ไหมครับที่เลี้ยงแล้วเกิดความเสียหายจะได้รับการเยียวยาเป็นจำนวนเท่าไหร่
0: มันมีอีกกรณีหนึ่งฮะมันมีเงื่อนไขอยู่ฮะเกษตรกรที่จะเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำ
2: ครับ
0: อันนี้เป็น
2: ต้องขึ้นต้องขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
0: น้ำงานประมงอยู่เนี่ยที่ตัวอยู่ที่คุณลุงอยู่ชะเชิงเซาอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ถ้าท่านขึ้นเนี่ยก็เข้าเงื่อนไขเลยเอกสารเนี่ยก็ประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนหนังสือการเลี้ยงกุ้งนะฮะ
2: ครับ
0: มันมีระเบียบประมงในการควบคุมเรื่องกุ้งอยู่ต้องมีหนังสือในการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำเหมือนว่าไปซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำต้องให้ทางบริษัทหรือเอกชนที่เพาะพันธุ์กุ้งเนี่ยออกไปจำหน่ายลูกพันธุ์ประกอบมานะฮะแล้วก็มีภาพถ่ายบ่อหรือพื้นที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นมาเนี่ยก็สำเนาสมุดธนาคารก็จะประกอบในการพิจารณาแล้วก็โอนเงินให้เกษตรกรครับ
2: แล้วถ้าเขาไม่มีอ่ะครับบางทีชาวบ้านเขาก็
0: อันนี้ฮะมันมีกลุ่มหนึ่งคือไม่มี
2: ครับ
0: อันนี้ก็สำรวจหมดฮะคือแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีอีกกลุ่มที่ไม่มีอันนี้เพราะเข้าคณะกรรมการกชพเนี่ยซึ่งนายอำเภอเป็นประธานเนี่ย
2: ครับ
0: ซึ่งนโยบายรัฐบาลเนี่ยกำชับอยู่แล้วว่าให้รับแล้วเดี๋ยวไอ้กลุ่มไม่มีเนี่ยก็เข้าส่งตอบประธานบาร์ทีมมาตรการเยียวยาในกรณีพิเศษ
2: ครับก็คือเขาอาจจะไม่มีหลักฐานในการไปซื้อลูกกุ้งลูกปลามาเลี้ยงไงแต่ถามว่าเสียหายจริงไหมคือเขาไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่นะถ้าคืออาชีพเนี่ยเขาขึ้นยกเว้นสมัครเล่นทีนี้ถ้าบอกว่าจะต้องไปเอาหลักฐานโน่นนี่นั่นแล้ววันนี้ไม่มีก็ความจริงก็คือว่าก่อนน้ำมันเต็มหมดแล้วอะใช่ไหมครับไปนี้ก็ยืนยันได้อยู่แล้วจากภาพถ่ายดาวเทียมบ้างอะไรบ้าง
0: ลดขั้นตอนลดความยุ่งยากให้ฮะ
2: ใช่
0: เราอาจจะดูว่าคนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกกระสอบอาหารอะไรนี้ประกอบอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะไม
2: ่
0: มีลูกพันธุ์สัตว์น้ำอาจจะหลุดรอดไปแต่ว่าเขามีมันต้องมีอะไรหลงเหลืออยู่เนี่ยนะ มีอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระสอบอาหารกุ้งอาหารปลานี่ก็เอาภาพถ่ายพวกนั้นก็มาก็ได้จะไม่มีจริง
2: ๆทีนี้สุดท้ายครับท่านผอ.ครับ
0: รับรองอ่ะ
2: ครับสุดท้ายครับท่านครับสุดท้ายก็คือว่าเอาละอันนี้คือคนเลี้ยงแล้วเสียหายแล้วก็เยียวยานะครับตามหลัก

0: ทีนี้หลังจากนี้ล่ะเขาก็จะกลับมาเลี้ยงใหม่อีกรอบหนึ่งทุนหายกำไรหดหมดแล้ว
1: ฟื้นฟูเยอะเลย
0: กรมประมงมีพันสัตว์น้ำมีอะไรที่จะมาช่วยเขาบ้างไหมครับหลังจากนี้ครับ
2: อันนี้ก็เป็นภารกิจที่กรมประมงได้พิจารณาแล้วว่าเนื่องจากว่าภารกิจของกรมประมงเนี่ยมันก็จะมีโครงการต่างๆในงบประมาณปี70เนี่ยในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเนี่ยตอนนี้กรมประมงก็ให้นโยบายเป็นอันดับแรกเลยนำกลุ่มที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเนี่ยเข้าร่วมโครงการเช่นตัวอย่างโครงการเกษตรที่ดีใหม่ด้านการประมงอันนี้เราก็จะสนับสนุนเป็นปลาอาหารปลาหรือโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันนี้มันก็จะมีเงื่อนไขสนับสนุนปลาอาหารปลาเนี่ยเราจะเอากลุ่มพวกนี้เข้าร่วมโครงการในปี70เนี่ยเรามีหลากหลายโครงการแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเราเป็นมากมากถึง 2-30,000 รายต่อปีครับ
0: ครับครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นเราจะไม่ของบกลางถึงเข้าใจว่ารัฐบาลก็คงจะให้ใช้ภารกิจหรือว่าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้เป็นอันดับแรกฮะคล้ายๆพื้นที่ที่เกษตรกรไปเผาฟางเผาข้าวโพดเนี่ยอันนี้กระทรวงเกษตรมีเงื่อนไขว่าถ้าไปทำไปเผาเนี่ยก็จะไปให้เขาร่วมโครงการภาครัฐเนี่ยเพื่อลดการเผาเนี่ยฮะอันนี้เราก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันฮะ
0: เดี๋ยวไว้หลังจากน้ำลดแล้วนะครับตอนน้ำตกขอบบ่อแล้วจะมาเริ่มต้นเพาะเลี้ยงกันอีกครั้งหนึ่งใครที่มีปัญหาว่าไม่มีทุนแล้วอยากได้พันกุ้งพันปลาจากประมงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยโทรหาผอ.ขอกุ้งจากกุ้งปลาจากผอ.ให้ชาวบ้านอีกทีหนึ่งแล้วกันนะท่านนะ
2: ได้ได้ฮะก็เรามีโครงการพวกนี้ไม่กุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอะไรจะเข้าร่วมเกษตรกรถนัดด้านไหนก็เอามาเข้าร่วมโครงการในด้านนั้น
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.โยธินนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: ครับค่ะถือว่าทางด้านของกรมประมงก็มีมาตรการในการที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาคืออย่างที่เราได้ยินข่าวว่าทางฉะเชิงเทราเองหรือว่าปราจีนบุรีเนี่ยบางคนลงเป็นล้านนะคะพี่ถนอม
0: มีคุณลุงอยู่คนหนึ่งนะแกเลี้ยงปลาใหญ่หมดเลย
1: ค่ะ
0: คือแกเลี้ยง5ปีปกติเนี่ย8เดือน12เดือนเต็มที่จับขายแล้วเนาะแกเลี้ยงปลา5ปีด้วยความเชื่อมั่นว่าบ่อก็ดีสิ่งที่แกสร้างไว้ก็ดีเนี่ยมันจะสามารถจะป้องกันได้แล้วมันไม่เคยเกิดเหตุนะเพราะงั้นแกซื้อปลาใหญ่มาเลี้ยงอย่างปลาบึก 1,500 ตัว
1: โอ้คือเลี้ยงเป็นระยะเวลาที่นาน
0: แล้วเลี้ยง5ปี
1: ตัวใหญ่มากๆนะ
0: ใช่ตัวใหญ่หมดเลยอ่ะ
1: ผลผลิตคือดีมาก
0: ขนาดปลากระพงแกใน5ปีนะคิดในตัวขนาดไหนใช่มั้ยปรากฏว่า
1: พอน้ำท่วมรอบนี
0: ้ไปหมดเลยเสียหายหมดเลยแกบอกว่าแกร้องไม่ออก
1: จุ
0: ดแล้วก็เฉพาะรายนั้นรายเดียวนะ 20-30 ล้านนะนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ทางภาครัฐจะได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับแน่นอนนะครับเยียวยาแค่ไร่หนึ่งไม่กี่พันบาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันเทียบกันไม่ได้ละครับกับปลาบึกตัวเดียวอะนะครับแต่ว่ามันก็ทำได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านกลับมาฟื้นยืนคืนสภาพแบบมีกำลังใจโดยรัฐสนับสนุนได้อย่างไรการช่วยเหลือก็ไม่อยากให้มีเงื่อนไขเยอะนะ
1: ค่ะ
0: คือให้เชื่อชาวบ้านบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ต้องมีภาพถ่ายหรือว่าต้องมีเอกสารประกอบคือบางทีนะจุดนั้นเนี่ยมันหายค่อนข้างยาก
0: คือบางอย่างก็ไม่ต้องใช้อ่ะคนก็รู้อยู่แล้วประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วแล้วจะเอาโน่นเอานี่เอานั่นคือเชื่อชาวบ้านบ้างถ้าเราไม่เชื่อเลยบอกเอารูปถ่ายมาเอาภาพถ่ายมาแม้กระทั่งเอากระสอบไปเลยนะกระสอบอาหาร
1: กระสอบอาหารกุ้งอาหารปลาแบบนี้มาม
0: ันจะต้องขนาดนั้น
1: บางทีมันก็หายไปกับน้ำนะก็เข้าใจนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านพ้นในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะเอาไปกันที่คุณสุชินจากกรุงเทพมหานครกันบ้างคุณสุชินเนี่ยบอกว่าต้องการเยียวยาของเสียหายซึ่งคุณสุชินก็น่าจะเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: คุณสุชินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณถนอมคุณยนัท
0: ครับคุณลุงอยู่เขตบางเขนอยู่ตรงหมู่บ้านอะไรซอยไหนครับ
3: ชุมชนวัชรปราณีครับ
0: วัชรปราณีน้ำท่วมถึงไหน
3: ก็ขึ้นรถที่หัวเข่าครับ
0: เข้าบ้านไหม
3: เข้าสิครับ
0: เข้าสิ
1: น้ำเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อย
0: น้ำเข้าอยู่กี่วันน่ะถึงจะลง

0: ทิศประมาณทิศกว่าครับ
1: อาทิตย์กว่า
2: ครบ7วัน
1: แล้วมีเรื่องอะไรที่จะให้ช่วยเหลือผ่านรายการครับ
0: เอาละครับแต่เรื่องนั้นผมขอพูดเป็นส่วนรวมนะครับคุณถนอม
1: ครับ
0: คือว่าผมได้ไปกับเพื่อนบ้านไปที่เขตเพื่อจะไปทำเรื่องขอดาวเยียวยาเนี่ยฮะแต่ว่าพอไปถึงเขตเขาบอกว่าทางเขตไอ้ทางกทม.จะช่วยเฉพาะบ้านพังอย่างเดียวของในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: แล้วเรื่องนี้คือว่าคุณถนอมต้องคิดดูบ้านท่วมน้ำจะพังเลยครับมันจะพังไอ้ของที่เนี่ยไอ้ของใช้ของอะไรในบ้านเนี่ยครับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนานาเนี่ยหมดฮะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คือนอกจาก อุปกรณ์ในบ้านเนี่ยก็เสียหายเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: อันนี้ผมจะพูดอย่างขอโทษนะขอโทษครับผมคือว่าอย่างเนี้ยที่บอกกับขนขยะกันเยอะแยะเยอะแยะขนไม่หวอดไม่ไหวน่ะทรัพย์สินของชาวบ้านทั้งนั้นแหละครับ
1: ไอ้ที่ว่าเป็นขยะที่เอามาทิ้งนั่นคือทรัพย์สินที่เสียหาย
0: นั่นแหละครับคุณถนอม
1: ถ้ามันไม่จมน้ำก็ยังเป็นทรัพย์สินมีมูลค่าอยู่
0: ครับ
1: นั่นนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าต้องการเยียวยา
0: ไปขนไปทิ้งนะครับคุณถนอมนั่นที่ขนกันไม่หวอดไม่ไหวเนี่ยครับ
1: จริงจริงจริง
0: อันนี้
1: จริ ง
0: คุณลุง
1: เลยครับครับเห็นด้วยกับคุณลุงครับว่าไอ้ที่เรามองว่าเป็นขยะที่ก็เอามาทิ้งนั่นคือทรัพย์สินโซฟาบังเก้าอี้บังโต๊ะบัง
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้ได้
1: ใช้ได้
2: พอน้ำท่วมมันก็เกิดความเสียหายเลยต้องเอาไปทิ้ง
1: เลยทิ้งกลายเป็นขยะทีนี้พอจะเยียวยาเขาบอกไม่ได้ได้เฉพาะตัวบ้านพัง
0: มันเศร้าใจเลยครับแต่ว่าผมก็ไม่มีอะไรคือว่าผมพูดเลยผมตัวคนเดียวนะผมพูดในส่วนรวมเลยครับคุณถนอม
1: คุณลุงเดี๋ยวนะทีมงานขึ้นข้อมูลที่กทม.เขาจะได้รับลงทะเบียนอ่ะขึ้นภาพมาหน่อยครับในกลุ่มไลน์ส่งขึ้นมาหน่อยครับจะได้เห็นว่าถ้าต้องการเยียวยา 9,000 บาทนะครับจากรัฐบาลตามเงื่อนไข 9,000 5,000 หรือ 9,000 เนี่ยนะอันนี้เข้าแอปทางรัฐจบเลยไม่ต้องไปเถียงกันว่าเอาเอกเดี๋ยวลุงฟังแป๊บหนึ่งลุงฟังแป๊บหนึ่งจะได้ไม่ต้องไปโต้แย้งโต้เถียงกันนะเข้าแอปทางรัฐเลยนะครับถ้าเข้าได้เข้าแอปทางรัฐถ้าเข้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปที่สำนักงานเขตสำหรับกทม.นะอยู่ต่างจังหวัดอบต.เทศบาลก็ไปผมมั่นใจว่าอบต.เทศบาลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขาช่วยกัน
2: เพราะเจ้าหน้าที่ถึงแบบประชาชนอย่าง
1: ชาวบ้านเขาจะช่วยกันแต่พอไปในกทม.นี่มันดูจะมีเงื่อนไขเยอะอาจจะไม่เคยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการ 9,000 นะครับหรือ 5,000 แล้วแต่ว่าน้ำล้อมน้ำท่วมกี่วันนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ลงแอปทางรัฐส่วนครับส่วนที่เป็นทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันเนี้ยกทม.รับลงทะเบียนโดยตรงถ้าไปยื่นที่สำนักงานเขตแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องเอาโน่นเอานี่เอานั่นหรือบางคนปฏิเสธว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้อย่างที่คุณลุงว่าเนี่ยนะลุงนะ
0: ครับ
1: ขอภาพถัดไปเลยครับให้นี่ครับแอปทางรัฐโหลดลงมือถือแล้วลงทะเบียนเลยเพื่อรับ 9,000 แล้วก็ถ้าเป็นความเสียหายเนี่ยเขาเรียกว่าเงินช่วยค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกทม.ค่าซ่อมแซมก็ไม่ได้บอกว่าค่าซ่อมแซมอะไรนะแต่ที่มันทรัพย์สินเสียหายไง
2: ความวงกว้างนะ
1: ใช่นะครับเข้าไปในอันนี้เขาเรียกอะไร
2: แอปเคลมเป็นเว็บไซต์นะคุณลุง claim.bangkok.go.th ค่ะ
1: ครับ
2: คุณลุงดูทีวีอยู่นะขณะนี้ไหมคะจะได้ดูเว็บไซต์ด้วย
0: ผมไม่ได้ดูแล้วครับผมใช้มือถือดูทันทีผมไม่ได้ดูบัตรทวีผมไม่เสียครับเสียจากน้ำท่วมครับ
1: เพราะงั้นถ้าท่านดูทีวีอยู่นะครับถ้าต้องการเงิน 9,000 นี้ต่างหากแอปทางรัฐถ้าไม่มีแอปทางรัฐทำไม่เป็นไปเขตกทม.ไปเทศบาลอบต.แล้วแต่ถ้าอยู่ในกทม.นะครับทรัพย์สินเสียหายนะครับเข้าแอปนี่แหละ claim.bangkok.go.th อันนี้เป็นเว็บไซต์นะ www.claim.bangkok.go.th อันนี้ไปเข้าตรงนี้ต่างหากนะครับ
2: หรือสามารถลองโทรไปที่สายด่วนไหมคะจะได้ไปปรึกษาก่อนว่าเหตุอะไรทำไมพอไปหาเจ้าหน้าที่แล้วถึงไม่ได้ตามนั้นอย่างเงี้ยค่ะคุณลุง
1: โทรไปไหนดี
2: 1555ค่ะคุณลุง
0: ครับแล้วขอโทษอย่างผมไม่ได้คอมเพลนเจ้าหน้าที่เขานะเจ้าหน้าที่เขาดีมากเลยแต่เขาผมคิดว่าทางเจ้าทางบนบอกมาว่าอย่างนี้เขาก็บอกผมไปอย่างนี้แต่เจ้าหน้าที่เขาดีทุกคนนะครับ
1: อืมได้ครับคุณลุงครับขอบคุณคุณลุงสุชินนะที่สะท้อนปัญหามานะ
0: ขอบครับอยากให้คุณถนอมช่วยสะท้อนปัญหาของชาวบ้านไม่ใช่ผมคนเดียวชาวบ้าน
1: ครับครับลุงครับ
2: ได้ค่ะคุณลุงเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีครับก็เข้าใจนะพี่ถนอม
1: กทมก็ต้องระวังสิ่งเหล่านี้นะต้องระวังสิ่งเหล่านี้นะให้มันชัดให้มันชัดนะครับประชุมแล้วก็ให้กำชับให้มันชัดกฎระเบียบกติกาให้ชัดอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรที่ได้ไม่ต้องให้เหตุผลก็ได
2: ้ค่ะ
1: แต่อะไรที่ไม่ได้ต้องให้เหตุผล
2: เพราะว่าอะไรคือต้องมีเหตุผลที่รองรับให้ชัดเจนนะ
1: ลุงสุชินพูดเนี่ยมีเหตุผลน่าฟังมากนะไอ้ที่บอกว่าขยะเยอะไปหมดนั่นน่ะก่อนจะเป็นขยะเป็นทรัพย์สิน
2: คือมันเคยอยู่ในบ้านเราใช้ได้แต
1: ่
2: พอน้ำท่วมมาพัดพาไปแต่ว่าบังเอิญคือน้ำอ่ะมันไม่ได้พัดบ้านพังไง
1: ครับ
2: พัดแค่สิ่งของ
1: คือถ้าหม้อลอยน้ำเนี่ยไม่เป็นไร
2: ค่ะ
1: กะละมังลอยน้ำไม่เป็นไรอันนี้เก็บไม่ต้องเยียวยาอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยของจมน้ำลอยน้ำแล้วก็จะเอาทุกอย่างนะอะไรล่ะหม้อลอยน้ำ
2: แต่ถ้าเป็นตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ย
1: เออนี่ตู้พังตู้พังตู้เสียหายจะเยียวยาเท่าไหร่ก็กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยคนต่างจังหวัดน่ะเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขายังนับเป็นตัวให้แต่คนกรุงเทพเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเพราะงั้นก็ต้องดูให้ครอบคลุมนะครับ
2: ก็ถือว่าเราเป็นเสียงสะท้อนนะคะที่จะสะท้อนไปถึงกรุงเทพมหานครเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยกันติดตาม
1: เราปล่อยน้ำท่วมเขาว่าเขาไม่อยากโดนน้ำท่วมหรอกเนาะไม่ได้เตือนกันนะเตือนกันไม่ทันนะนะครับถ้าเตือนกันทันสักนิดจะได้ยกขึ้นสูงถ้าเตือนสักคืนวันศุกร์วันเสาร์ก็ไม่ท่วมอ่
2: ะ
1: ใช่ไหม
2: มีการแจ้งเตือนที่รวดเร็วนะ
1: ใช่นะครับ
2: ไปที่คุณเกรียงศักดิ์กันบ้างคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยเป็นพ่อค้าขายผักย่านแจ้งวัฒนะ
1: ไปดูราคาผักกันหน่อยนะพี่เกรียงศักดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณถนอมครับ
1: ครับเห็นกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของราคาผักบางตัวโดยเฉพาะผักกินใบยังไม่ค่อยจะมี
3: ใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมผักกินใบมีอะไรบ้างอะครับ
3: โอ้พวกคะน้าผักบุ้งจีนนะครับผมแพงน่าดูครับวันนี้5โล400ครับ
2: โอ้คะน้า
3: 5โล400ครับผมคะน้าครับ
1: 5โล400เหรอ
3: ครับผมไม่ขาดตลาดเลยครับไม่มีด้วยนะครับตลาดสี่มุมเมืองครับ
1: แล้วปกติเนี่ยปกติพี่เกรียงเนี่ยเวลาไปซื้อของมาไปซื้อตลาดสี่มุมเมือง
3: ครับผม
1: มาซื้อมาขายก็อย่างที่เห็นในภาพนี้ของพี่เกรียงเขานะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน้ำท่วมอ่ะไอ้คะน้าเนี่ยโลเท่าไหร
3: ่คะน้าโลละ20บาทเองครับ
1: แล้วตอนน้ำท่วมตอนนี้5โล400
3: ใช่ครับผมเนี่ยวันนี้ซื้อมา400เต็มๆเลยครับ
1: โลนึงเกือบ100นะ
2: ราคาขึ้นน่ะเพราะว่าผลผลิตการเกษตรก็เสียหายไปกับน้ำ
1: ก็ตอนนี้คะน้าปลาเค็มก็ไม่ต้องกินกินแต่ปลาเค็มก่อน
2: กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปก่อน ช่วงนี
1: ้แล้วอะไรอีกที่มันขึ้นราคาตอนนี้ที่มันขึ้นไปพิเศษอะครับ
3: ก็มีพวกใบผักกะเพราโหระพาเนี่ยครับโลละ104 120ครับถูกสุดก็120ครับ
2: ค่ะคือเรียกว่าถ้าเราไปกินกะเพราช่วงนี้อาจจะไม่
3: 400เหมือนกันครับผม
1: อะไร400นะ
3: ผักบุ้งจีนนะครับ5โล400ครับ
1: ผักบุ้งจีน5โล400คะน้า5โล400จากโลที่20 30เนี่ยนะ
3: ใช่ครับผม
2: ค่ะแล้วอย่างเรื่องพริกล่ะคะคุณลุงพริกมีการขึ้นราคามั้ยคะ
3: อะไรนะครับ
2: พริกค่ะพริก
3: อ๋อพริกแดงไม่แพงครับผมตลาดโลละแค่50บาทครับผม
1: พริกแดงไม่แพงอันนี้พริกไทยหรือพริกจีนอ่ะ
3: อ๋อมันส่วนมากจะเป็นพริกมาจากพม่าก็มีครับ
1: โอ้น้ำไม่ท่วม
3: พริกพม่า
2: พริกไทย
1: คร
2: ับ
1: ยังได้อยู่ครับแล้วพวกคะน้าผักบุ้งจีนนี่ของไทยหรือของจีน
3: อ๋อของไทยครับผม
1: ของไทยโดนน้ำท่วมขึ้นกันมาหาโหดขนาดนี้เลย
3: ใช่ครับไม่รู้ว่าขายยังจะได้ราคากำไรอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับผม
1: เพราะฉะนั้นใครที่น้ำท่วมแล้วไม่รู้จะทำอาชีพอะไรไปปลูกผักบุ้งกับคะน้าดีกว่า5โล400
2: แต่แนะนำให้ปลูกในที่สูงหน่อยอยู่คอนโดเขาปลูกได้นะคะพี่น้อง
1: โอ้แล้วยังไงทีนี้พอไปซื้อแพงๆมาอย่างนี้เนี่ยปกติพ่อค้าขายยังไงขายปลีก
3: มันตอนนี้ก็ต้องขายขอให้ได้แค่เสมอตัวเอาตัวอื่นมาช่วยครับผมคุณถนอมครับแต่ตัวนี้เราแค่ขายเราซื้อมาแค่ขายเป็นแบบนั้นที่มันแพงหน่อยครับแล้วก็อย่างพวกกระหล่ำผักลุยอะไรเงี้ยมันถูกตังหน่อยมะเขือแตงกวาถูกตังหน่อยแล้วก็เอาตัวเจลียตัวนี้ครับมาจนเจือตัวนี้ครับถ้าอย่างนั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับลูกค้าก็ถอยเหมือนกันครับผม
1: แล้วเห็นวันก่อนบอกว่าไอ้กระหล่ำปลีหัวละ3บาท5บาทเองนะ
2: ค่ะ
1: โลนึงใช่มั้ยโลนึงใช่มั้ย
3: ครับโลประมาณ2บาทจะมี3บาทก็มีสมัยก่อนครับ
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
3: ตอนนี้ขึ้นมาถุงนึงก็70-80บาทครับผม
2: โอ้ค่ะ
3: ตกโลละ7บาทแต่ก็ขายปีกตอนนี้ตลาดอยู่ที่โลละ12บาทครับ
1: ครับแล้วถ้าไปตลาด4มุมเมืองไปซื้อเนี่ยยังไม่ขาดแคลนใช่ไหมแต่ราคาปรับตัวสูงขึ้น
3: จะขาดแคลนอยู่ตัวนึงคือคะน้าครับผม
1: คณะขาดแคลนจึงแพงมากนะครับ
3: คณะหายากที่สุดครับ
1: ครับเอาละครับขอบคุณพี่เกรียงนะสะท้อนปัญหาให้ฟังนะครับว่าขณะนี้นะครับผักกินใบอย่างที่ท่านรองอธิบดีท่านรองปลัดพูดเนา
2: ะ
1: ปัญหาผักกินใบตอนนี้เราก็กินอะไรที่มันเป็นหัวเป็นต้นไปก่อนขอบคุณครับพี่เกรียงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณถนอมครับ
1: ครับ
2: ก็มันเป็นเรื่องของราคานะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ำท่วมสินค้าการเกษตรเนี่ยก็เกิดความเสียหายแล้วช่วงนี้พี่ถนอมใกล้กับเทศกาลกินเจด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะว่าน
1: ี่เริ่มแล้วนี่ใช่ไหม
2: ใช่อย่างพวกคะน้าเนี่ยก็เอาไปทำแบบจับฉ่ายอะไรอย่างงี้ไห
1: ม
2: พวกเป็นหัวอะไรอย่างเงี้ย
1: คะน้าปลาเค็มนี่พี่ชอบมาก
2: นั่นต้องช่วงนี้งดไปก่อนเป็นพวกปลาสลิดแทนได้ไหมคะ
1: คือ มีร้านคะน้าปลาเค็มอยู่ร้านหนึ่งแถวแก่งคอย
2: ค่ะ
1: พี่ผ่านมาแล้วก็แวะไปทานโดยบังเอิญนะอร่อยมากวันหลังก็พยายามจะไปทางนั้นให้ได้อีกนะเพื่อจะแวะกินอีกนะ
2: ทีนี้
1: มันอิ่มมาแล้วก็เลยซื้อกลับมาพอซื้อกลับมาเสร็จปั๊บมากินที่บ้านพอเปิดปั๊บกลิ่นมันเหม็น
2: ค่ะไม่ควรที่จะซื้อกลับมานะ
1: ทิ้งหมดเลยอ่ะเออก็เลยจะไม่กลับไปอีกโอ้มันไม่เสมอ
2: มันเป็นความผิดพี่ถนอมหรือเปล่าคะที่ห่อกลับมาจริงๆต้องกินตรงนั้น
1: เหรอ
2: จะได้จดใหม่เดี๋ยวสายสุดท้ายกันหน่อยค่ะคุณบุญมีเชียงใหม
1: ่ครับ
2: อ่ะน่าจะไม่ทันนะคะวันนี้
1: ทันไหมไม่ทันแล้วเนาะ
2: ใช่
1: ตอบตรงนี้ก่อนพี่ธรจากบุรีรัมย์ชมรมหมู่บ้านคล้ายๆชาปนกิจล้มละลายไปฟ้องไม่ได้ทำยังไงดีส่งเงินไปหลายสิบปีอ้าวเป็นชมรมคล้ายๆชาปนกิจแต่ว่าไม่ได้เป็นการจดจัดตั้งที่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องลองคุยกับทางกรรมการหมู่บ้านดูนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะพี่ธรครับแล้วก็ถ้าเขาเอาไปแล้วเนี่ยยังไงก็สามารถเราเป็นผู้เสียหายสามารถจะรวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับดูว่าเขาช่อโกงเขาทำอะไรยังไงคือเอาเงินเราไปแล้วไปทำให้มันล้มละลายไปอะไรไปเนี่ยอันนี้ก็สามารถรวมตัวกันแล้วไปแจ้งความดำเนินคดีและไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ช่วยก่อนนะครับส่วนคุณโสพลโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเดือนก่อนยังใช้ได้มาเดือนนี้ใช้ไม่ได้อ้างว่าเขามีรถจบแล้วนะครับเพราะว่ายังมีหลายท่านมากทักข้อความส่งมาหาผมเรื่องว่าไม่ได้บัตรสวัสดิการไม่ได้บัตรสวัสดิการใช่ไหมเพราะมันเริ่มตัดตั้งแต่วันที่1ใช่ไหม
2: ที่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มใช้1ตุลาคม
1: ถ้าท่านไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับนะยอมรับนะครับว่าท่านหมดสิทธิ์แล้วนะครับไม่สามารถจะไปอุทธรณ์ฎีกาใดๆได้อีกนะครับ
2: ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวมีการฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
2: พาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10
1: อ่ะเชิญหน่อยนี่พี่น้องบ้านผมนะเขาจัดที่นี่ที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับงานบุญนี้ก็เขาจะหมดวันไหน
2: งานบ
1: ุ
2: ญสำคัญ2-11ตุลาคมวันนี้วันที่9
1: นี่จะหมดบุญใหญ่แล้วนะบุญใหญ่ภาคใต้เนี่ยเป็นงานใหญ่มากแล้วก็เป็นประเพณีที่เป็นวันหยุดของภาคใต้นะ
2: มันเป็นวันหยุดประจำภาคจะต้องมาร่วมมือร่วมใจกัน
1: หยุดงานในงานบุญเดือน10เนี่ยนะคือเป็นวันหยุดราชการ
2: เป็นบุญสำคัญของภาคใต้
1: ของภาคใต
2: ้
1: จริงๆทั้งเหนือทั้งอีสานเขาก็มีบุญเดียวกันแต่ว่าเรียกต่างกันไปก็เชิญชวนนะครับที่สมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทีมงานขึ้นภาพมานิดนึงครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่ามีศิลปินดาราแล้วก็ใครที่อยากจะทานของใต้พี่ถนอมขนมลงขนมรา
1: ชอบไหมอ่ะ
2: ชอบอาหารกินยากด้วยนะ
1: ไปที่นี
2: ่เดี๋ยวต้องไปบ้าง
1: นะครับเอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ
2: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อก ถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี
7: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้

0: หมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้งภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: หากย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาจะพบว่าเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่เสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังดินแดนอีสานเพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟหลวงที่ออกจากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดามาถึงสถานีรถไฟนครราชสีมาในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันที่2พฤศจิกายน2498จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อส่งวางพวงมาลาสักการะท้าวสุรนารีก่อนจะเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประทับพระราชอาสน์ณพลับพลาชั่วคราวชุดพระราชอาสน์ดังกล่าวปัจจุบันถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ซึ่งประกอบด้วยพระราชอาสน์2ที่และโต๊ะเคียง1ตัวออกแบบและสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ชุดพระราชอาสน์นี้ยังถูกใช้เป็นที่ประทับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงทำพิธีเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาเมื่อวันที่20ถึง25ธันวาคม2443และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมาทำพิธีฉลองโล่กองทหารม้าเมื่อวันที่12ถึง20มกราคม2446พระราชอาสน์ชุดนี้จึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ส่งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของราษฎรและความผูกพันที่มีต่อปวงชนชาวนครราชสีมา
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับน้องสายปานปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับน้องสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:07 นนะคะจนถึง 16:00 นนะคะก็นอกจากเราสองคนวันนี้นะยังมีทีมงานเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณคณิษฐายิ้มดีค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานโดยคุณมนวิภาเทียมแสนและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Live นะคะมีคำว่า Live ข้างหลังด้วยนะภาษาอังกฤษนะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นภาษาไทยนะก็เราเปลี่ยนกันมาย้าย Live ในเพจนี้แล้วนะคะเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันได้เช่นเคยค่ะ
1: ครับไลฟ์เนี่ยหมายถึงว่าเราจะมีการไลฟ์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวภาคหลักแล้วก็รายการต่างๆของ FM 92.5 เครือข่ายวิทยุแห่งชาตินะครับก็จะมาไลฟ์ผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับแต่ว่าในส่วนของเพจเดิมก็ยังคงมีอยู่นะ
2: นี่
1: เป็นการอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามกันผ่านทางออนไลน
2: ์แล้วก็เป็นกิจกรรมด้วยของทางสถานีของเรานะคะเผื่อมีกิจกรรมอะไรก็จะมาอัปเดตผ่านเพจสถานีอีกเพจนึงนะคะก็จะแยกกันเลย2เพจนะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยติดตามเอาไว้เลยทั้ง2เพจนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะ
1: ครับทุกเขาเรียกว่าทุกแพลตฟอร์มนะครับ Facebook TikTok หรือว่าจะไปติดตามมาทางแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแอปพลิเคชัน NBT Plus ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางทุกคอนเทนต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณจะไม่พลาดนะถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับส่วนวันนี้เรามีการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการลงพื้นที่ของทางผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่วันนี้ท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพน
2: ม
1: นะครับไปติดตามในเรื่องของการตรวจราชการของคุณวีรยุทธงามจิตนะครับรวมถึงในช่วงที่2ของเรานะครับจะไปพูดคุยในประเด็นของการชวนเที่ยวกันบ้างนะครับไปเที่ยวเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนกันนะเป็นงานประจำปีซึ่งปีนี้ก็ต้องเรียกว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าจะมีการจัดขึ้นอย่างไรนะครับมีไฮไลท์อะไรสำคัญสำคัญเนี่ยจะมาอัปเดตแล้วก็แชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกไปติดตามกันก่อนในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับอย่างที่เราได้เกริ่นกันไว้นะครับไปกันที่นครพนมไปติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการของจังหวัดนครพนมนะครับโดยทางคุณวีรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการลงพื้นที่ไปนะครับไปติดตามกันกับทางคุณคัทริยาศรีสุธรครับผู้สื่อข่าวจากสวทนครพนมตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับ
2: สำหรับบรรยากาศในการลงพื้นที่ของทางคุณวีรยุทธงามจิตค่ะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ค่ะสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ของท่านผู้ช่วยเลขานะคะก็ได้ลงมาตรวจราชการในจังหวัดนครพนมค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำเพื่อรองรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปีนี้ค่ะ
1: ครับกำหนดการในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับไปตรวจพื้นที่ไหนบ้างครับ
4: ในช่วงเช้าก็จะท่านได้ไปชมและชมการสาธิตการตรวจความปลอดภัยของเรือโดยสารแล้วก็เรือพัทกะที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมค่ะแล้วก็ได้ร่วมชมการสาธิตการฝึกซ้อมแผนด้านความปลอดภัยทางน้ำด้วย
1: ครับ
4: ค่ะและก็ในช่วงบ่ายก็ได้เดินทางมาที่อำเภอธาตุพนมค่ะ ได้ไปดูจุดผ่อนปลนท่าเทียบเรือสินค้าอำเภอท่าพนมค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนท่าพนมค่ะแล้วก็กำลังพบปะกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการคมนาคมค่ะว่ามีแล้วฟังปัญหาจากชาวบ้านว่ามีเสียงสะท้อนให้ไปถึงรัฐบาลยังไงบ้าง
1: ครับก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจเพื่อจะได้เช็คความพร้อมสำหรับงานประเพณีไหลเรือไฟที่จะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆล่ะคะอย่างการดูแลความปลอดภัยในช่วงงานประเพณีทางจังหวัดเองมีการเตรียมการยังไงไว้บ้างคะ
4: ทางจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกนะคะโดยมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านรขตำรวจน้ำสถานีตำรวจภูธรโรงพยาบาลนครพนมเทศบาลเมืองอบจ.แล้วก็ปภ.นะคะ
1: ครับ
4: ก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งการจราจรรวมถึงทางน้ำด้วยค่ะ
1: ครับแล้วจากสถิติที่ผ่านมาครับของนครพนมในช่วงเทศกาลไหลเรือไฟเนี่ยมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตาหนาแน่นไหมครับ
4: นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มาตรการเราก็เข้มงวดขึ้นในทุกๆปีเพื่อไม่ให้มีจุดบกพร่องในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ครับ
4: ทีนี้ก็มีการประชุมในหลายๆรอบเพื่อเขาเรียกว่าอะไรถอดบทเรียนในแต่ละปีมาค่ะใช
1: ่ครับตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วครับในเรื่องของสถานที่คุณคัทริยาได้ไปลงพื้นที่ดูตรงนี้หรือยังครับ
4: ลงแล้วค่ะเมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมชมตรงจุดสร้างเรือไฟนะคะท่านผู้ว่าก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วยรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ไปดูสถานที่แล้วก็ให้กำลังใจทีมศิลปินเรือไฟในบริเวณโดยรอบการจัดงานเนี้ยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเตรียมตัวทุกอย่างค่ะเพื่อทั้งจุดจอดรถห้องน้ำอะไรเงี้ยมีบริการทุกอย่างเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วในส่วนของงานช่วงประเพณีไหลเรือไฟประจำปีนี้ล่ะคะจัดขึ้นที่ไหนยังไงช่วงไหนแล้วปีนี้มีอะไรที่เป็นไฮไลท์พิเศษที่น่าติดตามบ้างคะ
4: ไฮไลท์ถ้าจะพูดถึงไหลเรือไฟก็ต้องเป็นเรือไฟที่ยิ่งใหญ่ของเรา12อำเภอ12ลำค่ะงานจะจัดตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ค่ะในวันที่16ก็จะเป็นงานพิธีเปิดแล้วก็วันที่ไหลจริงๆก็จะเป็นวันที่26ตุลาคมค่ะแต่ทุกวันทั้ง12วันก็จะมีเรือไฟโชว์สลับกันไปในแต่ละวันคือใครมาวันไหนก็จะได้ชมเรือไฟเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับแล้วในส่วนของทางผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการกำชับในเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ
4: ท่านก็ได้กำชับเรื่องความปลอดภัยทางน้ำเป็นหลักค่ะเช่นทางเราจะมีนักท่องเที่ยวจากทางสปป.ลาวเข้ามาด้วยเงี้ยก็ได้กำชับว่าการจะลงเรือขึ้นเรือก็ขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสวมเสื้อชูชีพด้วยรวมถึงความปลอดภัยของโป๊ะเรือในการขึ้นลงบันไดเงี้ยค่ะให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงในแต่ละจุดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ค่ะแล้วถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปเที่ยวที่นี่ล่ะคะสำหรับที่จังหวัดตอนนี้ยังมีที่พักเหลือเพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวไหมคะ
4: ตอนนี้ที่พักถ้ามีก็คงจะเหลือน้อยลงแต่ว่ามีค่ะเพราะว่าจังหวัดเรามีที่พักค่อนข้างเยอะ
2: ค่ะ
1: ครับ
4: แล้วก็จังหวัดก็มีจุดพักให้ด้วย
2: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของการไปที่งานล่ะคะจุดจอดรถอะไรตรงไหนยังไงบ้างคะจอดได้เยอะไหมคะสำหรับถ้าจะเอารถส่วนตัวไป
4: จุดจอดรถมีเยอะมากเลยค่ะทางจังหวัดได้กำหนดจุดจอดรถฟรีให้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมแล้วก็สวทนครพนมนักท่องเที่ยวท่านไหนที่ต้องการทราบว่ามีจุดใดบ้างก็สามารถมาดูที่เพจเราได้ค่ะมีแอปพลิเคชันด้วยให้สแกน

0: แทน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะรู้ข้อมูลทั้งหมด
2: เห็นว่ามีบริการรถรับส่งด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีบริการรับส่งฟรีจากจุดจอดรถค่ะก็คือเรานำรถไปจอดแล้วก็จะมีชัตเทิลบัสเป็นรถสองแถวมารับจากจุดจอดรถไปถึงหน้างานได้เลยค่ะไม่ต้องนำรถเข้าไป
1: ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็เรียกว่าเป็นการลดการจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับจุดที่คนน่าจะเยอะนะครับสำหรับการจัดงานในเนอร์ไฟในปีนี้รวมถึงทุกๆปีที่ผ่านมาสถิติครับอยู่จุดไหนครับคุณคฤยาครับ
0: เป็นจุดแลนด์มาร์คค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีลานกิจกรรมด้วยรวมถึงเป็นจุดไฮไลท์อยู่แล้วที่เป็นแลนด์มาร์คของเราก็คือลานพญาศรีสัตนคราชที่ทุกคนมานครพนมก็จะมาไหว้แล้วก็มาชมวิวริมโขงตรงนั้นถ่ายรูปสวยด้วยค่ะ
2: แสดงว่าถ้าจะไปนครพนมเนี่ยตรงนี้ต่อให้ไม่มีงานไหลเรือไฟเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะไปที่นี่กันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจุดเช็คอินเลย
1: ครับเห็นว่ามีนอกจากการมีมหกรรมไหลเรือไฟแล้วยังมีในเรื่องของมัจฉากาชาดด้วยถูกไหมครับหรือว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
0: ในงานก็นอกจากจะมีไหลเรือไฟก็จะมีงานกาชาดที่ทุกคนสามารถมาร่วมงานได้ตักไข่แลกรางวัลแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะรวมถึงมีร้านค้าที่เปิดให้ประชาชนมาเปิดด้วยค่ะโดยรอบศาลากลางแล้วก็ริมโขง
1: ครับก็เป็นหลากหลายงานนะถือว่าเป็นการจัดแบบยิ่งใหญ่นะปีนี้เรียกว่าการเตรียมความพร้อมของทางนครพนมก็เต็มที่นะครับเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็จะมีในเรื่องของเรือไฟที่เมื่อกี้ผมเห็นตารางนะครับถ้าสมมติว่าเราติดตามในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับก็จะมีในเรื่องของตารางด้วยนะว่าเรือจะมีการปล่อยช่วงไหนใช่ไหมครับคุณธริยาครับ
0: ค่ะใช
2: ่ค่ะ
0: นอกจากเดิมใช่ค่ะมีตารางแต่ละวันออกมาแล้วว่าวันนี้จะโชว์เรือไฟลำไหนบ้างแล้วก็แต่ละวันก็จะมีการแสดงวัฒนศิลปะวัฒนธรรมด้วยค่ะที่เป็นน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนครพนมมาโชว์แต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกันด้วยค่ะ
2: ค่ะอย่างเรือไฟนี่เขาเป็นการจัดทำกันขึ้นมาเองใช่ไหมคะในกลุ่มในชุมชนหรือว่าเขาแบ่งย่อยเป็นยังไงคะคุณคาทเรียคะ
0: เรือไฟแต่ละลำก็จะมาจากแต่ละอำเภอค่ะแต่ละอำเภอก็จะนำผู้นำชุมชนในอำเภอมาร่วมแรงร่วมใจกันทำออกมาเป็นเรือไฟ
1: คร
2: ับ เราก็จะเห็นภาพเคยเห็นภาพเนาะยิ่งเรือไฟที่ตัดกับแสงตอนกลางคืนที่มืดๆนะคะถือว่าเป็นความสวยงามมากๆเลยสำหรับที่นครพนมนะแล้วก็โดยเฉพาะอยู่ตรงลานพญาศรีสัตนคราชนะคะอย่างที่คุณคาทเรียเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะงดงามนะไม่แพ้ทุกปีเลยเนาะสำหรับปีนี้นะคะ
1: ครับสุดท้ายนี้ครับให้คุณคาทเรียฝากเชิญนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ไปเที่ยวงานไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมหน่อยครับ
0: ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็สปป.ลาวหรือว่าทั่วโลกเลยนะคะให้มาร่วมสัมผัสความงามแล้วก็ความศรัทธาในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ค่ะแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์มากมายไม่ซ้ำกันเลยรับรองว่ามาแล้วประทับจิตประทับใจอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะก็ขอเรียนเชิญค่ะ
2: ครับ
1: ก็เป็นอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับงานไหลเรือไฟในครั้งนี้ย้ำอีกครั้งนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับ
0: 16ถึง27ตุลาคมนี้ค่ะ
1: 16ถึง27ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะครับบุ๊กวันได้เลยนะครับไปชื่นชมไปดูในส่วนของความตะการตาของประเพณีไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมได้นะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณคาทเรียศรีสุทธรค่ะผู้สื่อข่าวสวทนครพนมที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตามวันนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับน่าสนใจเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีโอกาสไปที่นครพนมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เห็นเรือไฟแบบเป็นจริงเป็นจัง
2: แล้วก็นอกจากแสงสีที่จะงดงามตะการตานะเห็นเขาบอกว่ามีดนตรีด้วยนะไปอีสานเนี่ยมันก็ต้องหมอลำอยู่แล้วใช่ไหมคะน่าจะสนุกสนานดีนะคะชมฟรีด้วยนะคะเชื่อว่าน่าจะคือต้องบอกว่า สวยตาแตกเลยแหละ
1: ครับ
2: เรือไฟอ่ะเนาะในทุกๆปีที่เราจะเห็นภาพก็มักจะเป็นไวรัลทุกๆปีนะคะเวลามีภาพออกมาซึ่งนครพนมนี่ก็อย่างที่คุณคาทาเรียบอกน่าจะฝั่งสปป.ลาวก็น่าจะข้ามมาเที่ยวได้
1: ข้ามมาได้นะครับเพราะว่ามีสะพานที่อยู่ใกล้ๆและก็สามารถที่จะข้ามมาฝั่งนครพนมได้นะครับอยู่เป็นเมืองท่าแขกนะครับเป็นแขวงคำม่วนของสปป.ลาวนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการรับชมแล้วก็มีการไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของที่นครพนมนะครับก็จะไปข้ามที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมีการสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ของ2ประเทศนี้นะคร
2: ับ ก็ถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเนาะซ
1: ึ่
2: งพอมีนักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยแน่นอนกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะ12วัน12คืนนะคะสำหรับไหลเรือไฟนครพนม2569นะคะ16ถึง27ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันต่อนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนกันบ้างจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อในช่วงหน้าของหมุนตามวันครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
7: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะคะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำพูนค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้นะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับที่เมืองลำพูนค่ะชวนเที่ยวเทศกาลโคมแสนดวงที่ลำพูนประจำปี2569นะคะอีกสักครู่เดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวนะคะของสวทลำพูนกันว่าโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเนี่ยเป็นยังไงจะงดงามขนาดไหนเพราะว่าช่วงที่แล้วนะคะเรา พาไปดูไหลเรือไฟกันแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของแสงสว่างสวยงามยามค่ำคืนนะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมอีกหนึ่งประเพณีที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประเพณีที่เขาเรียกว่าอะไรจัดประจำปีทุกๆปีเนาะแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่อีกงานหนึ่งเลยสำหรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยววันนี้นะอีกสักครู่เดี๋ยวจะให้ผู้สื่อข่าวมาเล่าให้ฟังนะว่างานเขาจัดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงหรือว่ารายละเอียดงานเป็นยังไงนะคะทำไมต้องเป็นโคมแสนดวงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าติดตามหมุนตามวันมาเรื่อยๆนะคะเราได้พูดคุยกับทางลำพูนเหมือนกันนะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเขามี6อีเวนต์ใหญ่นะจัดกันไปตั้งแต่ช่วง
1: ต้นเดือนตุลา
2: ปลายเดือนปลายเดือนกันยาเลยยาวมาจนถึงนู่นเลยปีหน้ามกราคมนะคะใครที่อยู่แถบทางภาคเหนือใกล้ๆนะหรือว่าอยู่ที่ลำพูนเองเนี่ยก็จะได้ไปเจอกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเลยนะสำหรับที่ลำพูนนะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของสวทลำพูนนะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วคุณวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ผู้สื่อข่าวสวทลำพูนวันนี้มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: สวัสดีคุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณปานิสราครับ
2: ค่ะ
11: ครับผม
1: ครับพูดถึงในเรื่องของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนครับต้องบอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามหน่อยครับ
11: ครับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเทศกาลส่วนหนึ่งของงานประเพณียี่เป็งหรือว่าเทศกาลลอยกระทงที่เรารู้จักกันดีนะครับในทุกปีนะช่วงลอยกระทงเนี่ยชาวล้านนาเมื่อก่อนนะครับเขาจะประดับประดาบ้านเรือนด้วยโคมไฟนะครับแล้วก็จะมีการจุดถางประทีปให้สว่างสวัยนะครับซึ่งชาวล้านนาเมื่อก่อนเขาก็มีความเชื่อว่าการถวายโคมเนี่ยเป็นการน้อมรำลึกและบูชาพระพุทธเจ้าที่ประดับอยู่บนสวงสวรรค์นะครับรวมถึงการถวายโคมเนี่ยก็เป็นการถวายพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุอริภูณชัยซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนด้วยนะครับ
2: ครับ
1: แล้วในส่วนของรายละเอียดของการจัดงานปีนี้เป็นยังไงบ้างครับ
11: รายละเอียดของการจัดงานปีนี้นะครับก็เริ่มแล้วแหละครับตั้งแต่วันที่1ตุลายาวไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับซ
2: ึ
11: ่งก็มีความเชื่อเนาะสมัยก่อนนะครับเชื่อว่าแสงจากโคมเนี่ยที่แขวนเนี่ยครับก็จะเหมือนแสงนำทางชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ ให้คนที่มาทำบุญมาแขวนโคมเนี่ยได้ร่มเย็นเป็นสุขนะแล้วก็นอกจากการแขวนโคมแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวนะครับส่วนมากก็จะเขียนชื่อแล้วก็ข้อความอธิษฐานลงบนโคมของตนเองนะก่อนที่จะนำไปถวายนะครับซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานี่ก็ถือว่าวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสะเดาะเคราะห์นะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ฝากความหวังให้แสงสว่างสวัยนะครับไปพร้อมกับแสงไฟนะครับผมรู้ฟังแล้วก็คราวนี้ครับในเรื่องของนอกจากความเชื่อของชาวล้านนาเมื่อก่อนในเรื่องของการแขวนโคมเนี่ยนะครับวิทยากรทั้งสองท่านครับ
2: ครับ
11: โคมที่นำมาแขวนในวัดนะครับรูปร่างต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคมธรรมจักรโคมดาวโคมไหหรือโคมเพชรที่แขวนกันเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยพี่น้องประชาชนคนลำพูนนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
11: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นการทำบุญสองต่อนอกจากจะเป็นการทำบุญตามประเพณีแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีรายได้จากการทำโคมนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนชาวบ้านผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านคนรุ่นใหม่นะครับที่ว่างจากการทำงานก็จะประดิษฐ์โคมแล้วก็เป็นการช่วยสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านประมาณคนละ20,000บาทต่อคนนะครับ
1: ครับ
11: แค่เป็นบุญสองต่อเลยนะครับ
1: 20,000เลยเหรอครับ
11: ใช่ได้บุญด้วยแล้วก็สนับสนุนอาชีพกระจายรายได้รอเลี้ยงเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งอีกด้วยซ
2: ึ
11: ่งชื่องานโคมแสนดวงนะครับหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะถึงแสนดวงหรือเปล่านะใช่ไหมฮะจากสถิติที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะปีที่ผ่านมาก็มีการแขวนโคมนะรวมกันกว่าเกือบแสนดวงประมาณ80,000กว่าดวงแต่ว่าปีนี้นะครับคาดว่าจะมีการแขวนโคมเฉพาะที่วัดพระธาตุอริภูมิชัยนะครับก
2: ็
11: จะมีประมาณ 125,000 ดวงเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
11: แล้วก็จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนณปัจจุบันนี้นะครับก็มีการตั้งเป้าในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นความอลังการของโคมนะครับของนักท่องเที่ยวที่มาแขวนถึง 400,000 ดวงเลยทีเดียว
1: ครับ
2: ค่ะ
11: ลองคิดดูว่าพี่น้องประชาชนชาวลำพู

0: ูลเนี่ยทำโคมแสนดวงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วมันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดไหนนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะมาเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูนในช่วงตุลาคมพฤศจิกายนให้แวะมาเที่ยวลำพูนด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: คุณวุฒิชัยคะแขวนโคมนี่เขาไปแขวนกันที่วัดพระธาตุธริพุนชัยหรือว่ามีที่อื่นๆด้วยไหมคะสำหรับในจังหวัดลำพูน
0: มีจุดอื่นด้วยครับ
2: ค่ะ
0: ที่วัดพระธาตุธริพุนชัยเนี่ยจะใช้ชื่องานว่าเทศกาลโคมแสนดวงนี่แหละครับที่เมืองลำพูนนะครับแล้วจุดอื่นๆนี่จะมีบริเวณอนุสาวรีย์พระแม่จามเทวีนะครับหนึ่งจุดแล้วก็วัดมหาวันอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะสว่างสวยกันทั่วเมืองลำพูนเลยนะครับถ้าเกิดพากันแขวนทุกจุดนะครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่เห็นคุณบุตรชัยบอกว่ารูปร่างของโคมเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ตรงนี้มีนัยยะต่างกันยังไงบ้างคะแต่ละรูปแบบพอจะทราบไหมคะตรงนี้
0: มันมีเอกลักษณ์หลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเกิดพอจะมีเวลาอยากจะเห็นโคมต่างๆให้ละเอียดขึ้นนะครับก็ไปติดตามได้ที่เพจของวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเพจของวัดทอลำพูนนี่นะครับแล้วก็เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับก็เริ่มที่จะเอารูปแบบของโคมต่างๆขึ้นไว้บนหน้าเพจก็จะมีนักร้องดารานะแล้วก็อินฟูชื่อดังเริ่มมาแขวนโคมกันละ อย่างเช่นดารานี่ก็จะมีคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็อินฟูนี่ก็จะมีคุณพิมพ์ลิพายนะครับที่มาเริ่มแขวนโคมในช่วงนี้นะครับซึ่งอยากจะแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเนี่ยนะครับก็จะมีไฮไลท์มาฝากหรือฝากในช่วงนี
2: ้
0: นะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโคมดวงแรกนี่ก็ถูกแขวนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็วันนั้นก็แขวนพร้อมกับพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะมาร่วมกันแขวนโคมเป็นปฐมฤกษ์นะครับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วงานแถลงข่าวครับที่จะเผยไปว่ากิจกรรมปีนี้จะมีไฮไลท์อะไรสำคัญมาเซอร์ไพรส์นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีขึ้นวันที่23ตุลาคม23ตุลาคมนี่คือวันแถลงข่าวว ันที่14นี่วันใหญ่เลยนะครับ14พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็คาดว่าวันแห่นะวันจริงนะก็จะมีคนมาแขวนโคมกันนับหมื่นแล้วละครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดงานมาวันที่1ใช่ไหมฮะ7โมงก็มีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาแขวนโคมกันประมาณเกือบหมื่นแล้วครับขนาดนี้นะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับมีซุปตาร์นะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์พี่หนุ่มคงกระพันนะครับคุณพิมพ์ลี่พายอย่างที่ได้เกินไปนะมาแขวนกันซึ่งถ้านับโคมนะครับตอนนี้ประมาณ 8,026 ดวงละถ้าจะเอาเป๊ะๆนะครับแล้วต้องเหนือจากวันแห่นะครับก็จะมีแห่วันที่22นะครับขออภัยคุณผู้ฟังครับแห่วันที่22พิธีเปิดงานจริงๆเนี่ยวันที่14ขบวนแห่ใหญ่นี่วันที่22นะครับแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่24นี่ก็จะเป็นไฮไลท์นะวันเทศมหาชาติแล้วก็จะมีพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาใครอยากจะซึมซับวิธีล้านนาแล้วก็รับความเป็นสิริมงคลให้มากันวันนี้เลยนะครับแล้วก็สิ้นสุดงานก็คือวันที่30พฤศจิกายน2569ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลโคมแสนดวงประจำปี2569นะครับแล้วก็ขอฝากนักท่องเที่ยวแล้วก็ท่านพิธีกรอีกครั้งนึงนะครับตลอด2เดือนนี้ถ้าเกิดใครมาที่วัดพระธาตุธริพุนชัยนะก็จะเห็นหัวองค์พระธาตุเนี่ยจะถูกอาบไปด้วยแสงสีทองริบระยับเลยครับแล้วก็โซนต่างๆก็จะถูกแขวนประดับประดาสลับกันหลากสีสวยงามมากถ้าเกิดใครที่ชอบถ่ายภาพนะใครที่เป็นอินฟูที่อยากมาทำคอนเทนต์เชิญมาที่จังหวัดลำพูนได้ครับเพราะว่านอกเหนือจากงานโคมแสนดวงเนี่ยรอบบริเวณวัดพระธาตุธริพุนชัยก็มีกิจกรรมปลีกย่อยอีกหลายงานเลยทีเดียวครับไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม2569ครับนอกเหนือจากกิจกรรมมาแขวนโคมแล้วนะครับบริเวณรอบพระธาตุธริพุนชัยมีสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวลำพูนไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารท้องถิ่นสินค้าท้องถิ่นโอช็อปนะครับรวมถึงร้านกาแฟต่างๆพร้อมเลยครับที่บริเวณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นความตระการตาแล้วผมเห็นภาพแล้วผมก็รู้สึกว่ามันสวยสดงดงามมันน่าสนใจมาก

0: นะครับตอนนี
1: ้มาครับ
0: ครับเก้าเกือบ 9,000 ดวงแล้วนะสำหรับโคมนะยังมีจำนวนอีกประมาณหนึ่งนะถึงจะครบ 100,000 เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปช่วยกันทำลายสถิติให้ได้ตั้งตามเป้าหมายที่บอกว่า 400,000 ใช่ไหมครับ
1: แล้ว 400,000 นี่อีก2ปีข้างหน้าครับปีนี้ก็กะไว้ประมาณ 120,000 นะครับซึ่งโคมที่แขวนเนี่ยนอกจากจะได้บุญแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ด้วย
0: ครับนะครับ
1: ใครไม่มาใครไม่ได้มาอยากได้บุญแล้วก็อยากได้การกระตุ้นเศรษฐกิจเรามีกิจกรรมแขวนโคมออนไลน์ด้วยนะครับ
0: ครับช่องทางไหนครับ
1: ก็จะเป็นการทางออนไลน์นะครับก็จะมีการโอนเงินทำบุญก่อนเนาะแล้วก็ส่งหลักฐานไปที่ไลน์ID วัดพระธาตุอริพูนชัยนี่แหละครับ ID วัดพระธาตุ.ลำพูนแจ้งชื่อนามสกุลสลิปแล้วก็คำอธิษฐานของเราครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยเขียนชื่อแล้วก็นำไปแขวนถวายที่วัดนะครับแขวนเสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งให้เลย
0: ครับ มีชื่อคุณอยู่ในโคมแล้วยืนยันแล้วอย่างนี้ถูกไหม
1: ใช่ครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเนาะซ
0: ึ่
1: งทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะผ่านทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวอินฟูต่างๆนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยถ่ายภาพประกวดนะครับสำหรับความประทับใจในงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเป็นภาพคู่ภาพเดียวภาพกลุ่มก็ได้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดการส่งแล้วก็ของรางวัลได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกรมประชาสัมพันธ์เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางวัดนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเข้าไปร่วมกับกิจกรรมเทศกาลเคลื่อนเสด็จที่เมืองลำพูนประจำปี2569ครับ
0: ครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถ้าสมมติจะไปร่วมงานนี้สดชื่นเหมือนเดิมไหมครับหรือว่ามีหมอกลงหรือยังครับ
1: ตอนนี้นะครับวันที่มีหมอกลงนี่ต้องหลังจากวันที่ฝนตกช่วงนี้แดดออกครับผมแต่ว่ากลางคืนนี้อากาศเย็นสบายแล้วนะครับ
0: ครับก็คงจะต้องมีการรอสักนิดนึงนะในเรื่องของการประกาศจากทางกรมอุตุนะครับสำหรับพื้นที่ลำพูนถ้าสมมติว่าอากาศมีความเย็นๆหรือว่าแบบอากาศดีๆน่าจะไปคนน่าจะไปเยอะมากขึ้นนะผมว่านะ
1: อืมใช่คร
2: ับ ค่ะ
1: ก็เชิญชวนทั้งสองท่านเลยนะครับ
0: ครับ
2: สุดท้ายนี้ค่ะคุณวุฒิชัยคะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวค่ะไปร่วมแขวนโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะแล้วก็ไปสัมผัสความงดงามของโคมล้านนากันที่ลำพูนหน่อยค่ะ
1: แล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็หรือว่าชาวต่างชาติมาร่วมกันแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็มาชมความงดงามของโคมล้านนาเหล่าสีสันนะครับก็ประมาณนับแสนดวงนะทั่วเมืองลำพูนนี่นะครับ ก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมสัมผัสกันนะครับมาเยี่ยมชมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มาเขียนตั๋วโคมถวายพรนะก็คือขอพรเนี่ยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองที่วัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารกันได้นะครับช่วงตั้งแต่ตุลาถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ผู้สื่อข่าวสวทลำพูนค่ะที่มาร่วมสร้างสีสันภูมิภาคให้กับหมุนตามวันนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะครับก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับสำหรับลำพูนใครที่สะดวกไปนะก็เชิญชวนนะครับเทศกาลโคมแสนดวงโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะครับเป็นเทศกาลประจำปี2569นี้นะครับคาดหวังอยู่ที่ 120,000 ดวงสำหรับโคมปีนี
2: ้น่าจะเป็นไปได้
0: เป็นไปได้แหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ก็ 9,000 แล้วนะครับเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเอง
2: ใช่เพราะเขาจัดกันยาวไปจนถึงนู่นเลยสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ถ้ามองภาพจากมุมสูงน่าจะสวยมากเลยนะคะมีการประดับประดาแสงสีเสียงที่องค์พระธาตุนะคะแล้วก็มีการแขวนโคมนะคะที่บริเวณวัดพระธาตุอริพุนชัยนะคะใครที่อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงนะคะหรือว่าอยู่ในตัวจังหวัดลำพูนเองนะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะสำหรับกิจกรรมโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน2569ค
0: ่
2: ะ
0: ครับไปติดตามในเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างนะครับตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็มีการตั้งในเรื่องของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติออกมาแล้วนะครับก็มีการตั้งมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้นะครับสำหรับทางท่าน อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคือเมื่อช่วง

0: าเนี่ยยังอยู่ที่สิงคโปร์อยู
1: ่ะ
0: นะครับแต่ว่าท่านก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างเรียกว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้มีความเรียกว่าผาสุกและก็กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมแก้ไขปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชนย้ำว่าอยากให้ภาพรวมสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เดือดร้อนของประชาชนก็อยากจะให้ตรงนี้เนี่ยมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดและก็เน้นย้ำในเรื่องของการรายงานพื้นที่ชุมชนไปยังในส่วนของการที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับมีการเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นส่วนในส่วนของพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วนะครับก็ขอให้เร่งในการจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่า Begin the Day นะครับสำหรับที่จะเกิดฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นนะครับจะได้แก้ไขปัญหาให้เร็วแล้วก็เรียกว่าพอเกิดฝนใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะได้รับมือได้ทันนะปัญหาต่างๆก็จะได้ไม่ต้องรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ต้องการกำลังเสริมสนับสนุนนะครับก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นแล้วก็จัดตั้งหน่วยงานนี้แหละนะครับในการติดตามแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ดังกล่าวที่มีการขอความช่วยเหลือมานะครับท่านนายกมีการกำชับให้ผู้ว่านะครับโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้เพราะว่าภาคใต้เนี่ยล่าสุดมีการออกประกาศมาแล้วน
1: ะ
0: ให้ติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่จะมีการตกหนักนะครับแล้วก็มีการตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับแม้ว่าในส่วนของปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะมีการคาดการไว้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการนะครับแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้ก็ต้องมีการติดตามต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมก็จะมีระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะมีการผันผวนตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับพื้นที่ภาคใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวังจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบทเรียนที่ผ่านมาสำหรับหาดใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: หนักมาก
0: ที่มีการนำมาถอดบทเรียนเพื่อรับมือในปีนี้นะครับท่านนายกก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องส่วนกรณีของฉะเชิงเทรานะครับมีการที่ประชาชนมีการแจ้งเข้ามาว่าเจ้าที่เนี่ยทำงานเข้าใจไม่ตรงกันนะครับก็ขอให้หน่วยงานแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปชี้แจงข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ลดความเข้าใจผิดแล้วก็ความขัดแย้งในพื้นที่แล้วก็มีการชื่นชมเจ้าที่ของทางกรมชลประทานนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับย้ำว่าขอให้ผู้ใดที่นำสถานการณ์ไปใช้เป็นผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยอย่าทำเลยนะท่านนายกก็มีการกำชับแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคย้ำนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมในการประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนเนี่ยดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งในส่วนของระดับจังหวัดระดับภูมิภาคระดับภาคต่างๆให้รองรับเส้นทางในเรื่องของการคมนาคมที่ถูกตัดขาดไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าในไปในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้มีการสัญจรไปได้เนี่ยส่งผลเสียแน
1: ่
0: การลำเลียงอาหารอาจจะช้าไปกว่าเดิมนะครับจากที่ช้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ให้ดูในเรื่องของเส้นทางคมนาคมให้ดีแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับที่มีแหล่งผลิตสินค้าเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนด้วยเพราะว่า อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีสินค้าในช่วงนี้พอมันขาดแคลนความต้องการในตลาดสูงราคาอาจจะมีการปรับขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆก็จะต้องมีสินค้าเกรดที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได
1: ้
0: มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการกำชับไปแล้วก็ที่สำคัญผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับเงินเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของเงินเยียวยาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีการให้ลงทะเบียนไปแล้วนะทั้งในส่วนของทางรัฐเองclaim.bangkok.go.th ด้วยนะครับแล้วก็หลากหลายช่องทางสามารถ walk in ไปในส่วนของที่ว่าการอำเภออบต.
1: สำนักงานเขต
0: และการเขตได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็มีการย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็จะเร่งในเรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือที่สำคัญใครที่มีการลงทะเบียนไปแล้วอย่าลืมไปผูกพร้อมเพย์ด้วยนะครับผูกพร้อมเพย์จะได้รับเงินอย่างรวดเร็ว นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับที่มีการประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับ
1: ค่ะไปฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะ
0: ครับ
1: ที่ปราจีนบุรีนะถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นว่าวิกฤตเหมือนกันนะคะสำหรับผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ยังคงมีหลายพื้นที่นะที่ยังประสบปัญหาน้ำในระดับสูงอยู่นะคะบางจุดก็อาจจะเริ่มลดลงแล้วนะแต่ก็ค่อยๆลดลงนะคะอย่างช้าๆซึ่งก็มีรายงานว่าน้ำลดลงเนี่ยวันหนึ่งประมาณ3เซนติเมตรเอง
0: ครับ
1: น้อยนะน้อยเหมือนกัน
0: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ยังน้อยอยู
1: ่
0: นะครับเพราะว่าน้ำก็มีไหลมาจากฝั่งนครนายกฉะเชิงเทราค่อนข้างที่จะเยอะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่แบนก็คือจะไม่มีการไหลตัวค่อนข้างที่จะช้า
1: ก็จะนิ่ง
0: น้ำก็จะนิ่งแต่ว่าในเรื่องของการที่จะทำให้น้ำเนี่ยไหลเร็วขึ้นเนี่ยก็จะต้องใช้เรือที่มีการผลักดันให้น้ำออกไปทางฝั่งอ่าวไทยได้มากที่สุด
1: ถูกต้องนะคะซึ่งก็มีบางพื้นที่เนี่ยที่เขายังท่วมขังอยู่มันก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะ
0: ครับ
1: อย่างที่บริเวณเข้าทางเข้าสี่แยกวังกุ้งนะคะก็ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะเราสามารถสัญจรผ่านได้แล้วบางช่วงระหว่างเส้นทางเนี่ยคือผู้สื่อข่าวเขาก็เจอกับพ่อค้าแม่ค้านะคะจอดรถรับซื้อปลาจากชาวบ้านช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าอาจจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะหาปลาเอาซะเลยนะในช่วงนี้ก็มีชาวบ้านรายหนึ่งเนี่ยจับปลาบึกได้นะกว่า60กิโลกรัมเลยนะคะที่บริเวณสะพานปราจีนแลนด์นะคะ
0: ค
1: แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ไปถามเขาเนาะเขาก็ให้ข้อมูลว่าออกหาปลาเนี่ยคือโดยปกติในแม่น้ำเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคือออกมาให้จับเยอะมากขึ้นหน่อยนะคะรวมไปถึงปลาก็มีขนาดใหญ่ด้วยคือในวิกฤตก็ยังมีโอกาสให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการแจ้งเตือนว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยอาจจะยืดเยื้อไปอีก1เดือนหรือเปล่านะคะไปจนถึงพฤศจิกายนหรือเปล่าก็มีชาวบ้านท่านนึงนะคะก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าพอได้ยินอย่างเงี้ยกังวลนะกังวลเหมือนกันเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมสูงอยู่แล้วแล้วว่าเวลาจะไปไหนมาไหนก็แน่นอนมันก็เดินไม่ได้เนาะมันก็ต้องใช้เรือนะคะถ้าหากจะต้องอยู่กับน้ำไปอีกเดือนนึงเนี่ยคือก็ลำบากแหละนะก็เลยมีเสียงสะท้อนออกมาว่าอยากจะฝากถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะอยากจะให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยนะคะรวมไปถึงกระแสข่าวนะที่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของนายอำเภอนะคะที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่เนี่ยคือชาวบ้านเขาก็ฝากมาว่าอยากจะให้ลงพื้นที่พบปะประชาชนด้วยนะคะสำรวจความเดือดร้อนให้ครบทุกพื้นที่เพื่อจะไม่ได้ตกหล่นความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะคะถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะโดยเฉพาะที่บริเวณที่ประชาชนจะต้องใช้เรือในการเดินทางเนี่ยแล้วก็บริเวณที่ปกติเขาใช้กันเส้นทางอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ 100% นะคะท่ามกลางความกังวลที่เขาบอกว่าพอออกมาเตือนว่ามันจะมีน้ำท่วมไปอีกเกือบเดือนอย่างเงี้ย คือเป็นใครใจมันก็ห่อเหี่ยวเหมือนกันเนาะได้ยินแบบเนี้ย
0: มันดูแบบจะว่าสิ้นหวังก็ไม่ใช่แต่ว่ามันดูไม่ค่อยจะลงใจ
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือรัฐบาลก็เรียกว่าดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างที่พอพื้นมันเป็นพื้นที่ราบนะมันก็จะลำบากในเรื่องนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเป็นภารกิจหลักแหละ ให้คุณภาพชีวิตเนี่ยกลับมาดีแล้วก็ค่อยตั้งหลักว่ากันใหม
1: ่
0: อีกหนึ่งครั้งนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้รัฐบาลก็เร่งให้เต็มที
1: ่
0: นะเพื่อที่จะได้เอาเงินเหล่านี้แหละมาประเรียกว่าอะไรประคองชีวิตในช่วงที่เกิดสถานการณ์ตรงนี้ก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นพื้นที่ของฉะเชิงเทรา
1: ของปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรีนะครับก็ส่งกำลังใจให้นะครับปราจีนบุรีสำหรับอำเภอบ้านสร้างตอนนี้เดี๋ยวก็จะได้มีในอำเภอใหม
1: ่
0: นะเพราะว่าในอำเภอท่านเดิมเนี่ยถูกย้ายไปที่ลำสนธิ
1: ค่ะ
0: ลพบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นเรื่องนี้ต้องจับตากันนะครับกับในส่วนของ IMF World Bank 2026นะครับจะมีการประชุมกันแล้วในช่วงวันจันทร์นี้นะครับ12ถึง18ตุลาคม2569นะครับถือว่าเป็นโอลิมปิกการเงินระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นงานระดับโลกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลเองก็มีการประกาศนะสำหรับการ work from home แต่ว่าล่าสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน่วยงานราชการนะครับ work from home 3วันด้วยกัน12 14แล้วก็15นะครับส่วนวันที่16เนี่ยจะเป็นในส่วนของการ หยุดราชการพิเศษ
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วก็13เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันนักมิน
0: เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับตรงนี้ในส่วนของทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็มีการออกมา

0: ขอความร่วมมือกับนายจ้างนะครับแล้วก็สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะมีการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงที่มีการจัดประชุมเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็มีการกล่าวถึงตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่19 พฤษภาคม2569กำหนดให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็เห็นชอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหรือว่า work from home นะครับช่วงวันจันทร์ที่12ถึงในส่วนของวันที่14และก็15ตุลาคมนะครับ3วันด้วยกัน12 14 15ให้เป็น work from home เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จะมีการประชุมของแต่ละหน่วยเพราะว่ามาที่มีการลงทะเบียนแล้วนะตอนนี้เนี่ยอัปเดตเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่ 16,000 รายจาก191ประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรค่อนข้างที่จะบอกว่าถ้าหนาแน่นเนี่ยก็จะลำบากสำหรับผู้ที่มาร่วมงานและที่สำคัญเนี่ยคนที่มาร่วมงานเนี่ยคือมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของรัฐมนตรีคลังนะครับผู้นำทางด้านธนาคารต่างๆนะที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับจึงขอความร่วมมือนายจ้างสำหรับสถานประกอบการต่างๆกิจการต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้พิจารณาวันหยุดนะครับสำหรับวันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษน
1: ะ
0: หรือว่าจะให้ในส่วนของพนักงานเนี่ยทำงานนอกสถานที
1: ่ใช่
0: work from home ก็ได้แต่ที่แน่หน่วยงานราชการจะต้องยึดในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าใครที่มีภาระหน้าที่ในเรื่องของการทำงานก็ยังคงปฏิบัติงานเช่นเดิม
1: อย่างเช่นเราสองคน
0: ใช่แล้ว นะครับยังไงก็ส่งกำลังใจนะ สำหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของมนต์ตำวันวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารปุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับคณิษฐา

0: ดีค่ะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
8: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลก และขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลตรับร่มมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
9: ในสุริ

0: ธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 16:00 น.โดยตะวันเขียววิจิตร

0: ช่วงอาสาช่วยเหลือ
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ่วงอาสาช่วยเหลือ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันขิววิจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับเรายังคงเกาะติดเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะฮะก็หลายพื้นที่ก็ยังคงมีปัญหากันอยู่นะครับทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครในบางพื้นที่นะครับก็ยังคงมีปัญหานะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วเราก็จะมาตรวจสอบสถานการณ์กันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็สามารถที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่จะใช้บริการในการที่จะแจ้งเหตุต่างๆนะครับบรรเทาทุกเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้เรื่องของน้ำท่วมนะครับก็สามารถใช้บริการของทีมงานของรายการของเราได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับรวมถึงสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3นะครับแล้วก็ใครที่จะติดตามชมติดตามฟังรายการนะครับช่องทางของเรานอกจากทาง FM 92.5 แล้วก็ยังมีระบบ AM ครับนะฮะ891กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับก็อย่าลืมฮะใช้ในทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางทีมงานได้นะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทาง Facebook นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณสามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้นะครับแล้วครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับสถานการณ์ต่างๆที่เราติดตามกันอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับใครที่มีปัญหาอยู่นะครับโทรศัพท์มาประสานงานกับทางทีมงานของเราได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากที่จะร้องเรียนนะครับหรือว่าจะแจ้งเหตุต่างๆอื่นๆที่นอกเหนือจากน้ำท่วมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับกับสถานการณ์ต่างๆตอนนี้เรามีสายของคุณพรพรมเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวสถานการณ์น้ำที่เขตหักร่มกล้าวนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับใครที่จะส่งเป็นจดหมายมาก็ได้นะฮะเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับใครที่จะส่งไปจดหมายมาอย่าลืมให้จ่าหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสักครู่เรากำลังจะติดต่อกับทางท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะมาพูดคุยถึงสถานการณ์รายละเอียดต่างๆนะครับในการที่เราจะได้เห็นถึงสภาพการที่แท้จริงนะครับโอเคครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยครับกับท่านวันพรมวิกิตเศษครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขออภัยครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับสวัสดีครับท่านไพฑูรย์ครับท่านรองเลขาครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: ครับผมนะครับท่านดอกไปจุดครับตอนนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำโดยรวมนะครับของประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: ก็ถ้าแยกเป็นลุ่มน้ำนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงและดีขึ้นนะครับทั้งเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดการระบายเหลือ2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนซึ่งทำให้ผลกระทบท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ลดลงประมาณ10-20เซนติเมตรนะครับผมแล้วเขื่อนป่าสักเองเนี่ยก็ลดการระบายเหลือ450ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้ากรุงเทพมหานครตรงบริเวณจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ประมาณสัก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ทำให้ในสถานการณ์ของในตัว

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยตะวันเขียววิจิตร

0: ุมนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยดีขึ้นครับผมตอนนี้ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับก็มีการลดระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองเหลือประมาณ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อทีแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับผมส่วนลุ่มน้ำบางปะกงนะครับก็มีสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับองครักษ์นะครับแล้วก็บางน้ำเปี้ยที่ฉะเชิงเทราแล้วก็บ้านสร้างนะครับที่ชัดที่ปราจีนบุรีนะครับผมและส่วนในฉะเชิงเทราเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นที่บางคล้านะครับคลองเขื่อนนะครับบ้านโพนะครับแล้วก็ตัวบางปะกงแล้วก็ตัวอำเภอเมืองบางส่วนครับผม
1: ครับสำหรับพื้นที่ยังคงต้องจับตามองเป็นพิเศษถ้าเผื่อว่าทางลุ่มน้ำทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ไหนมากที่สุดบ้างครับ
0: ก็จะเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับฉะเชิงเทรานะครับผมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคลองพระองค์เยาวชิตนะครับผมโดยเรียนที่น้ำจากลาดกระบังไปซึ่งน้ำตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการระบายน้ำซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็มีบัญชาให้มาเร่งในเรื่องของการบริหารจัดการและระบายน้ำในโซนนี้ครับเพื่อให้การระบายน้ำตั้งแต่นครนายกนะครับที่อยู่ตอนบนนะครับที่องครักษ์ที่ฉะเชิงเทราที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมที่คลองเขื่อนและที่ตัวอำเภอเมืองนครนายกที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยได้ระบายต่อมาที่ตรงบริเวณคลองพระองค์เยาวชิตแล้วก็ลงมาต่อที่สมุทรปราการครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็กำลังลงพื้นที่ดูที่บริเวณสถานีสูบน้ำสำโรงเหนือครับผม
1: ครับโดยที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเองมีประชาชนหลายคนทีเดียวนะครับได้ร้องเรียนมาผ่านทางรายการของเราว่าโอ้น้ำยังไม่ลดลงเลยตรงนี้อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนทางฝั่งนี้ยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ครับเนื่องจากน้ำโดยเรียนบางคล้าซึ่งเป็นบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็มีน้ำที่มาจากพนมสารคามนะครับผมซึ่งเราเรียกว่าบริเวณของท่าลาดนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็น้ำจากบ้านสร้างที่ไหลลงมาในพื้นที่นะครับทำให้บริเวณบางคล้าเนี่ยยังไม่ลดลงเลยครับผม
2: บางคล้ายังไม่ลดลงเลยนะฮะเอาละ
0: คร
2: ับ
0: ผมยังลดลงไม่มากครับผมนะครับเนื่องจากมีน้ำเติมตลอดเวลาและน้ำตอนนี้เองต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของปริมาณน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่ตอนบนเนี่ยซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่เยอะกว่าน้ำที่จากนครนายกที่บริเวณฝั่งก็เรียกฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงนะครับมันน้อยกว่ามันทำให้น้ำบริเวณบางคล้าซึ่งเป็นบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงเนี่ยครับหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมีปริมาณน้ำลดลงค่อนข้างน้อยครับผมเนื่องจากมีน้ำเติมต่อเนื่องครับผม
2: ครับครับถ้าหนึ่งนั้น9ถึง11ตุลาคมที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเอาไว้นะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนน่าจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งที่สถานการณ์น้ำโดยทั่วไปใกล้เข้าสู่ภาวะปกติในหลายๆลุ่มน้ำแล้วก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วถ้าจะต้องเตือนพี่น้องประชาชนที่ยังคง
0: ลุ่มน้ำเพชรบุรีครับลุ่มน้ำเพชรบุรีที่เราจะต้องระวังเพราะว่าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยมีการล้นของเขื่อนมีความจุประมาณ 102% นะครับมีน้ำเข้ากับน้ำออกตอนนี้ประมาณเท่ากันประมาณวันละ10ล้านนะครับผมแล้วออกก็10ล้านนะครับผม
2: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าน้ำที่เข้าในวันที่11เนี่ยถ้าเราคำนวณไว้ประมาณสัก30ล้านถ้า30ล้านเนี่ยก็ประมาณเกือบ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็อาจจะทำให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเพชรนะครับซึ่งในอัตราที่อาจจะ150หรือ200นะครับผม
2: ครับ
0: แล้วเราก็แบ่งน้ำมาในส่วนของเหนือเขื่อนประมาณสัก165ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้ร่วมกับทางชลประทานหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยในการเตรียมการนะครับผมในการที่จะบริหารการในกรณีที่มีฝนตกแช่อีกตรงนั้นอาจจะเป็นปริมาณสัก500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเพชรซึ่งขออนุญาตเรียนนะครับว่าตรงตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยเรารับน้ำได้ประมาณสัก150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผม
2: ครับผมนะอ้าวนะครับแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครล่ะครับผมว่าตอนนี้พี่น้องในกรุงเทพชาวกทมแล้วก็ปริมณฑลเองก็จับจ้องอยู่อีกนะครับเอ๊ะฝนจะตกแช่อีกไหมแต่ว่าเท่าที่ฟังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันเข้าสู่ภาวะเหมือนฝนท้ายฤดูแล้วนะครับอาจจะมีตกบ้างแต่มันไม่แช่เหมือนเดิมทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันตกในลักษณะคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับทางที่กรุงเทพมหานครได้เคยเจอเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเราได้มีวิธีการหรือแนวทางยังไงในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับท่านครับ
0: คือถ้าตกเหมือนคราวที่ผ่านมาต้องเรียนเลยครับต้องท่วมแล้วครับ เพราะว่าตก200กว่าตกแช่นะครับซึ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันไม่ได้ตกแบบนั้นนะครับจากสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำความแรงที่ตอนช่วงที่ นั้นเนี่ยมันค่อนข้างมีกำลังแรงนะครับผมแล
2: ้
0: วก็จะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ล่องความกดอากาศพาดผ่านนะครับตอนนี้มันมีเรื่องของเขาเรียกความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่เข้ามาด้วยนะครับก็อาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยไม่ได้เหมือนนะครับผ
2: ม
0: คือพอไม่ได้เหมือนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเตรียมระมัดระวังนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยทางท่านว่าการจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมโดยท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับก็ได้เตรียมนะครับสถานการณ์ว่าถ้าเกิดขึ้นฝนตกหนักอย่างไรแล้วเป็นตรงกับช่วงที่ประชุม World Bank ด้วยครับผม
2: อันนี้เราเองก็มีการจับช่องแล้วก็ต้องระมัดระวังกันเหมือนกันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของทางประเทศของเราเลยนะฮะสำหรับภาคใต้ละครับอีก14จังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับโดยจังหวัดโดยที่เราเป็นห่วงก็คือจังหวัดแถวโซนสตูลนะครับ
2: ครับ
0: ตรังนะครับกระบี่พังงาระนองพวกนี้นะครับที ่โซนอันดามันเนื่องจากมรสุมตะวันตกจะมีกำลังแรง
2: ครับ
0: แล้วก็ในโซนตะวันออกนะครับไม่ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชนะครับผมสงขลานะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับซึ่งวันนี้เองในหลายจังหวัดนะครับก็ลงไปเตรียมพร้อมในแต่ละพื้นที่นะครับมีการจำลองสถานการณ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ที่ฝนอาจจะตกแต่พื้นที่โดยส่วนใหญ่ฝนภาคใต้ตกแล้วเนี่ย200มิลเนี่ยก็ยังพอสามารถระบายได้แต่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่
2: ม
0: ตรงนี้ในพื้นที่ที่เคยเกิดเนี่ยก็ได้มีการซักซ้อมปรับปรุงแผนแล้วก็เรื่องของการจำลองสถานการณ์แล้วก็มี EOC ที่จะตั้งรับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กำชับนะครับให้ทุกว่าราชการทุกจังหวัดเนี่ยตั้ง EOC แล้วก็คือหมายความว่าศูนย์บริหารการนะครับแล้วก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ในกรณีที่มีเหตุความเสี่ยงก็ต้องเตือนภัยก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะครับผม
2: ครับท่านไพฑูรย์ครับท่าน นี
0: ้สำคัญที่สุดก็ต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงแผนและการรับมือที่ดีครับผม
2: เนี่ยฮะกำลังจะเรียนถามในลำดับต่อไปก็คือว่าเวลาที่ประชาชนนะครับจะฟังข่าวสารต่างๆอย่างไรเนี่ยนะครับในการที่จะดำเนินการดำเนินชีวิตหรือจะตัดสินใจอย่างไรในการที่จะอพยพไหมจะหนีน้ำท่วมไหมหรือจะต้องทำยังไงควรจะฟังข่าวคราวจากมุมไหนจุดไหนหรือหน่วยงานไหนยังไงดีครับ
0: คือต้องเตรียมแผนก่อนนะครับแผนในการรับมือหรือแผนเผชิญเหตุต้องเตรียมพร้อมก่อนเพราะว่าถ้าไม่เตรียมพร้อมจะนึกไม่ออก
2: ที่ไหนจะยังไงดี
0: น้ำจะสูงที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันอยู่ในแผนของแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้หน่วยงานโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยประสานใกล้ชิดอย่างจังหวัดต่างๆในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือครับผม
2: ครับผม
0: ครับผม
2: ฮะท่านก็คิดว่าพี่น้องประชาชนฟังอย่างนี้แล้วก็คงจะเบาใจในการที่ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยเฉพาะทางสทนช.เองก็ได้มีมาตรการแล้วก็ได้เตรียมการในการที่จะรองรับน้ำที่จะมาในระลอกใหม่นะครับกับฝนระลอกใหม่ 9-11 ตุลาคมนี้แล้วก็หลังจากนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณไพฑูรย์เกียรติการช่างครับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เนี่ยฮะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับอย่างที่จริงๆเราได้เคยสัมภาษณ์คุณไพฑูรย์แล้วก็พูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับกลางปีนะฮะช่วงแล้งมาถึงช่วงน้ำนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้พูดคุยถึงกรณีของซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับว่าทางภาครัฐเองนะครับทางสทนช.เองเนี่ยได้เตรียมการที่จะรับมือแล้งหนักนี้ยังไงนะเราข้ามถึงเรื่องน้ำท่วมไปค่อนข้างเยอะแต่วันนี้กลับมาพูดกันอีกทีหนึ่งจริงๆแผนเผชิญเหตุต่างๆทางสทนช.ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับควรจะต้องมีคอมมานเดอร์คนที่เป็นหลักคนที่เป็นผู้สั่งการโดยตรงว่าจะบูรณาการแผนนี้อย่างไรนะครับคุณไพฑูรย์เองก็ได้บอกแล้วนะท่านนายกสั่งการมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับข้อมูลน้ำทั้งหมดใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งหมดนะครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่ก็จะรู้แล้วนะว่าใครควรจะต้องทำอย่างไรนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนก่อนหน้านี้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเอาละครับเรื่องราวของน้ำท่วมเรายังไปกันต่อนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณมาวงครับคุณมาวงสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณมาวงอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่บางบ่อค่ะ
2: บางบ่อสมุทรปราการใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหเป็นยังไงตรงนั้นเห็นว่าก็เจอหนักเหมือนกันใช่ไหมฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: น้ำท่วมน้ำท่วมนะครับเจอปัญหาน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะ
3: 25ค่ะ
2: โอ้นะก็เหมือนกับคนในกรุงเทพมหานครเลยนะฮะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเจออะไรยังไงบ้างคุณมาวง
3: ก็ในหมู่บ้านเนี่ยคือน้ำท่วม2เมตรอะค่ะแต่ตอนนี้ลดแล้ว
2: โอ้โห
3: แต่ตอนนี้เดินทางลำบากค่ะไปทำงานถนนบางนาตราดนะคะกม.29-30อะ
2: ครับ
3: คือเป็นทั้งถนนเลยค่ะ
2: ครับ
3: น้ำท่วม
2: ครับ
3: ใช่ค่ะ
2: บางนาตราดฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าและออก

0: เลยไหมฮะ
1: ฟังค่ะออกชลบุรีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วง1กิโลเมตรนี้น้ำยังท่วมขังอยู่เลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะประมาณตั้งแต่25แล้วค่ะ
0: อ๋อไ
1: ม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยค่ะ
0: ระดับไหนฮะถ้าความสูงระดับไหนได้
1: เลยเข่าอะค่ะ
0: โอ้โหดังนั้นรถเล็กก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะรถยนต์อะรถยนต์ก็ล้มเกิดอุบัติเหตุหลายคันแล้วค่ะ
0: รถยนต
1: ์หรือ
0: รถมอเตอร์ไซค์เพราะตรงนั้นมันก็จะมีร่องน้ำข้างๆอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้หลุดลงไปเลยนะเลย
1: ใช่ค่ะจะเป็นหลุมไปเลยค่ะ
0: โอ้โหอะยังไม่ได้มีใครเข้าไปช่วยเหลือนะเดี๋ยวเราย้ำกันอีกทีนะพื้นที่นะคุณมาวงนะนะฮะในหมู่บ้านของคุณมาวงชื่อหมู่บ้านอะไรฮะตรงนั้น
1: ชวนชื่นบางนาค่ะ
0: ชวนชื่นบางนากม29นะฮะ
1: ใช่ค
0: ่ะเขาเรียกว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นคือน้ำลดระดับลงแล้วแต่ยังไม่แห้ง
1: ที่หมู่บ้านแห้งแล้ว
0: อ๋อแห้งแล้ว
1: ถนนเส้นที่ไปทำงานค่ะเดินทางไม่สะดวกเลยค่ะ
0: ดังนั้นตอนนี้ถ้าเผื่อถามคุณมาวงแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆเวลาจะออกไปทำงานเนี่ยต้องใช้วิธีไหนในการเดินทางออกไปฮะ
1: ก็ถ้าเป็นรถยกสูงก็เดินทางได้ค่ะต้องอาศัยเพื่อนที่รถยกสูงอะค่ะถึงจะไปทำงานได้ค่ะ
0: ก็ติดเขาเรียกอะไรติดสอยให้ตามกันไปเหมือนคาพูเลยใช่ไหมใครมีรถยกสูงฉันขอติดรถออกไปด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่มีของรถของทหารก็ไปช่วยไหมตรงนั้นมีไหมมีผ่านไหมฮะ
1: ก่อนหน้านั้นมีค่ะแต่ตอนนี้น้ำถ้าในหมู่บ้านอะไรมีโอเคแล้วค่ะแต่ว่าด้านหน้าที่เป็นถนนเส้นบรรณาตากเฉยๆค่ะ
0: เอาเป็น
1: ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแล
0: เอาเป็นว่าไอ้ช่วง1กิโลตั้งแต่กม29ถึง30เนี่ยแหละอยากให้มีคนเข้ามาช่วยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นมีหมู่บ้านชวนชื่นซึ่งเป็นชุมชนใหญ่อีก1หมู่บ้านอยู่มีหมู่บ้านอื่นด้วยมั้ยฮะมีชุมชนอื่นด้วยมั้ย
1: ค่ะมีชวนชื่นมีไมกรีนแล้วก็มีซิริน
0: เฮาส์
1: บางนา
0: ครับครับ
1: แล้วก็เอื้ออาทรค่ะ
0: นะเดี๋ยวตอนนี้คุณมาวงได้พูดคุยแล้วก็เหมือนกับร้องเรียนผ่านทางรายการเราแล้วนะครับตอนนี้ผมเองก็ฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะตรงนั้นน่าจะเป็นอบต.บางบ่อไหมฮะถ้าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบนะอบต.แล้วทางอบต.เองได
1: ้เขาบอกเป็นทางหลวงค่ะพอดีเราโทรไปที่หน่วยงานแล้วบอกว่าเป็นของกรมทางหลวงต้องไปแจ้งที่กรมทางหลวงค่ะ
0: เข้าใจแล้วที่คุณมาวงบอกเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาหมู่บ้านเนี่ยเข้าใจว่าน้ำแห้งดูแลตัวเองได้แล้วแต่การไปทำงานเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆตอนนี้เราแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เราประสานงานเพิ่มเติมให้นะครับมีข่าวดีมาอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะทำให้ชื่นใจบ้างนะคุณมาวงนะครับทางอบต.บางบ่อครับแจ้งมาว่าตอนนี้ทางอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่29ถึง30ให้แล้วนะครับน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะฮะน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอ้อกม28 29
1: 28อ่ะตั้งอยู่ค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แต่มีการสูบออกแห้งแล้วแต่ว่าตรง29 30อ่ะคือท่วม
0: มีต่อไปอีกวางั้นเถอะได้ๆได
1: ้28แห้งแล้วค่ะ
0: เป็นว่าเดี๋ยวผมประสานงานเพิ่มเติมให้แล้วก็รวมถึงรถด้านหน้านั้นเดี๋ยวเราจะลองดูกับทางกองทัพบกนะฮะว่าพอจะมีรถสูงพอที่จะไปช่วยเหลือหรือว่าวิ่งเป็นช่วงเวลาได้ไหมเนาะนะคุณมาวงนะเดี๋ยวเราจะประสานงานเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะคุณมาวงนะ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: นะครับก็นี่แหละครับชาวบ้านที่ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันต้องเดินทางออกไปทำงานหยุดอยู่บ้านไม่ได้นะนะฮะตอนนี้เพราะว่าน้ำหลายพื้นที่เนี่ยมันลดระดับลงไปแล้วบางพื้นที่ก็แห้งสนิทแล้วนะครับอย่างแถวๆบ้านผมนะฮะแยกลำลูกกานะฮะแถวๆสนามทูปะเตมีหน้าอนุสรณ์สถานที่น้ำท่วมสูงตอนนั้น80เซนเลยนะฮะโอ้โหระดับเกือบอกอ่ะนะฮะขับรถยังไงก็ไม่ได้นะครับนี่ก็เพิ่งแห้งได้ประมาณ2วันได้มั้งนะครับก็ถึงจะขับรถผ่านออกมาทางฝั่งวิภาวดีรังสิตได้ผมอยู่ถนนพหลโยธินนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับจุดที่น้ำท่วมหนักตอนนั้นอยู่แค่2ซอยเองนะโอ้ยตุ้มๆต่อมๆว่าจะเข้าบ้านหรือไม่นะดีปริ่มอยู่หน้าบ้านนะครับเดชบุญจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็น้ำ แห้งแล้วในหลายพื้นที่แต่ว่าบางพื้นที่นะครับเป็นที่ลุ่มก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับฝ่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

0: ครับรวมถึงทางอบต.นะครับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าไปช่วยดูด้วยเพราะว่าบางพื้นที่จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำจริงๆนะฮะปล่อยให้มันแห้งเองไม่ได้ปล่อยให้มันลงคลองเองไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นแอ่งมันก็แช่อยู่อย่างนั้นแหละนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อพื้นที่ไหนอยากให้ทางทีมงานรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับได้ช่วยประสานงานหรือว่าเป็นกระบอกเสียงให้แจ้งมานะครับย้ำอีกที022769717แล้วก็022769721ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงอาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่ Roadmap 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
3: ช่วงอาสาช่วยเหลือ
0: เอาละครับอาสาช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับเราก็ติดตามกันต่อกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็มาตรการของภาครัฐนะครับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับจะดำเนินการอย่างไรก็จะได้มาพูดมาคุยกันรวมถึงนะครับรับแจ้งเหตุนะครับสำหรับผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับผมว่าในขณะนี้นะครับน้ำที่ท่วมมาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นน้ำที่หลากมาจากทางลุ่มน้ำต่างๆและยังคงเป็นน้ำท่วมขังอีกหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดคุยแล้วก็ประสานงานความช่วยเหลือกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าในแง่ของการช่วยเหลือเยียวยานะครับจากภาครัฐเนี่ยนะครับมีมาตรการต่างๆมามากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันครับกับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
7: สวัสดีค่ะคุณตะวัน
0: ครับผมแหมวันนี้ต้องมาพูดคุยกันเรื่องใหญ่ๆที่เป็นประเด็นกันตอนนี้ก็น้ำท่วมแล้วนะท่านรองโฆษกนะฮะเอาละนะครับในด้านของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็การที่ภาครัฐได้มีมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับท่านรองโฆษกมีอะไรอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้มีมาตรการใดบ้างที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเรา มีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างครับท่านรองครับเชิญครับ
7: ก็ตอนนี้นะคะมีมาตรการเรื่องฟรีดอกเบี้ยรองรับจำนันรัฐ1เดือนผ่านสคท.5นะคะ
0: มาตรการดอกเขาเรียกนะเงินกู้ดอกเบี้ย
7: ใช่ค่ะฟรีดอกเบี้ยของ
0: ฟรีดอกเบี้ยอันนี้เป็นกระทรวงพม.ไหมฮะที่เข้ามาดูแล
7: ใช่ค่ะเป็นกระทรวงพม.ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามาตรการนี้ค่ะก็คือว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ
0: ครับ
7: ก็คือว่ากระทรวงพม.ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะ
0: ครับ
7: ก็ได้รับมอบหมายให้สำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.เนี่ยดำเนินมาตรการสทช.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนค่ะ
0: ดอกเบี้ย1เดือน
7: ใช่ค่ะก็จะเป็นมาตรการที่สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการส่งดอกเบี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือว่าเพิ่มเงินต้นซึ่งก็จะเป็นโครงการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะจะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปค่ะแล้วก็ครอบคลุมถูกวงเงินเลยจำกัด1คน1สิทธิ์ค่ะ
0: ครับครับพื้นที่ที่ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้ในต้องเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไหมครับหรือว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับ
7: ตอนนี้ก็คือว่าจะดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดปทุมธานี5สาขาค่ะก็คือว่าสาขา9สะพานใหม
0: ่
7: เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
7: สาขา19บางกะปิ
0: ครับ
7: แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะสาขา30ร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสาขา45ปทุมธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็สาขาที่5สาขา45ลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะ
0: โอ้ดังนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักๆใช่ไหมน้ำท่วมที่ผ่านมานี้เองนะซึ่งตอนนี้บางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เนาะนะท่านรองโฆษกนะครับทางภาครัฐเองทั้งกรุงเทพมหานครเองหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะทางชุมชนร่มเก้านะฮะนะครับสำหรับเรื่องของฟรีดอกเบี้ย1เดือนเนี่ยนะครับผู้ที่ใช้บริการเข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นเพิ่มเงินต้นที่สาขาเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลานี้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นดอกเบี้ย1เดือนในเขาเรียกว่าร
7: อบตัวถัดไป
0: และถ้าหลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่ดอกเบี้ยเท่าเดิมอย่างนี้ไหมฮะ
7: เหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะต้องบอกค่ะว่ามาตรการเนี้ยค่ะก็คือว่าประเมินเบื้องต้นก็คือว่าจะช่วยประชาชนได้ประมาณ 4,900 รายม
0: ี
7: วงเงินใช้บริการรวมกว่า 100.57 ล้านบาทนะคะแล้วก็ช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้ประมาณ 1.11 ล้านบาทค่ะ
0: ผมทำความเข้าใจกับท่านรองโฆษกนิดหนึ่งสมมติว่าผมกู้แล้วก็ระยะเวลาในการผ่อน12เดือนผมก็จะจ่ายดอกเบี้ยแค่11เดือน
7: ใช่
0: ถูกต้องนะ
7: คือว่า
0: ปี
7: ดอกเบ
0: ี้
7: ยในรอบตัวถัดไป
0: นะในรอบตัวถัดไปนะครับเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่หมายถึงว่าเรายืดระยะเวลาเดือนหน้าไม่ต้องเสียเดี๋ยวเราก็ไปทบอีกเดือนท้ายอย่างนั้นไม่ใช่นะพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจถูกต้องนะฮะนะครับมาตรการนี้ถ้ามองว่า1เดือนสามารถช่วยได้เป็นจำนวนเงิน 1.11 ล้านบาทเนี่ยถ้าเผื่อว่ายังมีประชาชนบางคนเขายังคงแหมบางคนหาเช้ากินข้ามนะท่านรองโฆษกนะฮะม
7: ัน
0: จะมีวิธีการหรือว่ามีแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆเพิ่มด้วยไหมฮะ
7: ก็เดี๋ยวจะมีมาตรการต่างๆคอยเยียวยาค่ะผู้ที่รับผลกระทบต้องบอกก่อนค่ะว่าหลักเกณฑ์ของหลักเกณฑ์เนี้ยค่ะผู้ประสบภัยก็ต้องมีคุณสมบัติที่จะต้องเป็นผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ใน5สาขาที่เข้าร่วมค่ะแล้วก็ต้องมาทำรายการตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยค่ะสำหรับผู้ที่มีตั๋วอยู่แล้วก็แค่เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ตั๋วจำนำฉบับเดิมเนี้ยมาก
0: ็
7: จะเป็นการสะดวกเลยในการตรวจสอบสิทธิ์เตรียมเอกสารในส่วนนี้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ท่านรองโฆษกอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนอย่างไรคนที่มีตั๋วจำนำอยู่แล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางสถานธนานุเคราะห์สถานุบาลต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยพวกเขาจะได้รับสิ่งสิทธิประโยชน์อะไรอย่างไรบอกกับพวกเขาได้เลยครับท่านครับ
7: ต้องบอกก่อนค่ะว่าจริงๆแล้ว กระทรวงพม.ค่ะก็จะไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยโรงรับจำนำเท่านั้นแต่ก็ยัง

0: ชาชนในหลายมิติด้วยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็กลุ่มครัวเรือนเปราะบางค่ะค่ะก็ที่ผ่านมากระทรวงพม.ก็ได้จัดตั้งทั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.ค่ะรวมถึงครัวกลางที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ที่จะทำทั้งจัดอาหารปรุงสุกส่งมอบน้ำดื่มถุงยังชีพแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้ประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรายังมีการเตรียมความพร้อมด้านศูนย์พักพิงแล้วก็การอพยพกลุ่มเปราะบาง
1: ครับ
0: แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือด้านสวัสดิการความเดือดร้อนต่างๆค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็สามารถโทรสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงได้เลยค่ะ
1: นะฮะผมว่าประชาชนมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างแล้วนะท่านรองโฆษกนะฮะเราได้พูดคุยกันในแต่ละครั้งก็จะมีมาตรการที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบกรมต่างๆที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆเหตุการณ์ที่มันผ่านมานะฮะท่านรองโฆษกที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ก็จะเห็นละว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถ้าเผื่อว่ามีเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือเหตุที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีมาตรการเหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเป็นลำดับต่อไปด้วย
0: ใช่ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญค่ะจะไม่ใช่เพียงช่วยกันช่วยเหลือประชาชนในวันที่น้ำท่วมเท่านั้นแต่ก็ต้องคิดถึงว่าทำยังไงให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักได้ในวันที่น้ำลดด้วยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ทำให้ประชาชนสูญเสียเพียงทรัพย์สินแต่ก็ส่งผลกระทบต่อรายได้อาชีพแล้วก็ความมั่นคงของครอบครัวค่ะเรามองเห็นตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยมีสภาพคล่องแล้วก็เติมโอกาสแล้วก็ช่วยให้ประชาชนมีแรงก้าวต่อไปได้หลังน้ำลดอีกครั้งหนึ่งค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งมาตรการของอีกหน่วยงานหนึ่งของพม.นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีมาอีกนะอย่างที่ท่านรองโฆษกบอกแหละนะครับอีกหลายๆหน่วยงานเดี๋ยวจะทยอยออกมามาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับทั่วประเทศเลยด้วยนะฮะอันนี้แค่ในกรุงเทพมหานครก่อนเนาะนะท่านรองโฆษกนะ
0: ก
1: ับ
0: ปทุมค
1: ่
0: ะ
1: กับปทุมธานีด้วยนะฮะเอาละครับขอบพระคุณครับท่านร้อยเอกหญิงดร.ภัทรรัตน์ทองสุริยกรครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณตะวันค่ะ
1: สวัสดีครับประชาชนทุกคนไม่ควรถูกมองข้ามนะทุกโอกาสนะครับก็จะทำให้สามารถฟื้นตัวได้นะครับรัฐบาลก็มองอย่างนี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนลดภาระนะฮะแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยทั่วหน้านะครับก็เป็นเรียกเจตนารมณ์นะครับที่ทางภาครัฐบาลนะครับหรือว่าทางพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับตอนนี้มีหลายหน่วยงานก่อนหน้านี้ที่ได้มีการพูดคุยกันก็ธกส.นะฮะก็ออกสินเชื่อนะครับดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะลูกค้าคนทางธกส.เองนะครับเกษตรกรสามารถไปยื่นเรื่องขอกู้เงินอัตราดอกเบี้ยต่ำได้นะปลอดดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วใครที่มีปัญหามีการพักดอกเบี้ยด้วยโอ้อันนี้ใครที่เป็นลูกค้าของทางธกส.ก็ไปตรวจสอบดูนะฮะว่าแต่ละมาตรการเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับก็อย่าลืมฮะเราก็ต้องยืนยันว่าเราได้รับผลกระทบจริงๆนะครับแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานนั้นๆนะฮะเป็นลำดับต่อไปนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะครับกับคุณพระศิลป์วงทองดีครับสวัสดีครับคุณพระศิลป์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณพระศิลป์วงทองดีอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
2: อยู่กรุงเทพครับ
1: อยู่กรุงเทพมีปัญหาหรือมีข้อเรียกร้องอะไรที่อยากให้รายการเราช่วยเหลือครับ
2: ผมอยากจะขอรับบริจาควีลแชร์ให้แม่ครับตอนนี้หมดตัวเลยน้ำท่วมแล้วก็ที่บ้านผมอาศัยเขาอยู่แล้วมันท่วมล้อมรอบแล้วเราอยู่ในนาความช่วยเหลือไม่ได้เลยต้องวิ่งออกไปทรมานมากนะฮะ
1: คุณพระศิลป์อยู่กรุงเทพมหานครอยู่ตรงอยู่เขตไหนฮะเนี่ย
2: อยู่สายไหมคร
1: ับ
2: อ๋ออ
1: ยู่สายไม้เอาไกลๆบ้านผมเลยผมก็สายไม้ก็โดนเหมือนกันนะ
2: โดนเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่ลดเลยในบ้านผมคนอื่นลดหมดแล้วบ้านผมไม่ลดมันเป็นแอ่งน้ำ
1: ซอยอะไรซอยอะไรคุณพระศิลป์ซอยอะไรตรงนั้น
2: ท้ายซอย4ครับมันจะมีสะพานเชื่อมไปอัมพรเทส2ได
1: ้ซอย
2: จะมีอยู่หลังเดียวที่ต่ำสุดเลย
1: อ๋อ
2: ใช
1: ่เป็นบ้านท้ายซอยและเป็นที่ลุ่มมันก็เลยไปขังอยู่ตรงนั้น
2: ขังแบบไม่ธรรมดาเลยแล้วแม่ผมเดินไม่ได้แม่ผมหัวเข่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับหมอนกระดูก
1: มัน
2: ไม่เหลือแล้ว
1: อ
2: แล้วพอเขายืนขึ้นวันนั้นเมื่อประมาณปี2ปีก่อนจู่ๆแม่เขายืนขึ้นมาแล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วน่าจะแบบแตกเพิ่มมั้งแล้วแกล้มประมาณตี3ตอนนี้ก็เลยแค่ยืนได้กับเดินได้คือต้องเอามือกด

0: เขาไม่ยอมคานเขาไม่ยอมคาน
1: มันจะเจ็บจี๊ดเลยล่ะใช่ไหมมันจะเสียวเจ็บจี๊ดเลย
0: เราเป็นลูกอะเจ็บกว่า
1: อืม
0: แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหาตังค์กับน้องสาวก็ต้องทิ้งเขาไว้ที่บ้านแล้วผมต้องออกบ้านกันประมาณ 4:30 กลับมาถึงบ้านก็คือ 4:00 แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วเพิ่งได้เริ่มงานใหม่ว่าแล้วน้ำท่ว
1: ม
0: แล้วผมเก็บอะไรไม่ได้ร้านผมพังเครื่องมือพังอุปกรณ์พังคือเหมือนแบบ
1: มันร้อง
0: ไห้ไม่ออก
1: น้ำตามีแต่มันไม่สามารถที่จะไหลออกมาไม่อยากให้คุณแม่เห็นด้วยอ่ะพูดตรง
0: ไม่เชิงว่าแม่ไม่เห็นว่าอะไรครับมันเหมือนกับว่า3คนแม่ลูกเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราเป็นคนที่ตรงๆเรารู้สึกว่าอะไรที่เราเห็นแล้วเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องกับมนุษย์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดมันก็จะมีการบาดเจ็บจากความเข้าใจของคนที่เขาอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็ไม่พึ่งใครด้วยเพราะเราก็ย้ายมาจากสุพรรณด้วยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่กัน3คนมันก็เลยมองหน้ากันก็แค่ว่าเอาวะทำแค่เพื่ออยู่ก็แล้วกันถ้ามันอยู่แล้วตั้งตัวไม่ได้ก็อย่าให้มันเจ็บส่วนของแม่ผมกับน้องก็แค่วางแผนว่าอย่าให้แม่ตาบอดก็แล้วกันอย่าให้แม่เขาความดันโลหิตสูงจนเส้นเลือดแตกก็แล้วกันไม่งั้นมันจะหนักเอา2คนพี่น้อง
1: ม
0: ันหอบกันมามันก็ทิ้งกันไม่ได้แล้วพอตอนนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แม่เขาก็กัดฟันเราก็กัดฟันกับ2คนพี่น้องก็คือมองหน้ากันว่าโอเคไปทำงานที่เดียวกันเก็บเงินกันด้วยเอาวะแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อบ้านถูกๆเอาให้ได
1: ้
0: กัดฟันให้ได้แต่ต้องทิ้งแม่แล้วก็ต้อง
1: อยู่บ้าน
0: กล้องอ่ะให้อยู่บ้าน
1: เราก็ต้องออกไปหารายได้
0: ใช่ครับแล้วก็ย้ายแม่ขึ้นชั้น2แม่แต่แม่จะต้องลงมาเข้าห้องน้ำชั้นล่างแล้วเขาเข็นไม่ได้กับล้อมันเล็กนะครับล้อมันเล็กแล้วมือเขาก็แตกแล้วก็มันเป็นราคาถูกที่เราซื้อมาครับ1,000 กว่าบาทมันเลยผูกง่ายมากตอนนี้มันเข็นคือเขาก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมาหนักๆปุ๊บมันก็จะหนักอีกแทนที่ว่าเราจะแบบทำให้ได้แล้วก็มันจะช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะตาเขามองไม่เห็นแล้วอ่ะ
1: ครับครับครับคุณแม่ท่านอายุเท่าไหร่แล้วฮะ
0: 70ครับ
1: 70แล้วนะฮะคุณแม่เกตสุวรรณเนาะนะคุณแม่เกตสุวรรณนะครับก็ตอนนี้ตาเริ่มมองไม่เห็นข้อเข่าเสื่อมนะฮะเดิน
0: เสื่อมแล้วครับ
1: มี
0: สภาพเข่าดีเลยฮะ
1: จริงก็เข้ารับการรักษาหรือใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่ด้วยไหม
0: ใช้สิทธิ์เหมือนกันครับ แต่ว่ามีการย้ายเขตขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วทางโปรเซสงานของโครงการสั่งปฏิบัติเขาก็ต้องย้ายสถานพยาบาลให้เราคิวที่เราได้มันก็เลยถูกตัด
1: พอ
0: คิวถูกตัดเสร็จปุ๊บ
1: ก็ต้องรอคิวใหม
0: ่ใช่พอรอคิวใหม่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแม่เป็นโรคหัวใจอีกไปบอลลูนอีก6 เส้นหมอไม่ทำให้อีกเขาหมอเขาไม่กล้าเสี่ยงแต่หมอที่กล้าเสี่ยงอยู่เอกชนก็ต้องใช้เงินส่วนตัวผมก็ต้องเก็บให้ได้27,000เพื่อไปทำตาให้แม
1: ่อันนี้ท่านเป็นต้อใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ต้อเป็นต้อประเภทไหนฮะต้ออะไรเอ่ย
0: ต้อน่าจะต้อกระจก
1: ต้อกระจกเป็นปกติของคนที่อายุเยอะ
0: ใช่ครับน่าจะต้อกระจกไม่ใช่ต้อหินคร
1: ับ อันนี้ผ่าตัดก็จะทำให้การมองเห็นดีขึ้นนะฮะ
0: ถ้าเป็นต้อหินก็น่ากังวลหน่อย
1: ได้นะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะในส่วนของรถเข็นนะรถเข็นอ่ะผมบอกเลยมีข่าวดีบอกคุณพระศิลป์เลยนะฮะม
0: ี
1: คนใจดีใจบุญนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: อ่ะบริจาคผ่านทางรายการเรามาแล้ว
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นหนึ่งกำลังใจนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้คุณพระศิลป์นะครับแล้วก็คุณแม่น้องนะครับที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้นะครับน้ำท่วมมันทำให้เราลำบากมากขึ้นนะครับชีวิตของเรา
0: ผมเพิ่งผ่านจากคดีโดนโยนเป็นแพะล้มเท้าด้วยหนักมากเลยพี
1: ่ครับครับเอาอย่างนี้คุณพระศิลป์นะถ้าถามตรงตอนนี้คุณพระศิลป์มีรายได้จากการทำอาชีพอะไร
0: ยังไม่มีครับ
1: ตอนนี้ยังไม่มี
0: เพิ่งไปดูจุดขับรถมาเมื่อวานนี้วันแรกก็ได้มา400มาเสร็จปุ๊บมาซื้ออุปกรณ์ที่จะซ่อมบ้าน แล้วก็จะทำเครื่องปั๊มให้แม่ใหม่เพราะปั๊มน้ำมันเสียแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็มีได้จ็อบพิเศษ2วันก็ได้พันหนึ่งวันจันทร์ก็จะต้องไปช่วยน้องขับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องสะสมเงินจ่ายค่าไฟของเดือน 4,000 บาทโชคดีตรงที่ว่าบ้านไม่ได้จ่ายก็เลยไม่เท่าไหร
1: ่
0: กินเราก็ไม่ค่อยกินกันอยู่แล้ว
1: อ่ะนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆที่อย่างน้อยทำให้คุณพระศิลป์เบาใจได้ว่าตอนนี้เราม
0: ี
1: รถรถเข็นให้ละนะ
0: ไม่เล็กหรอกพี
1: ่ผมส่งกำลังใจให้ทีมงานทุกคนส่งกำลังใจให้เลยเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงไปรับได้เลยนะครับเดี๋ยวทางน้องทีมงานหลังไมค์ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจะประสานกับคุณพระศิลป์ตอนนี้ถือสายรอก่อนนะถือสายแล้วก่อนนะคุณพระศิลป์นะนะครับเดี๋ยวน้องทีมงานจะรับสายแล้วก็นัดหมายรับรถเข็นกันต่อไปนะครับนะฮะผมเองจริงๆเราอะนะฮะ รายการเราแล้วก็ทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเนี่ยนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้มาค่อนข้างเยอะนะฮะอันดับแรกที่ต้องบอกกับทุกท่านนะฮะว่าการเข้าไปช่วยเหลือในแต่ละเคสเนี่ยนะครับเราอยากให้มองอย่างนี้ครับอันดับแรกนะฮะท่านต้องสู้ด้วยตัวเองก่อนนะครับคนที่ได้รับความเดือดร้อนบางคนจะแค่รอการช่วยเหลือแต่บางคนเขาไม่ใช่แค่รอการช่วยเหลือเขาสู้ด้วยตัวเขาเองได้นะครับสองขามีสองแขนมีสองมือมีอีกหนึ่งสมองนะครับคุณสามารถจะทำอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับตัวคุณเองรวมถึงครอบครัวที่อยู่ข้างหลังได้อีกนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละนะครับเมื่อคุณสู้ไม่ถอยนะครับแล้วก็ไม่ท้อในการที่จะดำเนินชีวิตต่างๆเหล่านี้นะฮะมันจะเป็นผลดีต่อชีวิตของคุณแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างคุณด้วยนะครับอย่างกรณีของคุณพระศิลป์คุณพระศิลป์บอกว่าโอ้สู้มาโดยตลอดนะฮะย้ายมาจากต่างจังหวัดมาหางานทำในกรุงเทพมหานครเจอน้ำท่วมเข้ามาโอ้โหนะครับพาคุณแม่พาน้องสาวมาอยู่ที่สายไหมนะครับแล้วก็เจอปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเงินทองก็ยังไม่มีนะครับแต่สิ่งที่เขาอยากที่จะให้คุณแม่ได้มีเหมือนกับคนอื่นหรือได้ช่วยให้คุณแม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันคุณแม่ไม่สามารถที่จะเดินได้เนื่องจากข้อเข่าเสื่อมนะครับการรักษาตอนนี้ยังต้องรอคิวอยู่เนื่องจากว่าได้เปลี่ยนสิทธิ์การรักษาจากโรงพยาบาลเดิมที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ามาในกรุงเทพมหานครดังนั้นสิทธิ์ที่เคยได้นะครับมีคิวอยู่ละเดี๋ยวจะได้รับการรักษาเดี๋ยวจะได้รับการผ่าตัดต้องเริ่มคิวใหม่นะครับเริ่มกันใหม่นะครับกับโรงพยาบาลใหม่ดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คุณพระศิลป์ต้องสู้เท่าที่จะทำได้นะครับก็สู้สุดใจเอาเท่าที่ฟังจากคุณพระศิลป์แล้วนะฮะก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันนะฮะแล้วก็ทางผู้ใจบุญที่บริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นรถวีลแชร์ไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยไม้เท้ารถเข็นมีฮะเรามีผู้ที่บริจาคมานะครับบางท่านบอกว่าไม่อยากที่จะเปิดเผยชื่อนะครับไม่อยากที่จะบอกเราว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่เมื่อฟังเราแล้วนะครับเมื่อฟังรายการของเราแล้วมีคุณปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลนะครับมาดำเนินรายการตัวผมเองก็จะมาช่วยเป็นครั้งเป็นคราวนะครับ1สัปดาห์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้ช่วยกันนะฮะเพื่อที่จะดูแลเคสต่างๆที่ขอรับการช่วยเหลือผ่านทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นอย่าที่จะหมดกำลังใจนะฮะทีมงานเราทุกคนนะฮะรายการเราทุกคนนะครับยินดีที่จะให้การช่วยเหลือนะครับขอให้ได้แจ้งมานะครับผ่านทางรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับย้ำให้อีกทีฮะ022769717นะครับ022769721แล้วก็สายด่วนครับ0817159551-3นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับรายการนะครับเพื่อที่จะรายงานสภาพภูมิอากาศนะครับสถานการณ์น้ำท่วมเกาะติดให้กับทุกท่านทุกคนนะครับได้รับทราบความเคลื่อนไหวความคืบหน้าต่างๆในสถานการณ์ในแต่ละวันแล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับระหว่างคนไทยด้วยกันเองเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มูลนิธิต่างๆนะครับรวมถึงเนี่ยครับรายการของเราก็จะช่วยกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆคนได้ผ่าน

0: วิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับดังนั้นหลายๆคนที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับบางคนอยู่ในพื้นที่ลุ่มที่มองไปในบ้านอื่นๆแล้วบ้านเขาน้ำแห้งแล้วแต่บ้านฉันยังน้ำท่วมอยู่เลยนะครับนี่ต้องส่งกำลังใจให้ครับผมบอกตรงๆว่าพื้นที่ตรงนั้นน่าจะเป็นที่ลุ่มครับวิธีการเดียวที่จะทำให้น้ำลดระดับลงไปได้คือการสูบน้ำนะครับฝากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปช่วยดูแลครับบางบ้านบางซอยยังเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเขาเรียกว่าตกหล่นนะครับยังไม่ได้เข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่ยังดีหน่อยฮะมีนิติบุคคลมีผู้นำชุมชนที่เขามีความเข้มแข็งก็จะช่วยเหลือคนละไม้คนละมือกระสอบทรายเข้าไปกั้นน้ำไม่ให้เข้ามาแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำเอาน้ำที่มันท่วมขังออกไปนอกพื้นที่อันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าบางพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นชุมชนนะอย่างกรณีคุณพระศิลป์เมื่อสักครู่นี้บอกอยู่ท้ายซอยเลยบ้านสุดท้ายนะฮะตรงนั้นแทบไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็เป็นบ้านเดียวที่มันเป็นแอ่งน้ำท่วมขังอยู่ครับฝากด้วยนะครับวัชรพลซอย4นะครับใครที่อยู่ย่านนั้นหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะช่วยประสานงานเพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะทางเขตนะครับปภ.ของสายไหมนะครับได้เข้าไปช่วยดูแลอย่างน้อยได้สูบน้ำออกจากพื้นที่ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็จะประสานเครือข่ายของรายการของเราเข้าไปช่วยเหลือนะครับทั้งเรื่องของการสูบน้ำด้วยเรื่องของข้าวปลาอาหารด้วยนะฮะนะน้ำท่วมทำให้คนสิ้นหวังครับแต่เราครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเราก็จะเป็นเพื่อนกับทุกๆคนนะครับต้องลุกขึ้นสู้นะสู้ไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันยังมีอีกหลายเหตุนะฮะที่ยังรอการช่วยเหลืออยู่นะฮะดังนั้นในทุกๆวันที่รายการของเราออกอากาศครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชน 16:00 นเป็นต้นไปนะครับสามารถที่จะใช้บริการทีมงานของเราได้นะครับรายการของเรายินดีที่จะช่วยเหลือในทุกๆเคสเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วก็ส่งกำลังใจช่วยเหลือรวมถึงคำทักทายผ่านทาง Facebook มาด้วยนะครับได้ทำให้ทีมงานเราได้มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ส่งกำลังใจไปถึงผู้ที่กำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ทุกๆคนด้วยนะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะครับ 16:00 นเป็นต้นไปกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: เทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
6: เอกเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเขตหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนันชิดาสังทองรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมีลาปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหาร

0: ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์9ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับเป็นวันศุกร์แล้วหลายๆคนบอกว่าโอ้โหทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เต็มวันในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดด้วยหลายๆคนก็อาจจะมีบ่นนิดนึงเมื่อกี้นี้ดูข้อความบอกว่าเหนื่อยจังเลยคุณบอลแต่ว่าพอได้ยินเสียงคุณบอลปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเลิกงานแล้วเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านแล้วก็ฟังรายการบนรถนะครับก็บางคนถึงบ้านแล้วบางคนก็ใช้ชีวิตนะครับเรื่องราวของการที่ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับขอให้วันนี้ก็เป็นอีก1วันที่คุณผู้ฟังมีความสุขนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนอาจจะไปเที่ยวนะครับอาจจะไปพักผ่อนหรือว่าไปไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางพอถึงวันศุกร์นี่หลายๆคนบอกพักผ่อนพักผ่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นสายด้วยเพราะเป็นวันเสาร์เอาละวันนี้ครับทั้งเทคนิคของเราคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับอยู่ด้วยกันนะครับก็มีประสานงานด้วยคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่หมายเลข02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมาหน่อยว่าวันนี้วันศุกร์บางคนใช้คำว่าเมื่อกี้นี้ดูข้อความวันศุกร์แห่งชาตินะครับมีข้อความบอกว่าจากน้องแชมป์ปิดเทอมพักผ่อนเต็มที่แล้วรอจนกว่าจะเปิดเทอมนะครับก็อาจจะมีตำรับตำรามาอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังรายการฟังข่าวไปด้วยนะครับแน่นอนว่าพูดคุยกันไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับแน่นอนก็ออนสดนะครับทั้งในส่วนของ TikTok วันนี้นะครับมีข้อความจากคุณเลิฟเลิฟด้วยนะครับตอนนี้ยังทำงานอยู่เลยน้องอัมซ่าหามาเล่านะครับก็เรียกว่าทำงานไปด้วยนะครับฟังรายการไปด้วยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปด้วยเรียกว่าติดตามกันทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยบนเข้ามาดูในเพจของเรานะครับก็มีข้อความส่งมาคุณรจนาบูรณะกิตติโอวันนี้มาเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับทักทายมาอย่าลืมด้วยกดหัวใจแล้วก็เคาะจอเคาะใจกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีคำว่าไลฟ์ด้วย LIVE นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าไลฟ์สดสดอยู่ฝากแชร์ลงกลุ่มด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มีประโยชน์มากๆขออนุญาตคุณบอลแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มได้เลยครับยินดีมากๆเรื่องแรกเลยวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่เพราะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่ามีข้อความเยอะมากที่ส่งมาบอกว่าคลี่คลายแล้วนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วด้วยจากที่อยู่คอนโดเมื่อกี้นี้ดูข้อความอยู่ไม่ได้รู้จักกันเลยตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแล้วก็ชวนกันไปออกกำลังกายด้วยสำหรับหลายๆคนที่พอถึงเรื่องราววิกฤตที่ผ่านมาในห้วงสัปดาห์ก่อนนู้นเรื่องของอุทกภัยก็ไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนี่เห็นไหมฮะก็ยังมีมุมที่น่าสนใจแล้วก็มีมุมดีๆด้วยในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการติดตามนะครับเรื่องราวของการแถลงสถานการณ์น้ำท่วมครับตอนนี้ต้องบอกว่าคลี่คลายแต่ในขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็ได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการสั่งการหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของการเร่งระบายน้ำเก็บขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่นะครับกำชับเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของฝนที่จะตกหนักในห้วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับจนถึงสัปดาห์หน้าและที่สำคัญ

0: คันกำชับเรื่องของภาคใต้ที่ต้องเน้นย้ำเลยเตรียมรับมรสุมถึงสิ้นปีพร้อมเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยปภ.โอนเงินเร็วขึ้นไม่มีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็เตรียมโอนเงินเรื่องของการเยียวยาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้9ตุลาคม2569ครับที่ห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับร่วมติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยครับว่านี่คือการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในวันนี้9ตุลาคม2569เนี่ยเป็นวันที่10แล้วครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องภาพรวมคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนติดตามสถานการณ์น้ำอยู่อย่างต่อเนื่องหลายๆคนก็เรียกว่าส่งกำลังใจนะครับในหลายจุดที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยหลายพื้นที่คุณผู้ฟังตอนนี้สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือครับจากทุกหน่วยงานทั้งเร่งระบายน้ำนะครับทั้งดูแลเรื่องการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือทั้งร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจอย่างไรก็ตามครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ขอเน้นย้ำเรื่องของสถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วเนี่ยก็ต้องให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกเรื่องนึงครับเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งที่บางปะกงครับก็ยังมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกเนี่ยไหลมาสมทบท่านก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่งสนับสนุนแล้วก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยขณะนี้ครับสถานการณ์ในหลายพื้นที่คุณผู้ฟังเริ่มคลี่คลายแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกหน่วยงานครับก็ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่น้ำลดแล้วนะครับก็เร่งจัดเก็บนะครับเรื่องของขยะแล้วก็ดูแลนะครับเรื่องสิ่งที่ตกค้างไม่ให้กระทบกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ให้กีดขวางทางน้ำนะครับสนับสนุนกำลังคนเรื่องของเครื่องจักรด้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องของการประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับสถานการณ์ฝนที่ตกในระยะนี้ครับแม้ว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับแต่ท่านก็บอกว่ายังไม่ประมาทครับนี่นะครับต้องเน้นย้ำกันตุลาคมนะครับตอนนี้ก็มาถึงวันที่9แล้วเดี๋ยวช่วงปลายตุลาเนี่ยแน่นอนฝนจะลงไปที่ภาคใต้ยาวไปจนถึงพฤศจิกายนนะครับท่านก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินเรื่องของพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมกำลังพลเครื่องจักรสาธารณภัยรถปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของกลุ่มเปราะบางคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับเรื่องของการเข้าไปดูแลในการช่วยเหลือทุกอย่างต้องสั่งการแล้วก็การแจ้งเตือนการอพยพพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการสำคัญครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับจังหวัด กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูครับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเรื่องของระบบสาธารณูปโภคถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานพอน้ำยุบแล้วพอน้ำแห้งแล้วเนี่ยต้องเข้าไปดูนะครับว่าจุดไหนที่ต้องเข้าไปซ่อมนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบการสื่อสารเรื่องโทรศัพท์ทั้งหมดทั้งมวลสะพานนะครับถนนเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งเข้าไปซ่อมนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กำชับทุกๆหน่วยงานทั้งไฟฟ้าทั้งประปาทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนี่คือข้อสั่งการสำคัญคือซ่อมแซมนะครับแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเกิดน้ำท่วมในจุดสำคัญต่างๆเห็นไหมครับต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยต่อไปด้วยนะครับมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังน้ำลดแล้วนะครับเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครเร่งนะครับเรื่องของการตรวจสอบทยอยส่งรายชื่อประชาชนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือรับเงินเยียวยาให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับเป็นรายวันเลยโดยไม่ต้องรอรวบรวมรายชื่อครบทั้งจังหวัดนะครับยึดหลัก first come first serve นะครับรายชื่อพร้อมเมื่อใดก็ส่งทันทีไม่ต้องรอย้ำนะครับไม่ต้องมีการรออีกต่อไปท่านนายกบอกเลยพร้อมก็รีบส่งแล้วก็รีบโอนอันนี้ทำงานแบบรวดเร็วนะครับเพื่อให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารอไม่ได้ท่านนายกบอกดังนั้นพอเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลย first come first serve นะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับครับปภ.กรุงเทพมหานครจังหวัดแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับทั้งในส่วนของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้ปภ.ครับเป็นหน่วยงานกลางทั้งประสานทั้งติดตามการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำข้อสั่งการเหล่านี้ครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติต่อไปในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าหลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามแล้วก็ฟังรายการอยู่ขอร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่อาจจะมีเรื่องของสถานการณ์อาจจะยังไม่คลี่คลายก็ส่งใจนะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมใครที่อยากจะพูดคุยกันอย่างที่บอก02-276-9717กำลังใจก็ส่งได้นะครับหรือว่าจะทักทายก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของการจ่ายเงินกันหน่อยนึงครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าจ่ายแล้วรายแรกของประเทศนะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแบบใหม่จ่ายนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์วาตภัยแล้วก็อุทกภัยนะครับที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยล่าสุดครับก็จ่ายให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่รายแรก2 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมนะครับก็เป็นประธานการแถลงข่าวครับเรื่องสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะครับก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการติดตามเรื่องนี้สืบเนื่องคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่4แล้วก็5ตุลาคมที่ผ่านมาที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเกิดเหตุวาตภัยแล้วก็เกิดอุทกภัยจากฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักครับแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับหมู่ที่1ตำบลบ้านจันนะครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาส่งผลให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหาย2 หลังแล้วก็คุณผู้ฟังครับมีผู้เสียชีวิต1 รายจากเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกครับที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็เป็นกรณีแรกของประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวครับเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับก็จะครอบคลุมคุณผู้ฟัง3 ประเภทด้วยกันนะครับอุทกภัย วาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับกรณีเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็วาตภัยรวมถึงฟ้าผ่าเนี่ยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 5,000 บาทต่อหลังนะครับแล้วก็ความเสียหายรวมกันเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังส่วนกรณีอุทกภัยนะครับจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทต่อหลังความเสียหายรวมเนี่ยไม่เกิน 200,000 บาทต่อหลังนะครับกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับเงินชดเชย 2 ล้านบาทต่อรายกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะได้รับเงินชดเชย 200,000 บาทต่อรายโดยไม่รวมความคุ้มครองที่อยู่อาศัยในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีการมอบให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเป็นการจ่ายเงิน 2 ล้านบาทรายแรกของประเทศไทยจากผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆพื้นที่นะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกันมาอย่างต่อเนื่องจุดไหนนะครับอยากจะให้สื่อสารก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยมีส่งใจส้มมาด้วยใน TikTok ของเรานะครับอย่างที่บอกทั้งเพจ Facebook แล้วก็ออนไลน์ก็คู่ขนานกันไปวิทยุด้วยนะครับทุกช่องทางเลยทุกเรื่องที่ต้องบอกว่านำเรียนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เรียกว่าเตรียมตัวรับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้อย่างที่นำเรียนกันนะครับวันนี้อย่างที่บอกกันอีกเรื่องนึงเรื่องของการเช็คยอดด่วนวันนี้ครับต้องบอกว่าใครที่ติดตามข่าวอยู่ครับเดี๋ยวต้องแจ้งนิดนึงปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ววันนี้นะครับวันนี้เลยนะ9ตุลาคม2569นี่คือตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องบอกว่าเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับวันนี้ครับ9ตุลาคม2569ก็มีการโอนแล้วนะครับกว่า 3,483 ครัวเรือนยอดเงินกว่า29ล้านบาทโอนเรียนเงินเยียวยาเรียบร้อยนะครับโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานความคืบหน้าครับกรณีจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีครับซึ่งวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยจำนวน 3,483 ครัวเรือนคิดเป็นเงินครับ29,499,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นรายละเอียดแบบนี้คุณผู้ฟังครับจะได้ไปเช็คกันนะครับเช็คยอดด่วนเลยใครที่ลงทะเบียนเรื่องของการรับเงินเยียวยาไว้เข้าไปเช็คในเรื่องของพร้อมเพย์ดูซิว่าเงินเข้าหรือยังนะครับแนะนำเลย9,000 บาทนะครับมีครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยใน7จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองนะครับจากนครราชสีมาแพร่นะครับแม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีแล้วก็ภูเก็ตนะครับตรงนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้น 3,021 ครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็3จังหวัดก็มีกรุงเทพมหานครมีอ่างทองมีสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้นเนี่ย462ครัวเรือนนะครับนอกจากนี้ก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทก็เป็นเงินจำนวน10ล้านบาทมีจังหวัดน่านครับ2รายนะครับมีแม่ฮ่องสอนมีสกลนครนะครับแล้วก็มีอุตรดิตถ์เนี่ยจังหวัดละ1รายทั้งนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กำชับครับจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ครับต้องเน้นย้ำเลยกรมประชาสัมพันธ์ก็สื่อสารตลอดแล้วก็ส่งข้อมูลแบบนี้ตลอดดังนั้นคุณผู้ฟังเปิดสวทของเราไว้ตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้ประโยชน์ด้วยตรงไหนที่เราอาจจะยังไม่รู้ยังไม่ทราบไม่เป็นไรก็นำเรียนนำแจ้งกับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดนะครับแล้วก็กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยครับคุณผู้ฟังผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยคุณผู้ฟังผูกหรือยังต้องผูกให้เรียบร้อยนะครับ กับเรื่องของพร้อมเพย์ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยอันนี้เนี่ยคือจำเป็นเลยล่ะนะครับหากท่านยังไม่ได้ผูกบัญชีขอให้ท่านเนี่ยนะครับไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยเกิดการขัดข้องนะครับไปดูได้เลยในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับของเพจของปอพอนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะส่งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องของการโอนเงินนะครับในส่วนของการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ต้องบอกว่าท่านก็กำชับนะครับเรียกว่าบอกย้ำเลยล่ะเรื่องของการโอนเงินเยียวยานะครับเช็คยอดด่วนวันนี้ปอพอนะครับรวมถึงออมสินก็โอนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับกว่า3,483 ครัวเรือนยอดเงินรวมๆกลมๆ กว่า29ล้านบาทนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจของปอพอครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากพี่น้องประชาชนกันมาติดตามภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็มีการสั่งสคบจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนเรื่องของรถบางคนรถจมน้ำจากอุทกภัยที่ผ่านมาก็ระดมรถยกครับ27คันเร่งช่วยเหลือรถที่จมน้ำนะครับจุดสำคัญแน่นอนหนีไม่พ้นที่เคหะล่มเกล้านะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเดินหน้าครับเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก็มีการสั่งการเพิ่มเติมครับให้สคบบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับก็มีการปล่อยขบวนรถยกนะครับณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เลยนะครับจุดสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อย้ายรถยนต์ของประชาชนที่ยังคงมีจอดตกค้างอยู่นะครับแล้วก็บางจุดก็จมน้ำนะครับในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับก็มีการช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเนี่ยรถยกกว่า27คันนะครับก็แบ่งเป็นจากสน.ต่างๆเนี่ย15คันนะครับแล้วก็จากกทม.ส่งรถยกมา7คันแล้วก็มีกระทรวงคมนาคมเนี่ยส่งมา5คันนะครับเพื่อที่จะไปยกรถที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีก็เสียบ้างนะครับก็จมน้ำบ้างจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพอยกเสร็จปั๊บถามว่านำไปไหนต่อนำไปเก็บไว้ที่จุดที่ปลอดภัยนะครับเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับแล้วก็เปิดทางระบายน้ำอำนวยความสะดวกเรื่องของจราจรด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญประชาชนก็สามารถติดต่อรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากด อย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ17:33 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่จุดไหนนะครับมีน้องชาตรีส่งข้อความมาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวที่วันนี้ติดตามกันอยู่ครับทั้งในเพจ Facebook ของเรามาดูข้อความในเพจกันด้วยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะส่งต่อมาทักทายกันมาหรือเพิ่มเติมกันมาได้ต่อเนื่องกันอยู่ที่ไหนก็รายงานข่าวกันมาเลยว่ารายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยนี่นะครับเพื่อที่จะได้คุยกันนะครับแล้วก็ทักทายกันมีวันนี้นะครับ10ตุลาคมอ๋อมีส่งข้อความมานะครับ10ตุลาคมวันคล้ายวันเกิดของผอ.พี่นุ้ยด้วยนะครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์จากคุณประกิตนานี่นะครับส่งมาขอบพระคุณมากสวัสดีครับคุณธันวาพรเกตรัตนกุลนะครับก็ทักทายมาคุณจิรารัตน์ครับทักทายมาสติ๊กเกอร์ก็มีหัวใจนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบโบกไม้โบกมือด้วยขอบคุณมากๆนะครับมีสมาชิกใหม่ด้วยคุณน้ำพึ่งทองพลนะครับแชร์ด้วยนะแล้วก็มีคุณนิชชานนิชชานนะครับส่งเข้ามาสุวานิชด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันมาจุดไหนอย่างไรนะครับที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับมาติดตามอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่การแจ้งข่าวนะครับสำหรับเรื่องของฝนที่จะตกหนักจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งกันมาแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักครับ9นะครับคือวันนี้จนถึง13ตุลาคม2569ครับเช็คพื้นที่กันหน่อยนึงว่าจุดไหนอย่างไรบ้างนะครับล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก9ถึง13ตุลาคม2569นี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแล้วครับแจ้งเตือนเป็นประกาศฉบับที่5ระบุชัดเจนเลยครับว่าช่วงเวลาวันที่9นะครับคือวันนี้จนถึง13ตุลาคมประเทศไทยครับจะมีอากาศที่แปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบในภาคต่างๆด้วยนะครับไล่เรียงกันวันนี้9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีภาคกลางนะครับมีภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับวันพรุ่งนี้10ตุลาคมครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้กรุงเทพฝนตกนะครับอาจจะมีหลายจุดที่ตกหนักด้วยแล้วก็มีปริมณฑลครับภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับส่วนวันที่11ครับวันอาทิตย์ที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็มีภาคใต้ด้วยในวันที่11นะครับวันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะครับนี่ก็เป็นการประกาศแจ้งมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนนะครับสู่ช่วงของต้นฤดูหนาวประกอบกับความกดอากาศสูงแล้วก็มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณร่องมรสุมก็จะมีการพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับดังนั้นก็แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอก9ถึง13ตุลาคมนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็แจ้งเตือนสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะครับก็นำมาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของรายการกันนะครับก็ยังมีจุดสำคัญต่างๆอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนะครับในส่วนสำคัญแน่นอนอีกเรื่องนึงครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่วันที่12 ถึงวันที่18ตุลาคมครับเราก็จะมีการประชุมนะครับเรียกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับนำคณะสื่อมวลชนครับเข้าเยี่ยมชมความพร้อมนะครับของสถานที่จัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งการประชุมจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์ที่12ตุลาคมยาวไปถึง18ตุลาคมซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับความพร้อมทุกรูปแบบทุกมิติก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้แก่ IMF และก็ World Bank ครับเพื่อต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลกโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวนะครับว่าหลังจากวันนี้9ตุลาคมในสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่12นะครับจนถึง18ตุลาคมประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังจะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งต้องบอกว่าเปรียบเสมือนการยกระดับสำนักงานใหญ่ของ IMF การยกระดับเรื่องของการยกสำนักงานนะครับทั้ง IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตัน DC มายังประเทศไทยเลยนี่นะครับการจัดครั้งนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลไทยไม่เพียงแค่จัดเตรียมเรื่องความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างพร้อมมากๆเทียบเท่ามาตรฐานสากล นะครับระดับสูงสุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการหลอมรวมนะครับเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ด้านของนวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนการผสานอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมอันโดดเด่นของประเทศไทยมิตรภาพที่อบอุ่นนะครับความผูกพันแล้วก็ความพิถีพิถันแบบไทย hospitality นะครับในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับเพื่อต้อนรับแล้วก็สร้างความประทับใจตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกนั่นเองนะครับในด้านความพร้อมสถานที่ขณะนี้ครับต้องนำเรียนว่าพร้อมในทุกมิติแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนนี้ยกระดับการบริหารการจัดการสู่มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ควบคุมนะครับคือ Master Control Room นะครับระบบการถ่ายทอดสดใช้มาตรฐานเดียวกันกับอีเวนต์ระดับโลกอย่าง FIFA World Cup นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ทุกอย่างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการดูแลเรื่องระบบเวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอสนะครับก็มาเรียกว่าดูแลเรื่องนี้ควบคู่กับการดำเนินการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยมีการจัดระบบคัดกรองพื้นที่หลายๆชั้นเลยทีเดียวนะครับ Security Zoning มีจุดตรวจ X-ray นะครับถึง17จุดนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมต่อระบบ CCTV กองกำลังดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทั้งโรงแรมที่พักนะครับที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเรียกว่าจะมีกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเขาบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วตอนนี้เนี่ยกว่า 15,000 คนแล้วก็คงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังครับเป็นการสะท้อนนะครับถึงความไว้วางใจของประชาคมโลกในการที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกำลังจะกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับในประเทศไทยสำหรับการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวได้ติดตามกันนะครับแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่จากทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมแบบ เต็มรูปแบบในทุกมิติตรงนี้ครับก็เป็นการยืนยันเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วครับที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับผู้นำจาก191ประเทศทั่วโลกเพื่อการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีประวัติศาสตร์นะครับเชื่อมโยงวิสัยทัศน์นวัตกรรมโอกาสการลงทุนใหม่ๆความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามทุกๆวันแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับได้ข้อมูลที่นำเรียนกับทุกๆท่านด้วยมีคุณแบงค์ครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาด้วยหนูน้อยหมวกแดงโอ้ชื่อน่ารักเลยทีเดียวนะครับแหมเป็นแฟนรายการเป็นแฟนประจำด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับโดยหลายหลายเรื่องนะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในจุดสำคัญสำคัญต่างๆล่าสุดท่านก็ลงพื้นที่โรงงานประกอบชิ้นส่วนนะครับของรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการท่านลงไปติดตามผลกระทบครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีต่อเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการส่งออกโดยรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการดูแลภาคเศรษฐกิจควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของการผลิตการขนส่งการค้าการส่งออกนะครับให้เดินหน้าต่อไปได้โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านบอกด้วยนะครับว่าก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่แล้วก็ต้องเร่งมาดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการผลิตนะครับต้องดูแลแบบควบคู่กันไปด้วยโดยบทบาทสำคัญครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการที่จะดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับไม้จับมือกันแล้วก็ประสานกันทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงระดับปลายน้ำกระทรวงพาณิชย์ครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็เน้นย้ำเลยว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาดูแลทั้งเรื่องสินค้านะครับไม่ให้เกิดการกักตุนต่างๆนะครับการกระจายสินค้าท่านก็มาดูแลตั้งแต่แรกในช่วงสถานการณ์เกิดเรื่องของการค้าการส่งออกในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ดูแลภาคการผลิตเรื่องโรงงานเรื่องห่วงโซ่อุปทานดังนั้นครับการลงพื้นที่ของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจนะครับที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าเป็นการแบ่งงานนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับโดยท่านสุภจีก็ต้องบอกว่าดูแลนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็วอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์ของสินค้าการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนรวมถึงมีศูนย์กระจายสินค้านะครับแล้วก็มีศูนย์ติดตามด้วยว่าตอนนี้สินค้าไปถึงไหนแล้วมีการติดตามแบบเรียลไทม์นะครับไม่ให้เกิดการที่เรียกว่าของขาดตลาดในช่วงของอุทกภัยที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นทางภาคการผลิตท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ดูแล้วก็ที่สำคัญครับจุดสำคัญสำคัญต่างๆการลงพื้นที่มาที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ท่านก็มาดูโรงงานสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เนื่องจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยก็มีการสั่งการนะครับแล้วก็มีการประสานทั้งเรื่องของโรงงานเรื่องของซัพพลายเออร์จุดใดที่เกิดผลกระทบเรื่องของสถานการณ์น้ำวัตถุดิบชิ้นส่วนใดนะครับที่อาจจะติดขัดอยู่ก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขนะครับมีแนวทางด้วยคุณผู้ฟังนะครับทั้งแนวทางระยะสั้นระยะยาวนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ต่อเนื่องที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อลงไปตรวจสอบนะครับซัพพลายเออร์ที่บางทีแล้วเกิดสถานการณ์ น้ำก็ไม่สามารถจะส่งชิ้นส่วนต่างๆนะครับเรียกว่าเกิดน้ำท่วมก็ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตเข้าสู่ลายการผลิตได้นะครับก็ต้องมีการประสานข้อมูลต่างๆกันในส่วนของระยะยาวครับตรงนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เน้นด้วยว่าจะนำเสนอข้อมูลของผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกิดปัญหานะครับก็จะนำส่งไปในส่วนของการสนับสนุนภาคการผลิตด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่าเพื่อเป็นการลด

0: าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการลดภาระของผู้ประกอบการต่างๆด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำคือการรักษาความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยก็เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้บริหารจัดการสถานการณ์ได้สะท้อนถึงการที่จะตระหนักในส่วนสำคัญต่างๆระบบการผลิตโลจิสติกต่างๆนะครับก็ต้องมีความพร้อมและสำคัญที่สุดครับเรื่องของระยะยาวก็ได้มีข้อเสนอให้กับผู้ประกอบการไปพิจารณาเช่นการดูแลนะครับจากภาครัฐด้วยเช่นยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงอะไหล่ที่จำเป็นต้องนำเข้ามาเมื่อท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวทางภาครัฐทางท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะดูพิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีนะครับให้กับเรื่องของผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ตั้งแต่สถานการณ์เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าท่านก็ทำงานทันทีแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีดูเรื่องสินค้าในจุดต่างๆทันทีนะครับว่าไม่ให้มีการขาดแคลนนะครับแล้วก็ต้องกระจายสินค้ามีการเช็คสต็อกแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อที่จะให้สินค้าทั้งหมดเนี่ยไปถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงสำคัญตั้งแต่การผลิตเรื่องของการค้าแล้วก็ที่สำคัญรวมถึงซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจากทุกกระทรวงซึ่งต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับข้อสั่งการสำคัญต้องดูแลเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือเร่งเยียวยาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับมาดูอีกหนึ่งส่วนครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ผนึกกำลังกับ5กระทรวงหลักๆนะครับรวมถึงกทม.ด้วยนะครับลุยทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับนี่คือจาก5กระทรวงนะครับก็มาเปิดตัวเป็นระบบคุณผู้ฟังครับทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมทราฟฟี่ฟองดูมีประโยชน์มากๆคุณผู้ฟังลองเข้าไปโหลดหรือยังลองใช้งานดูตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวบันเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เชื่อมนะครับเป็นช่องทางกลางในการเชื่อมความต้องการของพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตรงไหนเจอปัญหาอะไรนะครับก็จะส่งข้อมูลผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยนะครับแนวคิดตรงนี้เนี่ยเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงสิ่งสำคัญที่สุดคือการซ่อมแซมการฟื้นฟูการเยียวยาก็ต้องจำเป็นที่จะระดมสรรพกำลังคุณผู้ฟังครับเข้ามาช่วยเหลือโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทุกๆภาคส่วนทั้งสวทช.ในการดูแลระบบทราฟฟี่ฟองดูประกอบกับทางกทม.ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วยกันในทุกภาคส่วนจริงๆนะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับโดยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเมื่อคุณผู้ฟังแจ้งมายังทราฟฟี่ฟองดูใช่ไหมครับเขาก็จะมีการแจ้งเรื่องของการส่งทีมช่างไปช่วยอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพคืออุปกรณ์เรื่องของเขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำอย่างเงี้ยก็จะมีช่างเข้าไปเลยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแจ้งมาได้กทม.ก็จะมีการเปิดจุดในการซ่อมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำมอเตอร์ไซค์ที่ท่านจมน้ำการใช้แพลตฟอร์มของทราฟฟี่ฟองดูก็จะช่วยตรงนี้เห็นไหมฮะดีมากๆในส่วนของท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เน้นย้ำนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ คนพิการนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เห็นการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างชัดเจนมากๆกรณีเคหะต่างๆนะครับที่เรียกว่าเกิดอุทกภัยก็มีผู้ที่อาศัยอยู่ในทั้งแฟลตคลองจันต่างๆเขาก็แจ้งข้อมูลมาที่ Traffic Fondu ก็มีคนเข้าไปช่วยตามพิกัดต่างๆนะครับก็จะลดโอกาสประชาชนที่ตกหล่นได้นะครับก็เรียกว่าสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างคล่องด้วยสะดวกด้วยนะครับนี่ก็คือ1เรื่องที่หน่วยงานภาครัฐครับก็ระดมทุกสรรพกำลังครับพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามามีบางคนบอกว่าคุณบอลดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆก็ใช้งานง่ายนะครับมีข้อความส่งมาสะดวกดี Traffic Fondu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นการผนึกกำลังกันนะครับจากทุกภาคส่วนของภาครัฐนะครับก็ถือว่าเป็นการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารที่สำคัญต่างๆช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงคุณฟังที่ส่งเข้ามาครับเดี๋ยวมาทักทายกันโอ้มีข้อความเยอะเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับบอกว่าฟังผ่านออนไลน์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ตอนนี้เดือดร้อนอยู่เชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายเห็นไหมครับกำลังใจแบบนี้ส่งมาหลังน้อยก็รับรู้แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในกำลังใจจากทุกท่านนะครับเราก็จับมือกันอย่างที่บอกว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับตอนนี้ภาคส่วนต่างๆนี่จับไม้จับมือกันแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเองนะครับรวมถึงทุกช่องทางจิตอาสาทุกมูลนิธิเลยเราก็จะเห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็การส่งกำลังใจกันนะครับมาปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้กันนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเห็นชัดๆเลยว่าถือว่าเป็นการผนึกกำลังจากภาคีเครือข่ายตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ไซค์บางคนบอกว่าโอ้มอเตอร์ไซค์เสียคุณบอลแล้วก็จะไปทำยังไงดีก็รู้สึกว่าอยากจะได้รับการช่วยเหลือมาฟังข่าวนี้กันนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดครับเป็นศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยหลักใหญ่ใจความครับสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าศูนย์คมนาคมรวมใจช่วยรถน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากกระทรวงคมนาคมนะครับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็พันธมิตรภาคีเครือข่ายตั้งใจครับคุณผู้ฟังที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายที่พอเจอรถน้ำท่วมก็ต้องไปซ่อมถ้าเกิดว่าไปซ่อมปกติอาจจะเสียเงินค่อนข้างพอสมควรนะครับก็มีการจัดให้มีการบริการนะครับพิเศษคือตรวจเช็คสภาพฟรีและซ่อมฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำครับว่ากระทรวงคมนาคมก็มีความห่วงใยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในหลายๆจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำนะครับก็อาจจะส่งผลเรื่องของทั้งรถยนต์เรื่องของมอเตอร์ไซค์ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระทรวงคมนาคมก็พร้อมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ฟรีนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญต่างๆด้วยใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจุดตรงไหนก็สามารถที่จะประสานได้นะครับขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังได้ดีเลยนะครับเพราะว่าจะสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่บริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยตรงนี้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรายละเอียดก่อนที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกเลข4ตัวครับโทรไปได้เลย1584 1584นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ก็เป็นบริการจากกระทรวงคมนาคมเห็นไหมครับในการที่จะเปิดศูนย์นะครับเป็นศูนย์คมนาคมรวมใจช่วยรถน้ำท่วมนะครับทั้งเช็คทั้งซ่อมมอเตอร์ไซค์ฟรีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันในช่วงของ18นาฬิกานะครับใครที่ติดตามกันอยู่จากภาคส่วนไหนก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับThank you.
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:05 น.เมื่อสักครู่นี้ครับต้องบอกว่าหลายคนถามมาชื่อเพลงอะไรนะครับก็เป็นเพลงที่เรียกว่าต้อนรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าชอบมากๆนะครับแล้วก็ร้องตามได้แล้วด้วยคุ้นหูติดหูมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับว่าวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับจนถึง18ตุลาคมก็จะมีการประชุมนะครับเรียกว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งได้รับการขนานนามครับว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับแน่นอนครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมกับคณะผู้จัดงานนะครับก็นำสื่อมวลชนครับไปตรวจเรื่องของความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายณัฐวุฒิธรรมสิริครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็นำคณะสื่อมวลชนนะครับเข้าเยี่ยมเรื่องของการตรวจความพร้อมสถานที่จัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับดำเนินการเสร็จสิ้นในทุกมิติพร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้กับ IMF แล้วก็ World Bank เพื่อเตรียมในการต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนะครับรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกครับกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศที่จะมาร่วม

Meetings นะครับซึ่งเปรียบเสมือนการยกสำนักงานใหญ่ของ IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตันดีซีมายังประเทศไทยคุณผู้ฟังซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลครับไม่เพียงแต่จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสูงสุดเท่านั้นนะครับแต่ยังหลอมรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางนวัตกรรมดิจิทัลนะครับตลอดจนการผสมผสานเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมอันโดดเด่นของไทยทั้งในเรื่องของมิตรภาพความอบอุ่นความพิถีพิถันในทุกมิติการต้อนรับก็จะสร้างความประทับใจแล้วก็ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าตอนนี้เราพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติตรงนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมแล้วครับที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้นำจาก191ประเทศทั่วโลกเพื่อให้การประชุม2026 IMF World Bank นะครับมีความสมบูรณ์ที่สุดแน่นอนครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับเป็นเวทีประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์เรื่องของนวัตกรรมโอกาสการลงทุนใหม่ๆและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็จะมีเรื่องสำคัญนะครับเพื่อที่จะแจ้งพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารบอกกล่าวกันนะครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ใครในเพจของเราก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยพรุ่งนี้นะครับมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยดีกว่าถึงเวลานะครับที่จะปิดตำนานรถเมล์ร้อนหรือยังนะครับรถเมล์ขสมกเป็นรถ EV ปรับอากาศทั้งหมดภายในสิ้นปี25นะครับก็ติดตามกันคุยกับครม.อนุทินนะครับติดตามกันพรุ่งนี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะมาในรายการนี้คุยกับครม.อนุทินนะครับรอติดตามรอชมได้เลยนะครับเวลา 9:05 ถึง 9:35 ติดตามรับชมได้ครับผ่านทาง NBT 2HD นะครับแล้วก็เพจ Facebook NBT YouTube NBT นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวข้อมูลกันนะครับมาติดตามในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับในพื้นที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่วัดเสม็ดเหนือที่ตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมครับไปให้กำลังใจประชาชนนะครับที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวของที่วัดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผู้ที่ประสบเรื่องของภัยเนี่ยประมาณ150คนมีผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอผู้นำท้องที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าจุดนี้ครับศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเสม็ดเหนือเนี่ยเขาที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้าพักตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งบอกเลยว่าวัดเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูงคุณผู้ฟังครับเดิมเนี่ยประเมินว่าน้ำเนี่ยจะไม่น่าท่วมถึงนะครับแต่ปรากฏว่ามวลน้ำก็ไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณที่มากกว่าที่คาดการไว้ส่งผลให้คุณผู้ฟังบริเวณรอบๆวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่ผู้พักพิงบางส่วนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางก็ได้มีการเคลื่อนย้ายซึ่งก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนย้ายก็ค่อนข้างยากจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องดูแลให้อยู่ภายในศูนย์พักพิงต่อไปขณะนี้ก็ยังสามารถใช้พื้นที่ภายในวัดเนี่ยเป็นที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านก็ได้มีการพูดคุยนะครับสอบถามความเป็นอยู่เรื่องของ
ความเดือดร้อนต่างๆนะครับรวมถึงความต้องการนะครับของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องมีการมอบสิ่งของนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือรวมถึงขนมของเล่นให้กับเด็กๆนะครับที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็ข้อจัดการเรื่องของการระบายน้ำท่านสั่งการให้นายอำเภอท้องที่เร่งติดตามเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็

0: ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าจะประสานเช่าเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งจำนวน4เครื่องและก็จะวางเอาไว้2จุดเพื่อให้น้ำเนี่ยออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นความช่วยเหลือสำคัญครับจากภาครัฐนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็กล่าวยืนยันด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่สำคัญครับในการบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการดูแลความเดือดร้อนนะครับหากการช่วยเหลือในส่วนใดที่ล่าช้าหรือบกพร่องตนก็บอกว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาก็พร้อมรับฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้มีการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ที่วัดเสม็ดเหนือนะครับตำบลเสม็ดเหนือที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของวัดซึ่งก็ต้องบอกว่าก็มีการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามีเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันมีการเข้าสายจากทางด้านของสคบด้วยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งประสานมาทั้งในส่วนของรถที่จมน้ำนะครับการช่วยเหลือหลักเกณฑ์ต่างๆสคบจะเข้ามาดูแลตรงนี้เรียกว่าขานรับนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
4: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
3: ผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: จับประเด็น VIP

0: เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ตอนมาจัดรายการยังไม่ตกนะครับอย่างที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังว่าแดดแรงเลยช่วงบ่ายแต่เมื่อกี้นะครับตอน6โมงตกแล้วครับแล้วก็ตกหนักด้วยวิภาวดีรังสิตแถวๆสถานีนะครับดังนั้นเนี่ยที่อยากจะบอกคือโอ้มีนบุรีฟ้าแรงมากค่ะพี่บอลนะครับมีพี่ทุม2รายงานมาด้วยนะครับก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเลยว่าฝนจะตกหนักนะครับทั้งในกทม.ด้วยหลายๆพื้นที่ดังนั้นครับที่อยากจะบอกคือขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับมีข้อความบอกครบสูตรวันศุกร์นะครับฝนตกรถติดแล้วก็ติดมากด้วยก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิภาวดีรังสิตนะครับมีแถวๆสนามเป้าด้วยส่งเข้ามาลาดพร้าวนะครับมีมีนบุรีฟ้าแรงมากแล้วก็มีบางกะปิก็บอกฝนตกนะครับอ่ะก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันมาดูเรื่องของฝนตกแล้วเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของสถานการณ์น้ำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับสคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการสำคัญหลายเรื่องนะครับที่ออกมาโดยสคบก็จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนิรุตศรีไกลวินผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบนะครับก็จะมาเปิดเผยเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
0: ครับวันนี้ต้อนรับนะครับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับท่านสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยท่านอนุทินชาญวีรกูลและก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบห่วงใยพี่น้องประชาชนก็มีข้อสั่งการมาฝากถึงสคบด้วยมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านสั่งการมาครับในส่วนนี้ครับ
1: ครับผมก็ต้องนำเรียนนะฮะกับทางท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านได้เกริ่นไว้ว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักยกท่านสุภมาศนะฮะท่านก็มีต้องพูดจริงว่าท่านก็มีความห่วงใยในเรื่องที่ว่าผู้ประชาชนผู้บริโภควันนี้ที่ประสบปัญหาน้ำท่ว
0: ม
1: นะครับซึ่งท่านก็เลยได้มีการสั่งการแล้วก็ออกมาตรการนะครับถึง9มาตรการในการจะเชื่อมมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะฮะซึ่งในมาตรการตรงนี้ต้องเรียนจริงๆว่าพอหลังจากที่ท่านสั่งการมานะฮะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยก็ได้สั่งการปุ๊บท่านเลขาธิการคณะกรรมการผู้บริโภคเนี่ยท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยนะฮะท่านก็รับแล้วก็รีบดำเนินการสั่งการพวกผมเนี่ยนะฮะดำเนินการทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์เนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของทำให้อาจจะมีผู้บริโภคหลายๆท่านที่ประสบตรงนี้นะฮะก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ ท่านเองเนี่ยก็ได้ประสานให้เราเนี่ยในฐานะสคบเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายของเราเองเนี่ยเราก็ทำงานเต็มที่แต่ส่วนถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นเราก็ใช้วิธีการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแลนะครับถ้าในเรื่องของวันนี้ถ้าเราดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆอ่ะเหมือนผมบอกคือในหลายหน่วยงานทุกวันนี้เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนเต็มที
0: ่
1: ผมว่าสคบเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่จะต้องดูแลไปอีกสักระยะหนึ่งเลยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่ารถน้ำท่วมก็ตามนะฮะบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำเข้าก็ตามภายหลังจากนี้มันก็จะเกิดการที่มีการว่าจ้างกันในการเข้ามาซ่อมแซมละตรงนี้แหละสคบเนี่ยก็จะต้องมาดูเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือวันนี้ทางถ้าในทางกฎหมายของสคบเนี่ยเราก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นประกาศเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถผมเรียกใช้คำนี้นะหรือก็เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่อาจจะถ้าเกิดคู่กรณีมีการทำสัญญากันแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงี้ยอันนี้สคบก็จะดูแลในเรื่องของการช่วยไก่เกี่ยเอยหรือการที่จะพิจารณาดำเนินคดีนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่อย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้ในส่วนสคบเนี่ยถ้าในกรณีที่ในการบูรณาการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะฮะ อย่างเช่นอย่างกรณีถ้าเกิดรถน้ำท่วมเนี่ยทุกวันนี้เห็นจากภาพข่าวเนี่ยโอ้โห
0: เยอะมากเลยนะครับ
1: เจ็บ
0: รถน้ำท่วมเนี่ยครับ
1: ปวดแทนท่านผู้บริโภคที่ประสบว่าบางพื้นที่นี่มิดหลังคา
0: จมทั้งคันก็มีครับ
1: จมทั้งคันนะหลังจากนี้เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือสคบเองเนี่ยเราก็พอได้รับทราบนโยบายตามข้อสั่งการเนี่ยเราก็มีการประสานงานแล้วประสานงานกับคป
0: ภ.
1: นะฮะเกี่ยวกับประกันภัยว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรถใหม่ๆมีประกันอยู่เนี่ยนะครับก็ประกันภัยกรมการประกันภัยสำนักไอโคพอจะช่วยไงได้บ้าง
0: ครับ
1: นะครับในส่วนของในเรื่องของรถเนี่ยอย่างถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยเราก็ประสานสมาคมอู่กลางประกันภัย
0: เข้ามาช่วยตรงนี้
1: ซึ่งเข้ามาช่วยตรงนี้ซึ่งทางก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตามานะฮะถ้าเขาให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ก็ช่วยในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการประเมินค่าซ่อมฟรีอย่างเงี้ยนะฮะลดค่าอะไหล่ค่าแรงนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นมาตรการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะฮะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: บางท่านนี่น้ำท่วมรถแล้วเอาเข้ามาท่วมในบ้านอีกนะครับในท่วมในบ้านอีกเนี่ย
0: ของเสียหายหมดเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: เสียหายหมดเลยฮะทุกอย่างพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการที่อาจจะต้องใช้ตัวเงินในการเข้ามาดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราประสานงานเนี่ยมันก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะเราเอามาซ่อมที่มันเกี่ยวข้องตรงนี้เราร่วมมือกับทั้งอย่างที่บอกสมาคมต่างๆนะครับนะฮะแล้วอย่างเรื่องรถเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องรถชั้นเน็ตท่วมอยู่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งพูดเลยว่าจะเอาออกมาซ่อมหรือเพียงจะออกมาไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็มันก็มีภาพข่าวให้เห็นว่ามีรถที่จะไปรถยกรถลากกันนะฮะซึ่งตอนที่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันก็โอเคอาจจะมีการคิดราคาที่สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ประสานกรมการค้าภายในเพื่อให้มาช่วยดูซิว่าตอนที่เขาฝ่าน้ำท่วมเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปช่วยยกรถยกลาเนี่ยแล้วมาคิดใช้จ่ายสูงเนี่ยมันทำได้มากน้อยแค่ไหนมันมีการตกลงกันไหมก็เห็นใจทางผู้ประกอบการรถลากรถยกนะบางทีเขาอาจจะต้องฝ่าน้ำสูงเข้าไปแล้วไปขนออกมาได้แล้วรถเขาจะพังหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ประเด็นถ้าเกิดเขาตกลงกันให้ชัดเจนเนี่ยปัญหามันคงไม่เกิดแต่ประเด็นก็คือไม่รู้ว่าในจังหวะตอนนี้จะยังไงแต่ตอนนี้ในบางพื้นที่เนี่ยน้ำลดแล้ว
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยในการที่ผมก็ฝากเตือนกับทางผู้ประกอบการรถรกลากนะฮะในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนอ่ะดังนั้นเนี่ยก็อย่ามาใช้วิธีการที่ว่าใช้ความได้เปรียบเสียเปรียบทางการประกอบธุรกิจอ่ะกับผู้ประสบภัยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ถือว่ามีการได้ช่วยคิดกันแบบตรงไปตรงมาตกลงกันให้ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับในเรื่องนี้อย่างที่บอกคือว่าหรือสมมติว่าท่านผู้บริโภคท่านใดอาจจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องเซฟแต่ยังไม่อยากจะแบบว่าไม่รู้ล้นลากพอหาข้อมูลก็แพงเหลือเกินขนาดน้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางสคบก็ประสานกับทางตำรวจนะฮะทางตำรวจเนี่ยก็ทุกโรงพักเนี่ยบางทีก็จะมีรถล่าบริการอยู่สักคันสองคันเนี่ยอย่างเงี้ยก็อาจจะประสานงานไปที่สายด่วนของบกจรนะฮะเนี่ยก็ไปอาจจะไปขอให้ไปช่วยให้เอารถตำรวจไปเป็นส่วนยกรถล่าอะไรเงี้ยเพื่อมาขนรถออกไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการในเบื้องต้นที่จะมีอยู่นะยังมีอีกหลายอย่างนะครับ
0: ครับอันนี้ในส่วนรถที่จมน้ำใช่ไหมฮะรถยกรถลากอู่ที่เรียกว่าโกงราคาไม่ซ่อมบ้างเหล่านี้แล้วในส่วนของกรณีที่ข้าวของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายตรงนี้จะมีเรื่องของบางทีบางคนบอกโอ้น้ำท่วมแล้วไม่มีการจ่ายค่างวดไม่พออะไรอย่างเงี้ยเรื่องมาตรการของธนาคารมียังไงบ้างไหมครับตรงนี้ครับ
1: ใช่ครับอันนี้ทางสคบก็ประสานกับธนาคารประเทศไทยครับเพื่อจะขอว่าในเรื่องของการที่บางท่านเนี่ยซื้อรถ
0: ครับ
1: หรือผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่ไหมปรากฏว่า
0: น้ำท่วมเนาะไม่สะดวก
1: การ เจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยจะมีการที่จะลดหย่อนในเรื่องของตัวค่างวดได้บ้างไห
0: ม
1: นะครับหรือมีการขยายในเรื่องของการที่จะมีการขยายการผ่อนค่างวดอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางสคบเองเนี่ยก็ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: นะครับเพื่อให้ได้แนวทางในส่วนตรงนี้ออกมานะครับไม่ว่าหรือรถหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกจริงๆอ่ะสมมติเราผ่อนรถไฟแนนซ์อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ผ ปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยรถที่เกิดสมมุติว่าจมแล้วโอ้โหมันยังต้องซ่อมอยู่อะไรอยู่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยอันนี้จริงๆเนี่ยในเรื่องของต

0: ประกาศสคบเนี่ยก็มีดูอยู่ในเรื่องของว่าถ้าพูดหน่อยก็ถ้าผู้บริโภคที่ชำระงวดไปแล้ว1ใน3 2ใน3หรือแล้วเนี่ยมีเรื่องมาตรการในเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อก็มีอยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นตามกฎหมายตามประกาศของสคบเลย
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดท่านผู้บริโภคท่านสนใจในเรื่องนี้หรืออยากจะได้ความรู้นี้ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของสคบหรือแอป OCBB ได้เลยนะครับ
1: นี่นะครับก็เป็นมาตรการสำคัญที่เป็นข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งทางสคบก็รับมาประสานแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนลดจมน้ำไปแล้วนะครับเรื่องของจ่ายค่างวดไปแล้วมาดูในส่วนของบ้านเช่าหอพักกันบ้างตรงนี้สักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าบางคนก็เจอปัญหาน้ำท่วมจนผู้เช่าเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยตรงนี้เรื่องของการที่จะช่วยเหลือผู้เช่าตรงนี้มีมาตรการหรือว่าการขอเว้นลดค่าเช่าอะไรบ้างได้ไหมครับอย่างไรบ้างตรงนี้ครับ
0: จริงๆไอ้เรื่องการเช่าห้องพักเช่าที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของสคบเองเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีประกาศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเช่าพักอาศัยเลยที่ถ้าเกิดท่านผู้บริโภคหลายท่านนะครับเคยอาจจะเคยได้ยินว่าไอ้สคบมีการเรื่องมาคุมค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องสัญญาเช่าเนี่ยเรามีตัวประกาศที่ต้องควบคุมว่าผู้ประกอบการต้องใช้สัญญาอย่างนี้ให้มันเป็นสัญญามาตรฐานนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆกับการเช่าเนี่ยบางคนเนี่ยคือผมก็เป็นมีความเป็นห่วงนะ
1: ครับ
0: เพราะบางท่านเนี่ยน้ำท่วมบ้านแล้วบางทีเนี่ยน้ำลดแล้วเนี่ยมันบางทีบางรายมันไม่สามารถที่จะซ่อมไปอยู่ไปได้
1: อ
0: ะเราอาจจะต้องออกไปหาที่เช่าข้างนอก
1: ไปอยู่ที่อื่นก่อนใช่ไหมคร
0: ับ ไปอยู่ที่อื่นก่อนอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ต้องฝากเตือนผู้ประกอบการไปเลยฮะสำหรับว่าท่านไหนที่คิดว่าจะแบบจะใช้โอกาสนี้ในการให้มันเกิดการคิดราคาคิดอะไรที่สูงขึ้นเนี่ยอย่างนี้มันมีตัวประกาศของสคบดูอยู่นะฮะต้องทำให้ถูกต้องและแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีเนี่ยในการจะขอลดในการบอกเลิกสัญญาขอลดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องไปดูตามกฎหมายดูในข้อสัญญาเป็นหลักซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้บริโภคท่านไหนเนี่ยคิดว่าไม่ชำนาญหรือมีข้อกังวลก็ปรึกษามาทางสคบได้เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องพวกนี้ว่าในสัญญาเช่าเป็นยังไงตอนนี้ถ้าเกิดเช่าอยู่แล้วยังไม่ครบสัญญาเช่าเลยน้ำท่วมขนาดนี้ไม่ไหวจะขอออกยกเลิกสัญญาได้ไหมนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ในสัญญามีบอกไหมหรือถ้าเกิดไม่มีจะมีวิธีการยังไงหรือบางท่านที่มีบ้านตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่มันต้องซ่อมแล้วมันอยู่ไม่ได้จะต้องไปเช่า
1: อ
0: ย่างเงี้ยก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้สคบเขามีเรื่องสัญญามาตรฐานในเรื่องการเช่าห้องพักอยู่แล้วมีประกาศควบคุมอยู่ดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะมาทำอะไรให้เกิดเสียหายเนี่ยหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้หรอกครับตอนนี
1: ้อันนี้ก็สำคัญสคบก็คุ้มครองอยู่ดูแลอยู่ถูกต้องนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: ครับรถจมน้ำไปแล้วบ้านเช่าไปแล้วอีกเรื่องนึงมีคุณผู้ฟังถามมาเขาเป็นบ้านของตัวเองเขาต้องซ่อมบ้านแต่เผอิญครับช่างกลับทิ้งงานไปติดต่อแล้วไม่กลับมาซ่อมเลยใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพด้วยตรงนี้สคบจะช่วยแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างไหมครับกรณีนี้ครับ
0: อันนี้ผมแนะนำเลยครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆอ่ะไอเนี้ยที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะเป็นภาพรวมถึงเคสปกติด้วยก็ได้นะครับคือโดยปกติเนี่ย
1: ทิ้งงาน
0: เราบ้านเราต้องเรื่องพอมาทำเนี่ยมันมีการว่าจ้างมาซ่อมก็ตามมาอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่ผู้ประกอบการผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะทิ้งงานดังนั้นเนี่ยในหลักการวิธีการจริงๆครับมันต้องดูสัญญาเป็นหลัก
1: คร
0: ับวิธีการก็คือว่าตอนนี้ท่านไหนเนี่ยไปว่าจ้างมาคนจะมาซ่อมเสริมอะไรพวกนี้นะมาดูปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดตกลงกันแล้วว่าจะต้องซ่อมกี่รายการก็ทำสัญญากันขึ้นมาเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้อ่านเราอาจจะไม่ได้มีสตางค์ไปจ้างเป็นนิติบุคคลน่ะก็จ้างบุคคลธรรมดาบางคนอาจจะมีหลายอาชีพบางคนอาจจะมีการประกอบอาชีพนี้แต่มีความรู้ในเรื่องของการซ่อมตรงนี้เรารู้จักเราก็ไปเชิญเข้ามา
1: ช่วยมาทำให้
0: ดังนั้นเนี่ยมาช่วยมาทำแต่บางทีเราก็ชอบใช้วิธีว่าคุยกับปากเปล่าอ่ะไม่มีหลักฐานอะไรเลยรู้กันว่า
1: ไว้เนื้อเชื่อใจ
0: ช่างเอ
1: ไว้เน
0: ื้
1: อเช
0: ื่อ
1: ใจก
0: ันใช่แต่พอหลังจากทำไปได้สักพักหนึ่งก็ทิ้งงานขึ้นมาติดต่อไม่ได้มีแต่เบอร์โทรศัพท์

0: อะไรเงี้ยนะเงินทองก็รับไปแล้ว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าสมมติเราทำแบบนี้เนี่ยเราก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามให้มันชัดเจนหน่อยว่าชื่อจริงนามสกุลอะไรขอถ่ายบัตรประชาชนของเราเก็บไว้ได้ไห
1: ม
0: เบอร์โทรส่งโทรศัพท์สอบถามเขาหน่อยว่าอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่ไหนล่ะผมไม่เอาข้อมูลคุณอย่างเดียวนะผมในฐานะผู้ว่าจ้างก็สำเนาบัตรผมไปก็ได้แล้วจะทำกี่รายการก็เขียนกันให้ชัดว่าเออมีกี่รายการจะแบ่งกันไปสี่กี่งวดงวดนั้นทำอะไรราคาเท่าไหร่ใครจะเป็นใช้วิธีว่าเจ้าของออกค่าของคุณคิดค่าแรงหรือคุณจะเหมาไปอะไรเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจในส่วนตรงนี้แล้วก็ทำในรายการแล้วก็แบ่งเป็นให้ชัดนะครับการจ่ายก็พยายามแบ่งงวดออกมาให้มันให้มันมีหลายงวดหน่อยไม่ใช่จ่ายงวดเดียวไปเลย
1: ทุ่มไปเลยทีเดียว
0: เหมาทุ่มทีเดียวปุ๊บ
1: หายไปหมดเลย
0: ปรากฏว่าพอรับเงินปุ๊บก็หายวับไปกับต
1: า
0: ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นมาตรการที่เราต้องใช้วิธีว่าผมใครว่าให้เรารู้เท่าทันหรือเราไม่ประมาทดีกว่าและอย่างที่บอกก็คือว่ายิ่งเรามีหลักฐานมากเท่าไหร่ฮะปัญหามันเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะตามตัวหรือแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นดังนั้นนะวิธีการในการสร้างหลักฐานนี่ง่ายมากครับวิธีการก็คือว่าตอนนี้พอมันเกิดภาพเราเสียหายตรงไหนเราถ่ายรูปความเสียหายตรงนั้นไว้นั่นหนึ่งก่อนนะครับสองก็คือว่านึกเสนอเลยว่าจะต้องมีสัญญาหรือใบเสนอราคาด้วยข้อตกลงว่าจะซ่อมกันรายการไหนบ้างราคายังไงไหนคุณจะทำคุณตั้งใบราคามาซิว่าจะยังไงนะครับแล้วก็เวลาติดต่อถ้าวันนี้เนี่ยเราติดต่อกันเนี่ยอย่าเพิ่งถ้าโทรศัพท์คุยได้ช่างใช้แชทต่างๆเป็นก็คุยทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ยืนยันสรุปกันเป็นในแชทซะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมผมคุยว่าเนี่ยซ่อม1 2 3 4ไปเรียบร้อยปุ๊บผมก็ส่งพิมพ์สรุปแชทไปให้ช่าง
1: ซ่อมอะไรบ้าง
0: สร
1: ุ
0: ปนะที
1: ่
0: คุณก็เนี่ยทำอะไรกันอย่างนี้เลยนะแล้วพอเสร็จถ้าเขาครับโอเคครับเราก็เก็บแคปหน้าจอเก็บไว
1: ้ท่านผอ.นี่ก็เป็นหลักฐานได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ศาลก็ยอมรับ
1: คุยแชท
0: ไอ้ตัวหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แล้วนะครับการชำระเงินก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีสลิปจะโอนเงินให้เขาหรือถ้าเกิดเขาจะเอาเงินไปก็ต้องมีใบเสร็จมาหรือถ้าเกิดเราจะไม่เขาไปซื้อด้วยเราก็ไปด้วยแหละไปดูไปซื้อไปดูของกันไปเลือกลายอะไรทำนองนี้นะครับและถ้าเกิดทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังหายต๋อมเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่าเราตอนแรกอะเรามีสำเนาบัตรประชาชนเขาอยู่นะก็ต้องทำหนังสือทวงถามเป็นหลักฐานไปส่งไปที่ตาที่อยู่ตามบัตรประชาชนนั่นแหละนั่นแหละอย่างน้อยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราทำครบถ้วนและสัญญาก็มีใบการชำระเงินหลักฐานการชำระเงินก็มีนะครับหนังสือทวงถามเป็นบัตรตามสัญญาก็มีอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เอกสารพร้อมมาที่สคบ.สคบ.ก็สามารถที่ดำเนินการและสามารถดำเนินคดีแทนตามกฎหมายได้ด้วยนะครับเนี่ยจะเป็นวิธีการนะครับ
1: ครับอุ่นใจเลยนะมีข้อความขอบคุณมาจากคุณผู้ฟังทั่วประเทศเยอะมากๆเลยพอบอกว่าเป็นที่พึ่งสคบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเรียกว่าครอบคลุมทุกมิติแล้วครับทั้งในส่วนของรถที่จมน้ำจากอุทกภัยบ้านเช่าซ่อมบ้านด้วยอีกสักนิดนึงมีข้อความบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับท่านกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบ้างตู้เย็นบ้างทีวีอย่างเงี้ยครับประเด็นนี้มีประเด็นอยากจะเสริมอะไรบ้างครับท่านครับ
0: ก็ในเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสคบก็ประสานงานกับหลายที่นะครับมีหลายผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมนะครับที่จะแบบลักษณะว่าวันนี้เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยไปจมน้ำมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปให้เขาจะมีช่างรองรับนะในการช่วยประเมินฟรีช่วยอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวสินค้าบางอย่างมันมีประกันของมันเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันครอบคลุมเรื่องพวกนี้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันก็จะเข้าในส่วนที่ว่าสมมตินะว่าตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจมน้ำอยู่เนี่ยเราก็คงต้องถ่ายรูปแหละใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเบื้องต้นก็เราติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ว่าวันนี้เนี่ยเขาร่วมในการที่จะมาช่วยในการที่จะเขาเรียกว่าในการที่จะมาช่วยแก้ไขหรือช่วยบรรเทาทุกข์ในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างแต่จากที่ผมทำข้อมูลมานะฮะจากในการบูรณาการกันเนี่ยมีหลายที่มากนะครับที่เขาให้ความร่วมมือในการที่ว่าจะช่วยในเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันเกินจริงๆอ่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยลองปรึกษาหาหรือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนไทยมีน้ำใจนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นนะผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือแต่ในส่วนความช่วยเหลือยังไงเพราะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยไอ้น้ำท่วมอย่างเงี้ยมันจะไปเคลมได้เลยเพราะว่ามันอาจจะพวกการวอรันตีเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายไอ้จากน้ำท่วมนะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่บางทีเนี่ยผู้ประกอบการบางท่านอาจจะบอกว่าเอาล่ะแม้มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะแต่ทางอาจจะมีมาตรการในการช่วยเหลือในการช่วยอาจจะลดค่าซ่อมลดค่าอะไรหรือตรวจสอบให้ว่าวิธีการเบื้องต้นอย่างนี้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดสมมุติไอ้พวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ต้องลองโทรไปถาม
0: แล้วมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลองประสานงานดู
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีหลากหลายแบรนด์ที่สคบเป็นได้ขอบูรณาการร่วมกันนะครับอย่างเงี้ยเขาก็ตอบรับว่าโอเค
1: เขายินดีช่วยครับ
0: ยินดีที่จะมีการช่วยมีการประเมินมีการลดค่าอะไรในการซ่อมแซมอย่างเงี้ยครับ
1: ครับช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากจะประสานสคบช่องทางไหนอย่างไรถ้าเกิดมีเรื่องร้องทุกข์ต่างๆเชิญท่านผอ.ปิดท้ายสักนิดนึงได้เลยครับ
0: ครับก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผู้บริโภคที่ประสบภัยทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจวันนี้เนี่ยสคบทำงานเต็มที่แล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับตามที่กฎหมายมีอำนาจให้เราทำนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเหตุตรงนี้น้ำท่วมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาทางแอปพลิเคชันของเรา OCBB Connect ในเว็บเนี่ยเราก็หรือเข้าทางเว็บไซต์ของเรานะครับมีแชทบอทในการที่จะตอบเราในเรื่องนี้ได้นะครับสายด่วนก็1166นะครับบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ตอนนี้เนี่ยไอ้ที่จะเอาไปทำเนี่ยโอเคเรามีมาตรการอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราเหมือนเราถูกเอาเปรียบเนี่ยสคบพร้อมเลยอย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นว่าวันมันจะเป็นอำนาจของทางสำนักงานของผู้บริโภคและในการที่เมื่อท่านมีปัญหาเราพร้อมที่รับเรื่องเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำการไก่เกี่ยแล้วถ้าเกิดมันเข้าต่างองค์ประกอบไก่เกี่ยไม่ได้เราก็ยินดีที่จะดำเนินคดีแทนผู้บริโภคครับเป็นกำลังใจทุกท่าน
1: ครับครับอุ่นใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆท่านนิรุตศรีไกลวินครับผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบครับวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกสักนิดนึงนะครับกรณีผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับครั้งนี้เนี่ยข้อสั่งการสำคัญนะครับต้องบอกว่าเป็น9มาตรการนะครับที่ออกมาช่วยเหลือในส่วนของน้ำท่วมนะครับบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มี9มาตรการครับอย่างที่ท่านผอ.ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบ.ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟัง9มาตรการสำคัญนะครับมาดูสรุปให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ที่ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยตอนนี้ก็มีหลายๆคนก็ติดต่อไปแล้วด้วยนะครับด้านรถยกก่อนนะครับก็มีการประสานเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รถจมน้ำนะครับประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีเรื่องของรถยกในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับใครที่อยากจะโทรไปประสานเพิ่มเติมสายด่วนมีให้ครับ1197นะครับก็ได้มีการปล่อยแถวนะครับเป็นขบวนรถยก

พื่อออกไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงประสานกรมการค้าภายในเข้าไปตรวจสอบเรื่องค่าบริการหลังจากที่หลายๆคนแจ้งมาหลังไมค์ด้วยว่าคุณบอลค่ารถยกแพงเหลือเกินตอนนี้ก็ประสานกรมการค้าภายในให้เรียบร้อยไปตรวจค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมนะครับหลายคนบอกว่าเจอเรื่องที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกบางทีก็โกงราคาเกินไปก็มีการฉวยโอกาสบ้างในบางที่นะครับก็ห้ามเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้แล้วก็พร้อมรับประกันลดค่าแรงการทำสีตัวถังนะครับต่างๆที่บางทีเจอรถจมน้ำก็ต้องซ่อมกันชุดใหญ่นะอย่างที่บอกกันเลยก็ต้องบอกว่ามีการดูแลเรื่องของการรับประกันคุณภาพสีนะครับโดยการประเมินความคุ้มค่าแล้วก็ติดตามเรื่องคิวการซ่อมให้ด้วยกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเรื่องของค่างวดฟังแล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้บางคนบอกเจอน้ำท่วมก็อาจจะติดขัดนิดนึงเอาอย่างนี้ด้านภาระหนี้ครับมีการประสานทางธนาคารแห่งประเทศไทยให้แล้วนะครับเรื่องของมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดนะครับขยายเวลาชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูกรณีที่อยากจะได้เงินสักก้อนนึงในช่วงของน้ำท่วมนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับท่านก็ลองโทรไปสอบถามไปติดต่อสถาบันการเงินแต่ละที่ดูนะครับว่ามีมาตรการอะไรออกมาในส่วนของการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้บ้างทางด้านของคปภ.ครับตอนนี้ได้มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลมลองโทรไปสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนครับ1186เบอร์นี้ก็สะดวกนะครับลองโทรไปติดต่อดูเพราะว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องเคลมคุณบอลแล้วเบอร์ไหนก็ไม่รู้อ่ะสายด่วนนะครับ1186ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเลยตอนนี้ก็มีการออกโปรโมชั่นส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับมาดูแลกันในส่วนนี้ด้วยอีกเรื่องนึงสำหรับผู้เช่าเมื่อกี้นี้ก็คุยแล้วถามให้แล้วด้วยมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือว่าริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมนะครับพร้อมกับการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนในทราบถึงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับไปเข้าอยู่อาศัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่านะครับส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับที่มีมาตรการดังกล่าวออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับใครที่มีปัญหาเดือดร้อนสายด่วนสคบ.บนฝากไว้หน่อยนึงก็แล้วกันคุณผู้ฟังจดไว้นะครับอยากจะถามรายละเอียดต่างๆสายด่วนสคบ.มีครับ1166นะครับมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสคบ.ก็ได้นะครับเพื่อที่จะติดต่อสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆภาระหนี้อย่างที่บอกพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยนะครับใครที่แบบไม่ไหวบอกว่าเจอน้ำท่วมแล้วก็เจอปัญหาต่างๆไม่สามารถจะผ่อนค่างวดต่างๆได้เขามีมาตรการตอนนี้ออกมาแล้วนะลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ให้ด้วยนะครับรวมถึงมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูผู้ที่เดือดร้อนแต่ว่าต้องนำเรียนนิดนึงว่าเป็นไปตามแต่ละเงื่อนไขของสถาบันการเงินอันนี้ก็ต้องโทรไปแต่ละที่นะครับดูซิว่าแต่ละที่เขามีสิทธิพิเศษหรือว่ามีเงื่อนไขอย่างไรซึ่งแต่ละที่ก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับก็ลองโทรไปติดต่อลองโทรไปสอบถามดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รายการจับประเด็นเป็นข่าวครับไปหาข้อมูลมาให้แล้วเพราะว่ามีหลายๆคนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับความเดือดร้อนก็ต่างกันเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำใช่ไหมครับตู้เย็นเมื่อกี้นี้ก็มีบอกมาโทรทัศน์จมน้ำขนมาไม่ทันคุณบอลน้ำมาเร็วมากนะครับรถจมน้ำมอเตอร์ไซค์จมน้ำนะครับเรื่องของค่างวดผ่อนไม่ทันเลยเพราะว่าเดือดร้อนมากจากน้ำท่วมเหล่านี้ก็แต่ละท่านก็มีปัญหาหลากหลายดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อกลางครับในการที่จะประสานข้อมูลนะครับจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ก็สื่อสารถึงกันได้นะครับอย่างที่บอก02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนกันนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่สำคัญนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าณนิวาสสถานเดิมครั้งที่28ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ120

0: 26ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าในวันพุธที่21ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมย้อนรำลึกถึงภาพแห่งความรักแล้วก็ความผูกพันนะครับผ่านพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นของสมเด็จย่านะครับซึ่งก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยใครที่ติดตามกันนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับร่วมย้อนรำลึกถึงได้นะครับในวันพุธที่21ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 12:00 น.นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามไว้ด้วยมี1ข่าวครับใครที่เป็นคนกทม.ข่าวดีหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวเลยทีเดียวกทม.ครับล่าสุดยืน1คลองใจคนสหราชอาณาจักรกทม.คว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026นะครับโดยเรื่องนี้ครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเรื่องน่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและก็คนไทยแม้ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ากทม.ก็เจอปัญหาหลายๆเรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับครองอันดับ1คะแนนสูงเลยทีเดียวคุณผู้97.68 คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ที่ไหนครับปารีสนะครับได้อันดับที่2คะแนนไล่บี้มาเลยครับอันดับที่2ปารีสนะครับที่ 97.14 แล้วก็มีอิสตันบูลได้อันดับ3นะครับก็ได้ไป 96.67 นะครับซึ่งถือว่าเป็นการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรกว่า 296,356 คนก็ครอบคลุมหลายสาขาเลยครับทั้งด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินแล้วก็สปารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยนิตยสารดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นนิตยสารชั้นนำนะครับระดับโลกเลยทีเดียวที่เขาได้มีการจัดอันดับนะครับแล้วก็ได้มีการโหวตกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาเที่ยวกทม.มาเที่ยวแบงคอกมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าหลงไหลในเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เขาชอบเรื่องอาหารด้วยนะอาหารแบบมิชลินที่สามารถที่จะไปริมรองกันได้นะครับรวมถึงวัฒนธรรมสตรีฟู้ดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคะแนนที่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยได้คะแนนนำเลยเยาวราชใช่ไหมครับหลายคนไปมาแล้วก็มีถนนทรงวาดนะครับอันนี้ก็ถูกใจนักท่องเที่ยวขณะที่โรงแรมชั้นนำในประเทศไทยก็ยังได้รับการจัดอันดับนะครับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยผลการโหวตดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงความนิยมของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรนะครับความโดดเด่นการเป็นจุดหมายปลายทางการมีสินค้าที่เรียกว่าน่าประทับใจเขาซื้อกลับไปก็ได้รับความนิยมชมชอบนะครับรวมถึงรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยนี่คือความนิยมชมชอบนะฮะของคนสหราชอาณาจักรทำให้แบงคอกของเราครับกรุงเทพมหานครคว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะครับของปี2026นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่ติดตามผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่นำมาสื่อสารถึงกันในทุกๆวันแบบนี้ด้วยนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องกันนะครับมีข้อความส่งมาจากทางด้านของเพจของเราด้วยนะครับคุณพีรวัตรที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีข้อความส่งมาจากหลายพื้นที่เลยเข้าไปดูกันหน่อยเพราะว่ามีหลายพื้นที่แจ้งมาเรื่องฝนตกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมีเพจของหลายๆพื้นที่นะครับส่งมาฝนตกหนักแถวๆเดอะมอลล์ท่าพระด้วยนะครับช่วงค่ำของวันนี้ดังนั้นการเดินทางต่างๆนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินทางสักนิดนึงนะครับมีจุดของอารีก็ฝนตกหนักช่วงเวลาโอ้ภาพข่าวนี่ลมแรงเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ของอารีรัชดาภิเษกแถวๆหน้าเอสพลานาดก็ฝนตกนะครับช่วงค่ำของวันนี้ครบสูตรลาดพร้าวจตุจักรวังทองหลางนะครับมีห้วยขวางดินแดงพญาไทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพื่อเพิ่มความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็เป็นศุกร์ต้นเดือนแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเตรียมที่จะเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT มีการลงเอาไว้นิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงพื้น ื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดราชบุรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับลงพื้นที่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีท่านไปติดตามนะครับไปให้กำลังใจรวมถึงการมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับวันนี้9 ตุลาคม 2569นายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ครับที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีก็ค่อนข้างได้รับความเดือดร้อนนะครับไปเยี่ยมเยียนไปมอบถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าทั้งติดตามสถานการณ์เรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปรับทราบปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนนะครับรวมถึงต้องบอกว่าในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นบ้านโป่งที่ราชบุรีตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของฝนตกหนักคุณผู้ฟังแล้วก็มีน้ำเนี่ยหลากเข้าท่วมในหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาคือติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับออกจากพื้นที่การเกษตรที่พี่น้องประชาชนที่ราชบุรีได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังมีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับก็ต้องบอกว่าระดับน้ำตอนนี้ที่แม่กลองนะครับ9ตุลาคมเนี่ยระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำมากนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของแม่น้ำแม่กลองด้วยทางจังหวัดราชบุรีก็เรียกว่าตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้บูรณาการจากทั้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ติดตามทิศทางการไหลของน้ำแล้วก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านโป่งนะครับโพธารามแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับก็มีการคาดการณ์ว่าฝนก็คงตกอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันในวันที่10ตุลาคมนะครับยาวไปถึง13ตุลาคมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังในหลายๆพื้นที่ที่เดือดร้อนก็ต้องติดตามสถานการณ์กันกรณีมีการเตรียมครับเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำนะครับอุปกรณ์รวมถึงติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งหมดนี้ครับคือการติดตามกันอย่างที่เน้นย้ำกันนะครับว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตั้งแต่วันที่9ครับถึง13ตุลาคมครับก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามรายการอยู่ก็ฝากสื่อสารกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ขอให้พี่น้องประชาชนในทุกจุดแล้วก็ทุกพื้นที่เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆทั้งในเพจของเราครับก็ได้มีการลงเอาไว้ทีมข่าวก็ประสานกันวันที่9นะครับย้ำกันนิดนึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้พรุ่งนี้นะครับวันที่10ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้11 12 13นะครับเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักนะครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวครับที่เป็นการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากนี้ครับเราก็จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับบลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่

0: ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซี2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลาก รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด 6x6 เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชาว

0: ภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดิลลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทาง

0: ทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
3: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห่วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
5: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
4: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความ

0: เร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์วันที่9ตุลาคม2569นะครับผมณธนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณสายชนนิสังครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระนะครับน้องแดนนะครับ

0: ดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกนะ ฝนตกนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับก็เดินทางผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเดินทางนะหลายคนก็คงเดินทางกลับต่างจังหวัดด้วยนะเดินทางเลิกงานก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็บอกอยู่เสมอนะครับว่าในทุกของการเดินทางนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องของการขันแบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันรายการใหญ่นะครับWorld Tour Super 750นะครับที่ฟินแลนด์นะซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันแต่ว่าในรอบนะรอบ8คนสุดท้ายวันนี้เนี่ยของเราก็น่าจะขึ้นแข่งขันนะครับในเวลาสักประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับก็ในการแข่งขันแบบด้านรายการ Arctic Open 2026นะครับ World Tour Super World Tour Super 500ขออภัย World Tour Super 500เงินรางวัล 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 16,800,000 บาทที่เมืองวันดาประเทศฟินแลนด์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหมิวพรปิวช่อชูวงนะครับแข่งเป็นคนสุดท้ายของไทยเลยนะครับเอาชนะอามาลีซูมือ40ของโลกนะครับจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12แล้วก็21-15นะครับวันนี้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กและวันนี้เนี่ยน้องหมิวพรปิวช่อชูวงก็จะเป็นสาวไทยแล้วก็นักกีฬาไทยคนแรกนะที่จะเจอกับทางด้านของเลเน่นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ในเกมที่1นะพอดีชอบชูวงเป็นมือวางอันดับที่4ของรายการส่วนเลเน่นะคริสโตเฟอร์เซนเนี่ยเป็นมือ7นะครับซึ่งในเกมที่1เนี่ยเริ่มแข่งไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะตามเวลาในไทยก็คือ 19:30 นหมิวนำอยู่10-9นะครับส่วนเมื่อคืนรอบ2ของวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกนะเอาชนะเวงคงหยางมือ26ของโลกกับกิน2-1เกมนะครับวันนี้นะครับวิลกุลุตวิทิสารนะครับเจอกับยูชิธนากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นแข่งขอ3เวลาก็4ทุ่มนะครับขณะเดียวกันในค่ำคืนนี้แข่ง4ทุ่มนะครับขณะเดียวกันชายคู่ครับพีพระชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลคู่มือ34ของโลกเมื่อวานนี้เอาชนะคริสโตเฟอร์กริมเล่กับแมทธิวกริมเล่นะที่ผมรายงานไปนะครับค่ำคืนนี้เจอกับอารอนไทยกับตนาของยับรอคิงมือ348ของโลกจากมาเลเซียก็ในค่ำคืนนี้ชายคู่ของเราก็ดึกเหมือนกันนะดึกเหมือนกันก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนนี่แหละครับนะฮะแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์นะครับก็จะเจอกับภูสลาวีสินธุนะครับในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันก็5ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับผลการแข่งขันคุณฟังนะพรุ่งนี้น่าจะแจ้งให้ทราบในรายการแวดวงกีฬานะครับเมื่อวานบอกอันดับโลกของประเภทชายนะในการจัดอันดับโลกแบดมินตันนะครับวันนี้อันดับโลกท็อป10ของหญิงกันบ้างนะครับสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ครับประกาศอันดับท็อป10ของโลกนะหลังจากจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่านะครับมือ1ของโลกจะเป็นทางด้านของอันแซยองนะครับเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับนะก็122,287 คะแนนค่อนข้างนำเยอะนะครับที่2เป็นหวังจืออี้จากจีน 13,989 คะแนนนะครับแล้วก็ที่3อากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นนะเฉินยูเฟยนะจากเกนอยู่ที่4พี่เมรัชนกอินทนนท์นะครับขวัญใจชาวไทยอยู่ที่5คะแนนสะสม 76,166 คะแนนนะครับ โดยมีจากอินโดนีเซียนะครับบุตรีกุสมาวาจานี่นะครับ71,000นะครับโทโมกะมิยาสกิจากญี่ปุ่น71,000เช่นเดียวกันนะครับหานเยี่ยวจากจีนนะครับ69,000นะครับอันดับที่8และอันดับที่9พรปวีช่อชูวงนะครับ66,000นะครับแล้วก็ภูสลาสินธุของอินเดียที่10 65,000นะครับนี่คะแนนสะสมล่าสุดของเราคนที่น่าสนใจนะน้องพิชญ์มนต์โอภาสนิพัฒน์นะครับอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์นะกับเรื่องของโดปในเอเชียนเกมนะเป็นอย่างไรบ้างไม่ทราบนะก็อยู่ที่20นะ 50,000 คะแนนนะครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่ที่24 47,000แล้วก็สุพนิดาเกตทองที่27 44,000นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันส่วนการจับคู่แบดมินตันคู่ผสมนะฮะก็หลังจากที่ด้านของน้องไทเทิลนะครับรุจนภักดิ์อบทองนะก็บอกว่าเลือกเส้นทางใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาสุจัยประภารัตน์แล้วนะครับก็ออกจากสังกัดของ SCG นะครับคราวนี้เนี่ย รุจินภักดิ์อบทองครับได้คู่ใหม่นะครับก็คือน้องเฟิร์นครับจิตาพัฒน์ธนภูดิษฐ์นะครับก็เป็นนักแบดมินตันในสังกัดของทีไทยแลนด์นะครับส่วนน้องเจนชนิชาสุดใจประภารัตครับได้จับคู่กับเอ็มสุภักดิ์จอมเกาะครับสังกัด SCG นะทั้ง2คู่เนี่ยจะประเดิมในรายการรอบคัดเลือกนะฮ่องกงโอเพ่น2026นะครับในเดือนหน้าการจับคู่ใหม่นะก็ไม่ได้แข่งขันในฐานะมือวางอ่ะก็ต้องรอบคัดเลือกก่อนรอบอะไรต่างๆก่อนนะถึงจะเข้าสู่รอบเมนรอได้นะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลชายนะครับหลังจากที่คว้าอันดับที่5นะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับคุณพิษโพธารามิตรนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สซกโมโนมอบเงินรางวัลให้2ล้านบาทนะครับขอบคุณให้กับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วก็เป็นขวัญและให้กำลังใจนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับจริงๆแล้วทางด้านของโมโนนะก็ได้ทางโมโนและแจ๊สนะครับก็ได้มอบเงินอัดฉีดให้กับทีมชายและหญิงนะก็ทุกรายการแหละที่แข่งขันคือสนับสนุนเรื่องของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับรวมๆกันแล้วกว่า16ล้านบาทนะก็เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะในการสนับสนุนของภาคเอกชนที่มีต่อนักกีฬาไทยนะครับสะท้อนแนวคริสตองเกอร์ชายแลนด์นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนฟุตบอลหญิงเมื่อวานนี้นะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็ลงแข่งขันนะนัดที่2นะนัดแรกของเราชนะภูฏานมานะครับ4-0ส่วนมาเก๊าแพ้เลบานอนมา0-6นัดนี้ทีมชาติไทยครับเอาชนะมาเก๊า9-0นะครึ่งแรกอืดไปหน่อยนะครับปาวิจารายศถาวรีนะยิงให้ไทยนำ 1-0 นะครับแต่ว่าพอครึ่งหลังอ่ะไทยไปแก้เกมธิดารัตน์วิวาสุขขูฮะเล่นแก้เกมเน้นเกมรุกมากขึ้นแล้วก็เน้นในการทำสกอร์มากขึ้นนะครับไทยก็ได้ประตูที่2จากมินิดาชิล่านะประตูที่2 0 3 0กับมิดิคาชิล่านะครับจากนั้นปวินยาดานะก็ยิงประตูที่2กับตัวเองให้ไทยนำ 4-0 นะครับแล้วก็ทางด้านของปวีสุดานะครับก็ยิงให้ไทยนำ 5-0 นะกัญญาพัฒน์ม่วงอ่อน 6-0 นนทิยามีโพ 7-0 นะครับแล้วก็ปวินยาดายศถาวรีนะครับก็ยิงแฮตทริกนะครับให้กับตัวเอง3ประตูให้ไทยนำ 8-0 ปิดท้ายด้วยวรันธรพงโคกศรีนะครับนาทีที่89นะครับไทยชนะ 9-0 นะครับชนะแบบนี้เนี่ยทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับที่ดารัตน์วิวัฒน์สุขุก็ยิ้มเลยนะเราชนะ9-0และเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยนะครับลูกได้เสียเนี่ยดีกว่าเลบานอนนะที่ชนะภูฏานมานะฮะเรามีลูกได้เสียบวก13นะฮะส่วนเลบานอนที่2เนี่ยบวก11นะครับก็นัดต่อไปของเราเจอกับเลบานอนนะครับแย่งที่1ของกลุ่มกันนะครับในวันที่11ตุลาคมนะครับ19นาฬิกาที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport แล้วก็ชมฟรีนะครับไปลงทะเบียนหน้าสนามแล้วก็ชมฟรีคู่นี้ไปให้กำลังใจสาวไทยกันนะครับนัดนี้สำคัญนะเจอกันเลบานอนนะถ้าเราชนะได้เป็นที่1ของกลุ่มนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับส่วนฟุตบอลชายการท่าเรือ FC นะครับตัวแทนไปแข่งขันฟุตบอลสโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่ม B นะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับแต่สนามของท่าเรือที่ไปใช้ในฟุตบอลทิงทั่วเอเชียเนี่ยใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสนามที่แพทเนี่ยไม่ผ่านอะไรหรือเปล่านะฮะก็ไปใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเจอกับเปอร์ซิปปันดุงจากอินโดนีเซียนะครับท่าเรือยิงนำไปก่อนเนาะนะจากการยิงของจูดชุนซับนาทีที่48จุดโทษนะครับแต่ว่านำอยู่ดีๆท้ายเกมนะทางด้านของเปอร์ซิปันดุงนะฮะยิง3ประตูรวดนะนาทีที่87นะครับเมเรโดเปรันก้านะครับตีเสมอจะคือจะหมดเวลาอยู่แล้วทดเวลาบาดเจ็บ 90+2 แบกินโยให้ทางด้านของบันดุงนํา 2-1 และนาทีที่ 90+6 ครับลูก้าเบนาโลครับ 90+6นะฮะก็เป็นเปอร์ซิปบันดุงชนะการท่าเรือ3ประตูต่อ1ดูสิแหมนำมาตั้ง87-88นาทีมาโดนตีเสมอไม่เป็นไรยังพอได้แต่ว่ามันเสียประตูทดเวลาบาดเจ็บครับการท่าเรือฮะแหมนะนัดต่อไปการท่าเรือจะกลับมาแข่งขันไทยลีกเนี่ยเจอปัตตานีด้วยวันอาทิตย์นะฮะรอเชียร์แล้วรอติดตามกันนะครับส่วนไทยลีก1กำลังแข่งขันกันอยู่ในวันนี้นะครับการท่าขออภัยราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับสุโขทัย FC นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่นะตอนนี้น่าจะเป็นครึ่งหลังแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของราชบุรีนำ3-0นะครับได้ประตูจากทางด้านของเอกนิตปัญญา2ประตูนะครับนาทีที่13ได้35นะครับครึ่งแรกนำ 2-0 ครึ่งหลังทาเร็กเอกูลนักฟุตบอลลูกครึ่งแอลจีเรียฝรั่งเศสนะฮะ ก็เป็นของราชบุรีแต่ยิงประตูให้ทีมนำ3-0นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ย18:00 น.จะเป็น BG ปทุมเจอกับอยุธยานะบุรีรัมย์เจอกับระยอง FC แล้วก็19:00 น.ก็จะมีอุทัยธานีเจอราศีสลายยูไนเต็ดนะครับนะนี่คือในวันพรุ่งนี้ส่วนวันแมตช์วันอาทิตย์นะค่อยแจ้งให้ทราบอ่ะแจ้งเลยแล้วกันนะครับก็เผื่อเตรียมจะไปดูกันไปเชียร์กันนะครับวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นพีทีประจวบ FC เจอกับสิงห์เชียงรายนะลำพูนวอริเออร์เจอทรูแบงคอกนะศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอชลบุรี FC นะครับนี่เมืองกีฬากันทั้งคู่แล้วก็ปิดแมตช์ด้วยน่าจะเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่เลยนะการท่าเรือเจอกับปัตตานี FC นะผมถือว่าเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่นะผมเชียร์ปัตตานี FC แล้วกันบ้านเกิดบ้านเกิดนะเจอกับการท่าเรือการท่าเรือต้องเอากำลังใจคืนมานะฟุตบอลถ้วยอาเซียนเนี่ยไปแพ้ซะแล้วนะเปิดหัวก็แพ้ไปนะต้องเอากำลังใจคืนมาจากฟุตบอลไทยลีกนะครับอยู่ที่ปัตตานีจะต้านไหวหรือเปล่านะการท่าเรือเล่นฟุตบอลเล่นบอลรุกนะครับรุกอย่างเดียวนะหลังไม่สนใจนะรุกอย่างเดียวนะส่วนปัตตานีเขาเน้นรับแล้วโต้ประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็มีด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีหลายเรื่องนะเอเวอร์ตันเขาก็จะขายหุ้นเหมือนกันนะเจ้าของหุ้นของเขาคือเดอะเฟกินกรุ๊ปเนี่ยนะของเจ้าของหุ้น 96% ของเอเวอร์ตันเนี่ยเตรียมจะขายหุ้นแล้วนะเป็นกลุ่มทุนมาจากสหรัฐอเมริกานะจะหาตลาดของผู้บริหารคนใหม่แล้วนะจะขายแล้วนะครับส่วนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยนะโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตานะครับก็คุมขมับเลยทีเดียวหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยครับก็หลังจากที่น้ำที่สนามซ้อมฟุตบอลชายหาดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับลดลงแล้วนะก็เรียกนักกีฬาทั้งหมดที่ฝึกซ้อมกันมานะเข้ามาฝึกซ้อมเข้มข้นอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าจะเตรียมแข่งขันฟุตบอล AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับแข่งกันเดือนหน้านะครับ 18-28 พฤศจิกายนนะครับที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาคราวนี้ไปแข่งที่พังงาทางใต้นะครับอำเภอตะกั่วป่านี่นะชายทะเลสวยมากนะนะครับบ้านน้ำเค็มนะครับแล้วก็ตอนนี้นักกีฬาเราก็ต้องซ้อมแหละตอนนี้ทางด้านของโค้ชเอกนะเศรษฐกรชายชื่นตานะครับก็นำนักกีฬาฝึกซ้อมทั้ง2ช่วงเลยทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายมีถึงเรื่องของเอาฟิตเนสมาเพิ่มเติมด้วยเหตุผลก็คือนะเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมรวมถึงเทคนิคด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะมีผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมนะทำให้สนามการซ้อมของเราก็มีปัญหานะไม่ได้ซ้อมนะก็ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมกันใหม่นะครับแล้วก็มีจุดไหนกันบ้างนะครับที่ต้องปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาฟอร์มจากการแข่งขันเอเชียนบีทเกมที่จีนก็ดูความพร้อมกันด้วยแล้วก็คราวนี้เนี่ยโค้ชเอกก็ได้ผู้เล่นใหม่3คนนะวัชระหงทองผู้รักษาประตูที่ฟอร์มดูฟอร์มมา2ปีแล้วมาร่วมทีมด้วยรวมถึงยงยุทธงอกงามอนุชิตฐานโอกาสนะครับขออภัยนะครับอนุชิตฐานโอภาสนะครับที่มีเท้าซ้ายนะเล่นเหมือนจากฟุตบอลนะเท้าซ้ายก็ต้องการอยู่ด้วยนะฮะก็เป็นดาวรุ่งที่เข้ามานะอยู่ในทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการตัดตัวจะตัดตัวเหลือ14คนแล้วก็จะไปเก็บตัวที่พังงาต่อไปนะครับนะก็ตอนนี้ก็ดูฟอร์มนะวางแผนการเล่นในการเจอกับอิรักนะเจอกับบาเรนเจอกับญี่ปุ่นซึ่งโค้ชเอกก็บอกว่ารู้ศักยภาพของนักฟุตบอลชุดนี้อยู่แล้วนะฟุตบอลชายหาดอยู่แล้วก็ต้องวางแผนนะเรื่องของแท็กติกนักเตะที่เข้ากับแท็กติกนะฟุตบอลชายหาดไม่เหมือนกับฟุตบอลสนามหญ้านะคุณผู้ฟังครับนะเล่นกันลำบากนะใช้การจังหวะการทำประตูหรือจังหวะการยิงประตูนะก็อยู่ในจังหวะที่ฟุตบอลลอยอยู่ในอากาศนะการโอเวอร์เฮดการกระโดดเตะอะไรต่างๆเนี่ยมีผลหมดนะครับรอติดตามเชียร์สำหรับฟุตบอลรายการหาดฟุตบอลรายการชายหาดนะครับชาวใต้นะจังหวัดพังงานะครับพังงาไปเชียร์กันหน่อยนะครับเทบ้านน้ำเข้มอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับฟุตบอลชายหาดนะครับไปเชียร์ให้กำลังใจนักฟุตบอลชาวไทยนะครับซึ่งไทยเจอกับอิรักในวันที่18นะครับ20พฤศจิกายนเจอบาเรนแล้วก็22พฤศจิกายนเจอกับญี่ปุ่นนะครับทั้ง3นัดของไทยเตะเวลา 18:30 น.นะครับรอเชียร์กันเดี๋ยวก็ใกล้จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับนะท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะคุณวันกล้าขวัญแก้วกระชับกำชับมาตลอดนะว่า ประชาสัมพันธ์หน่อยฟุตบอลชายหาดและลงไปใต้ด้วยนะครับพี่น้องชาวใต้นะครับให้กำลังใจกันหน่อยสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเราอยู่ร่วมกับทีมที่แบบแข็งแกร่งเลยนะครับอิรักเอ่ยบาเรนเอ่ยและญี่ปุ่นนี่แหละครับเป็นงานหนักสำคัญที่ทางด้านของโค้ชนะต้องวางแท็กติกดีๆนะในการเจอกับทางด้านของฟุตบอลนะรายการนี้นะฮะโค้ชทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราคือเศรษฐกรชายชื่นตาหรือว่าสมคิดชื่นตานี่แหละครับโค้ชเอกนะครับตอนนี้ฟิตอย่างเต็มที่นะซ้อมเช้าซ้อมบ่ายแล้วก็เติมเรื่องของฟิตเนสนะครับจากเรื่องของชายหาดฟุตบอลชายหาดไปดูลงไปชายทะเลนะเป็นเรื่องของเจ็ตสกีนะครับที่เลคฮาวาซูซิตี้สหรัฐอเมริกานะครับศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2นะรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่าศึกเจ็ตศึกชิงเจ้าความเร็วนะเจ็ตสกีนะ SBT นะครับISBA นะครับ World Final 2026นะครับในการแข่งขันที่ Record Waterside Lake Havasu City รัฐ Arizona สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เราก็คว้ามาอีก4แชมป์โลกในระดับกึ่งอาชีพนะครับรายการแรกก็คือ Amateur Runabout 1,100 Stock นะครับสาวน้อยมหัศจรรย์น้องมีโอครับศาสินาผิวงามนะครับโชว์ความเก๋าโชว์ความเก่งสมกับราคาแชมป์โลกโวลซี่2025นะเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่างน้องปอยๆหรือพิมพ์รถคุณสานะฮะก็คว้าแชมป์ไปคะแนนสะสม173คะแนนคว้าแชมป์โลกให้กับไทยเป็นใบที่4นะครับส่วนในรุ่น Amateur Women Runabout 1,100 Stock นะครับเป็นการเจอกันของน้องปอยๆนะพิมพ์รถคุณสากับน้องหงหยกสุภัชยางามสมมิตรนะก็เจอกันนะครับหลังจากที่ผลักกันแพ้ผลักกันชนะกันมีแต้มเท่ากันมาลุ้นกันที่ไฟแนลสุดท้ายปรากฏว่าน้องปอยพิมพ์รถนะก็หัวใจและก็สมาธิเกินร้อยนะครับนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับ166คะแนนคว้าแชมป์โลกเป็นแชมป์ที่5ของทีมไทยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์สนามที่3ให้กับตัวเองนะครับในอเมริกากลางปีนะครับส่วนรุ่นโปรแอมรันอะเบาลิมิเต็ดนะครับแชมป์จอมพลังครับกับซีดิตธีรประทีปอดีตแชมป์โลกโวลด์ซีรีส์2024นะครับจากทีม FKT Countries นะครับก็มาทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังนะครับทำท่าผลงานยอดเยี่ยมนะเข้าโค้งนะโอ้โหนะกระโดดจำต่างๆนะครับเพอร์เฟกต์เกมเลยนะฮะคว้าชัยชนะทุกโมโตคว้าแชมป์ใบที่9ให้กับทีมชาติไทยนะครับแล้วปิดท้ายด้วยโปรแอมสกีสต็อกนะครับนะแฝดสายฟ้าธนวินโมลีนะดีกรีแชมป์เก่าจากสนามแรกที่บังกอรีนะเข้าเส้นชัยทั้ง2โมโตสุดท้ายนะครับโมโตแรกนี่ไม่ได้แพ้ก่อนนะแต่ว่ามาแซงเรา2โมโตสุดท้ายนะคว้าแชมป์โลกเป็นใบที่7ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยที่หาดเล็กฮาวาสูนะครับก็รอเชียร์กันต่อนะสำหรับรายการนี้นะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัย GGI Group จำกัดและบริษัทเร็กแซดแวร์เทคจำกัดนะครับร่วมด้วยกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและ WGP1 นะครับซึ่งสนับสนุนนักกีฬาของเราไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการใหญ่ๆนะครับแข่งขันยาวๆเลยถึงวันที่11ตุลาคมนะครับแล้วก็ทางด้านของนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชณรงค์นะครับก็ตัวนี้นะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็โอ้โหหัวหมุนเลยนะตอนนี้งานหนักครับเรื่องของเตรียมให้กำลังใจนักกีฬาที่ไปแข่งขันเจ็ตสกีที่สหรัฐอเมริกาตามตลอดให้กำลังใจตลอดตอนนี้ได้ไปถึงเก็บเหรียญทองเหลืออีก4วันนะแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะบอกว่าทางด้านของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะทำงานหนักทั้ง2ด้านนะครับทิ้งงานไหนไม่ได้งานแข่งขันที่แชมป์โลกก็ต้องติดตามส่วนงานช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยนะที่เรื่องของน้ำท่วมนะเจ็ตสกีก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีนะครับอำเภอบ้านสร้างอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะส่งเอกรินทร์กัลยาคุณาภรณ์นะฮะนักเจ็ตสกีรวมถึงคุณพ่อลูกชายสายลุยอย่างเปิ้ลนาคอนสุราชัยกับน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดิ์นะครับและก็ทางของน้ำอรพันธ์ธีระพัฒนาพาณิชย์นะครับอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะครับแล้วก็น้องดร.ดูเล็กสุภรัตน์นินนพรัตน์นะครับหญิงแกร่งอีกคนหนึ่งออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเจ็ตสกีนี่แหละครับพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงเจ็ตสกีเข้าถึงมอบถุงยางชีพอาหารยารักษาโรคนะให้กับผู้ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็ฝากกำชับถึงพี่น้องชาวบางคล้านะชาวเชียงเซานะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงทางด้านของอำเภอบ้านสร้างนะครับจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมีมือถือติดต่อได้นะครับ0 ประสานงานของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยไปด่วนไปไวนะครับก็พร้อมที่จะบริการช่วยเหลือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0909914559นะครับนะโทรไปได้เลยนะครับรถติดต่อทางด้านของผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนะครับนะนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ภาครัฐนะครับนายอำเภอเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคอยช่วยเหลือนะครับนี่คืออีกภารกิจหนึ่งของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับความเร็วในถนนครับวันนี้ World Superbike Championship นะ31รอบซ้อมวันแรกนะครับรอบจับอันดับเวลาก้องสมเกียรติจันทรานะครับวันนี้ลงแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสนะครับนะก็สนามที่มีเลย์เอาท์เรื่องของโค้งคดเคี้ยวมากมายท้าทายความสามารถของนักบิดนะก้องสมเกียรติจันทราวันนี้ทำอันดับที่14นะในการซ้อมวันแรกนะสนาม11ที่โปรตุเกสนะครับเชียร์ก้องหน่อยแล้วกันนะครับรายการนี้นะวันนี้นะก็จะมีการซ้อมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะวันเสาร์ซ้อมอีกวันนึงวันอาทิตย์จะมีการแข่งในรอบซูเปอร์โพเรสนะครับ17 นาฬิกาแล้วก็เรสที่2ในเวลา21 นาฬิกา 30 นาทีช่องทางทูวิชั่นของถ่ายทอดสดนะครับส่วน MotoGP วันนี้ซ้อมวันแรกนะครับเพสชิกนะครับนะวันแรกนะรอบซ้อมแรกนะทดสอบซ้อมแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่ทำเวลาดีที่สุดนะที่อินโดนีเซียนะครับที่สนามมันดาลิก้าเปิดตายมีนานะครับอินโดนีเซียนะครับนักกีฬาที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมวันนี้ก็คือราอูลเฟอร์นันเดสนะครับที่1นะแล้วก็มาโกเบเชตตินะที่2เมอร์เก้มาตินเปโดอคอสตามาร์กมาเกสฟาบิโอดิเจียนาโตนิโอนะฟาบิโอกวาตาราโรวันนี้ล้มด้วยไม่ทราบว่าแขนเจ็บหรือเปล่านะอเล็กมาเกสก็ล้มเหมือนกันรอบสุดท้ายวันนี้ฟานเชสโกโมดิเนลี่แล้วก็ฟานเชสโกบัญญายานี่10คนที่สามารถผ่านเข้าสู่ Q2 ได้โดยตรงนะครับนะนี่คือเรื่องของความเร็วนะฮะส่วนโมโต3โมโต4นักกีฬาไทยน้องไม้คิวหรือต่างๆก็รอที่จะแข่งขันสนามนี้สนามที่มันตาลิก้าที่อินโดนีเซียสนามยากครับนะหลุมลงไปได้หินเนี่ยโอ้โหนะหินแทร็กบอร์อยู่ข้างแทร็กเนี่ยโอ้โหลึกมากนะครับพูดถึงไทยฮอนด้าแล้วนะก็วันนี้เนี่ยทางด้านของไทยฮอนด้าเขาเดินหน้านะกับเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชนและนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับวันก่อนเนี่ยทางด้านของผู้บริหารไทยฮอนด้านะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับมอบหมวกกันน็อกมาตรฐานมอกจำนวน500 ใบนะเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้กับนักศึกษาได้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อใช้รถจักรยานยนต์สัญจรภายในมหาวิทยาลัยนะครับหมวกกันน็อกสำคัญนะครับไม่ว่าอย่าคิดเพียงว่าออกไปแค่ปากซอยออกไปแค่50 เมตร20 เมตรนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหมวกกันน็อกนะช่วยเซฟให้ศีรษะเราประทะนะครับแล้วก็ทางไทยฮอนด้ากับทางด้านของลาดกระบังเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้กันนะก็มีให้ความร่วมมือกันเรื่องของทุนการศึกษานะเรื่องอะไรต่างๆนะและคราวนี้ก็เรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของวอน่าเจ้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารองค์กรของไทยฮอนด้าจำกัดนะฮะก็คุณสุขติสัมภวัตนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีนะครับนะแล้วก็ผู้บริหารร่วมกันรับมอบนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของให้นักศึกษานะเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะยังมีอยู่นะก็ขยายต่อเนื่องกันไปสำหรับเรื่องของรถที่มีปัญหาน้ำท่วมไทยฮอนด้าก็บอกว่าเขาก็เปิดพื้นที่ในการดูแลนะเขาเชื่อว่าน้ำท่วมเนี่ยผลกระทบแน่นอนสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับไทยฮอนด้ารวมถึงค่ายยามาฮ่าด้วยนะทั้งค่ายใหญ่บ้านเรานะที่ขายเยอะสุดเนี่ยก็คือไทยฮอนด้าร่วมกับได้เปิดโครงการนะไทยฮอนด้าร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วมนะฮะเปิด40บริการสำหรับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ได้รับความเสียหายนะครับให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คดูแลสภาพรถฟรีให้ดูแลคำแนะนำเบื้องต้นนะฮะหลายๆบางอย่างก็ฟรีนะครับก็เปิดบริการนะฮะเพื่อให้ผู้ที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมรถโดนน้ำท่วมสตาร์ทไม่ติดเครื่องมีปัญหาโครนเข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ดูแลจะเต็มที่แหละไปติดต่อดูนะในกรุงเทพมีหลายสาขานะฮะลาดกระบังนะสาขานิคมลาดกระบังสาขาสำโรงศูนย์ขับขี่ปลอดภัยกรุงเทพในรามคำแหงเนี่ยแหละครับศูนย์บิ๊กวิงเรียบด่วนนะครับกลุ่มจักรยานรถที่เป็นรถเกียร์ออโตเมติกนะกลุ่มคลับเฮ้าส์ต่างๆนะเขามีบอกว่าจะตรวจเช็คฟรี10กว่ารายการนะเป็นอะไรฟรีต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มบิ๊กไบค์ด้วยนะครับนะฮะก็ขยายนะขยายเรื่องของ ความช่วยเหลือนะจากเดิมวันนี้วันสุดท้ายนะครับขยายความช่วยเหลือสำหรับคนที่ใช้รถที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมโคลนเข้าสตาร์ทไม่ติดนะน้ำท่วมนี่รถไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทางฮอนด้าเขาขยายถึงวันที่15ตุลาคมนะ15ถึงตุลาคมนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีแจ้งที่ชัยนาทอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีระยองชลบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับอย่างที่บอกนะครับไปได้เลยนะไปดูกันนะครับว่ารถของท่านมีปัญหาอย่างไรมีบางอย่างก็ตรวจเช็คฟรีนะครับบางอย่างก็ลดค่าแรงด้วยอะไรด้วยนะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านพี่น้องที่มีที่ใช้มอเตอร์ไซค์บางคนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นกิจวัตรอ่ะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องของอาชีพนะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์มีปัญหาโอ้โหไปไม่ได้เลยก็จบนะฮะนี่คืออีกค่ายหนึ่งที่ช่วยเหลือกันค่ายยามาฮ่าก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่บ้านเรานะก็ช่วยเหลือนะในการดูแลรถของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือดูมาตลอดนะฮะคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมิน

0: างซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570 โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
3: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางนบค.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมนบค.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของนบค.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในนบค.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในนบค.ด้วย
2: ด้านนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
5: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่น ในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงกรมการตลาดประสานทางตล

0: ตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการกรมวินัยก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
1: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: นางสาวเยาวเร่แซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2566นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
4: ายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
2: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
5: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามธงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร211แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1ใน4และโปรตีนทางเลือก1ใน4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนารุมนอุดมพรรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
6: นางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7 สีภูเก็ตโดยมอบ

0: หนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 3,000 ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45ต่อ2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมาก

0: ทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีโดยยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันทะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
2: ในเมื่อจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้เงินตามเหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี้ค่ะก็คือขอให้หนึ่งเหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้หนึ่งเหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นที่ลงหกอีเวนต์นะคะแต่แมตช์นี้พี่ลงเพิ่มมาอีกสามอีเวนต์ก็คือเก้าอีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ย
1: นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทธนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจันยาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย่อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิฟทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับคล้ายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอใจนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซุปเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกๆเงิ่นๆเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแนงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตรไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบนโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงื้อๆงะๆจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่คนปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อเมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่
โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายแล้วไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นนะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ําอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่

0: ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

0: ประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
1: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
2: นายปิยะสิริวัฒนวรางคูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐช่วงเบรกแรกวันนี้ของรายการสาระสารพันนะคะดิฉันอยากนำประโยชน์ของผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่ได้ว่าเป็นผลไม้ไทยที่อร่อยแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าความหวานนั่นก็คือลำไยค่ะคุณผู้ฟังคะลำไยนะคะเป็นผลไม้ไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีเปลือกสีน้ำตาลอ่อนเนื้อขาวๆอมชมพูหรืออมเหลืองรสหวานหอมอร่อยที่ใครก็ชอบแถมคุณค่าทางโภชนาการนั้นมีอีกเยอะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและวิตามินต่างๆมากมายค่ะแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะรับรองว่าดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าลำไยจะมีสรรพคุณอะไรบ้างอยากให้ทุกคนตามมาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของลำไยผลไม้ไทยนะคะเขาบอกว่าประโยชน์นั้นได้แก่ตั้งแต่ใบเลยค่ะใบนี่สามารถรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้นะคะแก้ไขมาลาเรียหรือนำใบลำไยประมาณ 10-15 กรัมเนี่ยมาต้มน้ำดื่มทำเป็นน้ำชาจิบแก้วหวัดได้ค่ะลงมาที่รากค่ะรากของลำไยนั้นจะช่วยรักษาอาการช้ำในแก้อาการตกขาวและก็ช่วยขับพยาธิเส้นได้ได้ด้วยค่ะไปกันที่ดอกของลำไยค่ะดอกของลำไยนั้นสามารถแก้นิ่วแล้วก็ลดหนองได้ส่วนเนื้อของลำไยจะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับบำรุงประสาทขี้หลงขี้ลืมใจสั่นบำรุงหัวใจช่วยรักษาอาการท้องเสียได้ด้วยมากไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเมล็ดของลำไยยังช่วยแก้ปวดขับปัสสาวะโดยนำเมล็ดลำไยที่นำเปลือกสีดำออกมาแล้วทุบแล้วนำไปต้มกินหรือนำเมล็ดลำไยที่คั่วแห้งแล้วมาบดเป็นผงเป็นชงกับน้ำกินครั้งละประมาณ 15-20 กรัมก็จะช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารและอาการอักเสบนะคะของลำไส้ได้เปลือกค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เปลือกของลำไยนะคะช่วยแก้อาการมึนทำให้ตานั้นสว่างลดรอยแผลเป็นในบริเวณที่น้ำร้อนลวกได้ด้วยค่ะประโยชน์ของลำไยไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อยีสต์ต้านการเป็นพิษต่อตับลดความวิตกกังวลปกป้องเซลล์ประสาทและปกป้องสมองลำไยยังลดความเหนื่อยล้าต้านเชื้อไวรัสอักเสบซีและปรับระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีและมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์และลดแบคทีเรียไม่ดียับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในกระเพาะอาหารและลำไส้ลำไยช่วยให้เรานั้นเจริญอาหารบำรุงดวงตาบำรุงหัวใจเพราะมีแร่ธาตุมีวิตามินมากไปกว่านี้ค่ะลำไยยังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินทำให้ผิวพรรณดีมีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงสมองและรักษาอาการเครียดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและการดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานกินแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ทันทีค่ะแต่ข้อควรระวังค่ะคุณผู้ฟังของการกินลำไยเนื่องจากลำไยนั้นเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะดังนั้นเราจึงควรกินลำไยในปริมาณที่พอเหมาะ

แล้วก็ควบคู่ไปกับผลไม้อื่นด้วยโดยเราควรกินประมาณ 6-10 ผลต่อวันแต่หากเป็นลำไยแห้งเนี่ยควรกินแค่ 2-3 เม็ดนะคะเพราะลำไยแห้งเนี่ยมีน้ำตาลสูงนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเสียเป็นหวัดและเจ็บคอควรหลีกเลี่ยงการกินลำไยเลยนะคะการกินลำไยร้อนๆในแก้อย่างไรวันนี้ค่ะลำไยเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเมื่อกินเข้าไปมากจะทำให้เกิดร้อนในมีวิธีแก้ก็คือดื่มน้ำเปล่านะคะตามให้มากๆหลังกินหรือดื่มน้ำเกลือนะคะน้ำเปล่า1แก้วผสมเกลือประมาณครึ่งช้อนชาน้ำสมุนไพรหรือจะกินผักผลไม้สดที่มีน้ำตาลนะคะที่มีน้ำเยอะๆตามลงไปก็ได้เช่นกันหากอยากกินผลไม้ดับฤทธิ์ร้อนของลำไยควรเป็นมังคุดค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะของประโยชน์ของลำไยวันนี้จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ของรายการสาระสารพันพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วง5ติดตามรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำวันนี้นะครับผมก็หยิบเอาเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยที่เขียนโดยผู้เขียนจากประเทศญี่ปุ่นนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เหมาะจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่าบรรลุอิสรภาพทางการเงินและเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งเขียนโดยคุณยามาสกิชุนสุเกะและก็แปลโดยคุณชุติมนยงมานิตชัยโดยเขาก็เกริ่นไว้ว่าคุณมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและอนาคตหรือเปล่าแม้ใจไม่ลำบากกับการกินอยู่ในแต่ละวันแต่ว่าการไม่มีเงินเก็บใช้จ่ายเดือนชนเดือนมีเงินออมอยู่จำนวนหนึ่งงานไม่สนุกทำให้รู้สึกหดหู่ที่ต้องทำงานอย่างนี้ไปจนเกษียณ

งานที่ทำได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่าก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็หนักหนาสาหัสจนไม่รู้จะทำต่อไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ไม่พอใจกับงานในปัจจุบันแต่ลาออกไม่ได้เพราะไม่มีความมั่นใจที่จะหางานใหม่ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอิสระมากกว่านี้แต่ว่าไม่มีใครสามารถทำได้หนึ่งในสาเหตุใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเขาก็เอาแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า FIRE ซึ่งก็มีตัวย่อมาจากคำสี่คำก็คือคำว่า FIRE ซึ่งก็ย่อมาจากตัว F นะครับ Financial ที่แปลว่าการเงิน Independent ที่แปลว่าอิสระ Retire Early ก็หมายถึงการที่จะ Retire หรือว่ากเกษียณอายุก่อนกำหนดนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อจุดมุ่งหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการมีอิสรภาพทางการเงินซึ่งการตั้งเป้าหมายเกษียณอายุก่อนกำหนดในช่วงวัย 30-40 ปีเนี่ยโดยที่จะพยายามหาเงินให้ได้เพียงพอหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหนุ่มสาวในยุคนี้ซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและปัจจุบันก็กำลังแพร่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบนี้เนี่ยถูกแปลออกมามากมายเลยนะครับแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเล่มแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ดูจะเป็นสถานการณ์ของหนุ่มสาวมากมายทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอนาคตของตัวเองอย่างแก่เท่าเกิดความกังวลว่าเมื่อแก่ตัวลงไปแล้วเนี่ยจะยากจนเงินเดือนไม่พอใช้หรือว่าต้องตกงานจึงทำให้วิธีคิดที่เรียกว่า FIRE เนี่ยนะครับหรือว่า Financial Independent Retire Early หรือการที่มีอิสรภาพการเงินรวมไปถึงการเกษียณอายุที่เร็วขึ้นเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทั่วโลกเลยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสังคมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นเองที่พนักงานบริษัทต้องทำงานไปตลอดชีวิตและความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นเขานะครับแนวคิดอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็เริ่มที่จะแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่ชาววัยรุ่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นการออกจากกรอบแนวคิดหลักที่ว่าเมื่อมีอายุถึงจุดหนึ่งก็ต้องเกษียณแต่เปลี่ยนเป็นการเกษียณเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยอายุแต่กำหนดด้วยตัวเลขทางการเงินต่างหากและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนที่ต้องการเดินตามแนวคิดนี้นะครับต้องประหยัดและก็เก็บเงินให้ได้มากที่สุดรวมถึงต้องนำเงินไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เป็นหนี้ตอนแก่นั่นเองนะครับซึ่งการวางแผนทางการเงินตามแนวคิดของการมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยนะครับก็มักที่จะเริ่มจากการคำนวณเงินที่ต้องการในอนาคตตามกฎที่ชื่อว่ากฎ 4% นั่นก็คือเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยจะสามารถนำเงินเก็บออกมาใช้ได้ 4% ต่อปีโดยเงินไม่หมดไปนะครับควบคู่ไปกับการยึดหลักที่ว่าควรจะมีเงินเก็บ25เท่าของค่าใช้จ่ายต่อปีในปัจจุบันทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีแยกออกจากเงินเก็บและก็ภาษีแล้วก็ค่อยวางแผนหารายได้ให้เพียงพอโดยที่ไม่ต้องทำงานนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งแนวคิดการอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีมานานแล้วนะครับผมหรือคุณผู้ฟังเองผมคิดว่าก็คงจะได้ยินมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำงานตลอดชีวิตและก็ทำงานหนักด้วยนะครับและสาเหตุที่แนวคิดอิสรภาพทางการเงินถูกพูดถึงมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าคนหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยไม่รู้สึกถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่เติบโตช้ามากว่า30ปีรวมถึงความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งและก็แนวคิดการมีอิสรภาพทางการเงินก็เลยกระตุ้นให้คนมองเห็นโอกาสในการออกจากการเป็นมนุษย์ทำงานหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนั่นเองคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองเมื่อตอนที่ตัวเองแก่ลงไปมักเกิดความรู้สึกว่าเมื่อแก่ตัวไปเนี่ยจะต้องยากจนเงินเดือนไม่ขึ้นหรือว่าต้องตกงานซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำวิธีการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้สำหรับคนญี่ปุ่นเขาซึ่งผมก็มองว่าสามารถนำมาปรับใช้กับคนไทยได้เหมือนกันนะครับโดยในข้อแรกนะครับเขาก็จะเริ่มสรุปความโดยยึดโยงจากระบบของประเทศของเขาเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็พิจารณาถึงการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ตาม

แบบฉบับของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคมภาษีอากรเงินชดเชยเมื่อออกจากงานระบบการจ้างงานของผู้สูงอายุและข้อที่2ก็คือพูดถึงเรื่องช่วงชีวิตหลังวัยเกษียณตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งก็ได้พูดถึงวิธีลงทุนที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดจากการที่มีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของหนังสือซึ่งผลลัพธ์จากการที่เราวางแผนทางการเงินแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดข้อดีถึง4ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกนะครับเราก็ได้รู้ถึงวิธีการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของตนเองอยากทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่และก็จะทำงานอย่างไรข้อที่2ก็ได้รู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการทำจริงๆเมื่อเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรข้อที่3ก็ได้รู้ถึงไลฟ์สไตล์ในอุดมคติของตัวเองนะครับว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนทั้งก่อนและก็หลังเกษียณและก็ข้อสุดท้ายก็คือทำให้เราได้รู้ว่าอะไรคือเรื่องใดชีวิตที่ไม่สามารถผ่อนปลนหรือว่ายอมอ่อนข้อให้ได้นะครับนั่นก็หมายถึงเรื่องอะไรในชีวิตของเราเนี่ยที่จะขี้เกียจหรือว่าจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้านะครับตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินที่ก็ได้พูดถึงแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องของหนุ่มสาวในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของงานเงินและก็อนาคตที่เขาเกิดความไม่มั่นใจว่าโอ้โหเมื่อยามแก่เฒ่าไปเนี่ยจะมีเงินพอใช้ในตอนเกษียณไหมหรือว่าได้ทำงานหรือว่ามีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการไหมจะลำบากไหมนั่นเองนะครับเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะแทนที่เราจะรอเกษียณตามอายุเนี่ยเรามาเปลี่ยนความคิดใหม่เป็นว่าเราเกษียณตามเงินที่เรามีในบัญชีดีกว่าซึ่งก็จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินเพราะว่าถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้คุณผู้ฟังว่าจริงไหมล่ะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แพร่หลายมาจากประเทศอเมริกาก่อนนะครับจนมาถึงหลายๆประเทศในทั่วโลกซึ่งผมว่าก็รวมถึงประเทศไทยเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าการมีอิสรภาพทางการเงินหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า FIRE เนี่ยนะครับที่ย่อมาจาก Financial Independent Retiree ซึ่งก็หมายถึงการกระทำเพื่อเป้าหมายในการเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งสิ่งนี้จะได้มาจากการมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองโดยมี3ขั้นตอนหลักๆของหนังสือเล่มนี้ที่จะบรรลุการมีอิสรภาพทางการเงินนะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเมื่อไหร่ที่เรายังทำงานอยู่เนี่ยจงสร้างรายได้ให้มีมากขึ้นโดยจะมี4แนวทางหลักที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการทำงานโดยเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามบริษัทของคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มกะหรือว่าทำงานล่วงเวลาได้ไหมและเราจะได้เงินค่า OT หรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับให้หาอาชีพเสริมต่างๆซึ่งคำว่าอาชีพเสริมต่างๆเนี่ยโอ้โหก็มีหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังเช่นการขายของเล็กๆน้อยๆเมื่อยามเราเลิกงานหรือว่าขายของออนไลน์ก็ได้นะครับรวมไปถึงการเป็นติวเตอร์สอนหนังสือพิเศษหรือว่าการไปสอนออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับข้อที่3ในการหารายได้ให้มากขึ้นต่อปีก็คือการเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อให้เราเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองและก็ข้อที่4หากคิดที่จะแต่งงานนะครับก็ให้มองหาคู่ครองที่ทำงานนอกบ้านเพื่อที่จะช่วยกันสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังโอ้ข้อแรกนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะเพิ่มรายได้ต่อปีมาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับก็คือให้รู้จักอดออมเพื่อเพิ่มเงินออมเช่นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงสัก 10% หรือลดทอนค่าใช้จ่ายประจำวันลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ 25% และจะต้องมีการทำบัญชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่าเราเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรบ้างซึ่งการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นวันวันเนี่ยเราจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างโอ้โหบางอย่างนะครับคุณฟังผมเคยทำนะครับพอมานั่งดูแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโอ้เราเนี่ยหมดเงินไปกับอะไรที่ไม่ควรจะจ่ายเยอะเหมือนกันนะครับคุณฟังก็จะทำให้เราเกิดความตระหนักคิดแล้วทำให้เราเกิดอีกวันนึงนะครับพอจะควักเงินจ่ายสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดความยับยั้งชั่งใจได้ขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเลยนะครับและถ้าเราไม่จ่ายเงินกับสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อที่3นะครับก็คือการเพิ่มเงินฝากในบัญชีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการเพิ่มเงินฝากในบัญชีข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้พิจารณาการลงทุนใน3แนวทางต่อไปนี้นะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางที่จะสร้างผลตอบแทนจากธนาคารเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นนะครับและแนวทางที่2ก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศอันนี้ก็ต้องไปว่าถึงเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับและข้อที่3ก็คือการลงทุนแบบกระจุกตัวนั่นก็หมายถึงการที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนกับอะไรสักอย่างนึงที่มันมั่นคงแล้วก็แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็น3ขั้นตอนหลักๆนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแนะนำแล้วก็บอกว่ามันจำเป็นมากในการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในเล่มนี้ก็ยังมีอีก3เส้นทางตามโมเดลอายุของเรานะครับในการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้เลือกใช้นะครับก็คือ A นะครับก็คือมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก่อนเกษียณเล็กน้อยหรือแนวทางที่2ก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย50ปีและข้อสุดท้ายก็คือการมุ่งสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในช่วงวัย40ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูเหมือนคุณผู้เขียนเนี่ยเขาจะมองว่าการที่เราจะเลิกทำงานหรือเกษียณเนี่ยแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรที่จะทำงานถึงสักอายุ40ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแต่อย่างที่ผมเคยเอามาเล่ากับคุณผู้ฟังกันบ่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องทำงานเพื่อได้เงินอย่างเดียวซึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยบางทีมันก็เป็นการตอบเป้าหมายในชีวิตหรือตอบความสุขบางอย่างในชีวิตของเราอยู่เหมือนกันกับงานที่เราจะทำนะครับซึ่งก็ใช้ว่าแนวคิดเรื่องของการมีอิสรภาพทางการเงินหรือการลาออกมาลงทุนแทนการรอรับเงินเดือนเนี่ยจะเหมาะสำหรับทุกคนซึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยต้องมีเงินเก็บเพียงพอซะก่อนนะครับหรือว่าพูดอีกคำหนึ่งก็คือมีเงินพอที่จะเหลือกินเหลือใช้ซะก่อนแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการที่จะมีโอกาสหรือเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เราต้องใช้เงินเนี่ยมันมาแบบไม่คาดฝันและก็ไม่คาดคิดเสมอใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังเช่นอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าเกิดปัญหาอุทกภัยต่างๆหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างช่วงโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่พึ่งพิงการลงทุนหรือว่าดอกเบี้ยในธนาคารเป็นหลักหรือว่าการปล่อยห้องเช่าเนี่ยนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ต้องมาคิดทบทวนเรื่องนี้กันใหม่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าควรที่จะปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองขู่คดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
8: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทน์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

0: แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าผาตำบลเบิกไพรและตำบลเขากลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขากลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะฝนตกมาอีกแล้วนะครับที่กรุงเทพแต่ว่าตกไม่นานเท่าไหร่นะฮะติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะก็แจ้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีท้องฟ้าแปรปรวนด้วยพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วก็สู้ต่อไปนะครับน้ำก็คงจะค่อยๆลดนะเราก็หวังว่าคงจะไม่ตกลงมาซ้ำที่เดิมเห็นว่ามันจะเริ่มลงทางใต้แล้วนะล่องมรสุมเริ่มจะลงทางใต้เดี๋ยวหมดฝนทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะเริ่มหนาวพอหนาวคนก็จะป่วยกันอีกแบบนึงนะโรคไข้วงไข้หวัดโรคตามฤดูกาลก็จะมาก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่างๆกันให้ดีนะครับดูแลสุขภาพ

กันต่อเนื่องนะเรื่องของการดูแลแบบองค์รวมเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลจิตใจผสมผสานกันไปนะเป็นยาบำรุงก็มีก็บำรุงได้

0: นะครับคืนนี้วันที่เท่าไหร่ที่9รู้ใช่ไหมฮะคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วคืนนี้จะมีประเด็นความรู้อะไรมาฝากเราไปคุยกับอาจารย์อาเลยเนาะอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเย็นที่ผ่านมามีฝนตกไหมที่บ้านอาจารย
1: ์ยังไม่ตกค
0: ่
1: ะ
0: ดีแล้วครับไม่ตกดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตก
1: มัน
0: จะ
1: ลดเลย
0: ยังลดไม่เต็มที่เลยให้มันแห้งซะหน่อยจะเติมมาที่หลังไม่เป็นไรเชิญครับคืนนี้อาจารย์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแต่ว่าจะมาพูดถึงประโยชน์ด้วยนะคะ
0: โอ้ไขมันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีประโยชน์และมีโทษเนาะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะ
0: อะไรที่มันมากเกินไปก็จะเป็นโทษอะไรที่น้อยเกินไปก็เป็นโทษอะไรที่พอดีๆก็จะเป็นประโยชน์ไปอ่ะเรื่องของไขมันคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะก็ไขมันในอาหารเนี่ยมักจะถูกมองในแง่ลบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนหรือว่าเกิดผลเสียกับร่างกายคือทุกอย่างมันอยู่ที่คำว่าพอดีนะคะตามแนวทางโภชนาการเนี่ยคนทั่วไปนะคะควรที่จะได้รับพลังงานจากอาหารที่มีไขมันเนี่ยประมาณ 20-35% ต่อพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันทั้งหมดในผู้ใหญ่สมมติว่าในผู้ใหญ่เนี่ยวันนึงต้องใช้พลังงานจากอาหารเนี่ย 2,000 กิโลแคลอรี
0: ่
1: นะคะซึ่งไขมันน้ำหนัก1กรัมเนี่ยมันจะให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแนะนำว่าตามหลักโภชนาการเนี่ยต้องได้รับประมาณ 20-35% เนี่ยก็คือวันนึงเนี่ยเราควรจะต้องกินไขมันประมาณสัก 44-78 กรัมอันนี้เดี๋ยวจะฟังไว้ก่อนนะคะคือเวลาเรากินเนี่ยเราก็อาจจะพลิกดูข้างฉลากอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเรากินพวกของที่มันมีการระบุฉลากโภชนาการนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารเนี่ยกรมอนามัยก็แนะนำว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะและควรเลือกน้ำมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะไม่อิ่มตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ลดการกินพวกไขมันอิ่มตัวสูงนะคะซึ่งไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแต่น้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารเท่านั้นนะคะมันสามารถที่จะพบเจอตามธรรมชาติในเนื้อสัตว์นะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเหมือนเนื้อคนเนี่ยนะคะมันก็มีไขมันแทรกนะคะแล้วก็ไข่ถั่วนมเมล็ดพืชต่างๆนะคะเป็นแหล่งของไขมันเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะซึ่งไขมันเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นสารอาหารหลักนะคะเป็นสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนาะเราน่าจะเคยได้ยินที่ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องใช้ไขมันในกระบวนการมีชีวิตหรือกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าไม่กินไขมันเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้นะคะหน้าที่ของไขมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองรวบรวมประโยชน์มาให้ฟังกันข้อแรกเลยก็คือแน่นอนว่ามันให้พลังงานและให้พลังงานสูงกว่าสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเนี่ย1กรัมมันจะให้พลังงานประมาณ4กิโลแคลอรี
0: ่
1: แต่ว่าไขมันเนี่ยมันให้9นะมันก็เกือบ2เท่า
0: oh.
1: นะคะมันก็เป็นแหล่งพลังงานอย่างนึงนะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมพลังงานสำรองในร่างกายเนาะอย่างช่วงน้ำท่วมเนี่ยบางคนอดอยากไม่ได้ไปซื้ออะไรยังไงมันก็ดึงไขมันสำรองมาใช้ได้นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายที่มีหลากหลายล้านเซลล์เนี่ยมันต้องมีไขมันเป็นองค์ประกอบเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยช่วยบำรุงสุขภาพสมองแล้วก็จอประสาทตาด้วยนะคะซึ่งกรดไขมันที่จำเป็นมันจะไม่สามารถ

0: ามารถที่จะสร้างขึ้นได้เองในร่างกายร่างกายเราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะคะอย่างเซลล์สมองมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันเนี่ยมากถึง 60% นะคะโดยที่กรดไขมันพวกโอเมก้า3ย่อยลงมาอย่างเช่นพวก DHA อันที่เราอาจจะเคยได้ยินในโฆษณานมเด็ก DHA หรือว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันก็จะมี DHA เป็นส่วนประกอบมันจะมีเขาเรียกว่ามันเอาไปสร้างพวกเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้วยนะคะแล้วก็การสื่อสารของเซลล์ประสาทเนี่ยมันต้องใช้กรดไขมันในการเสริมการทำงานการส่งสัญญาณอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องมีองค์ประกอบของไขมันอยู่ในตัวเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่สำคัญกับสมองผู้ใหญ่เท่านั้นคือมันมีความสำคัญตั้งแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์เลยนะคะรวมไปถึงการรักษาความจำในผู้สูงอายุคือถ้าเราได้รับกรดไขมันที่ดีมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมได้ด้วยนะคะนอกจากสมองแล้วเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีการใช้กรดไขมันโอเมก้า3นะคะโดยเฉพาะ DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบของพวกเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงนะคะซึ่งมันมีความสำคัญกับการมองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดตอนนี้บางทีเราก็จะเห็นว่าวิตามินบำรุงสายตาเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลูทีนซีเซนทีนอะไรที่เราเคยรู้กัน
1: uh-huh.
0: บางยี่ห้อเขาก็จะใส่พวกโอเมก้า3ด้วยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่จากสู่แพทย์เนี่ยเขายอมรับในการแก้ปัญหาพวกอาการตาแห้งด้วยนะคะสำหรับพวกโอเมก้า3ประมาณวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยได้อยู่นะคะข้อต่อมาเลยคือกรดไขมันจำเป็นเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะมีส่วนในการแข็งตัวของเลือดและการสมานแผลรวมถึงการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆการกระตุ้นคอลลาเจนการสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ๆบริเวณรอบๆแผลนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวเนี่ยมันเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวเนี่ยมันผิวหรือแผลมันไม่แห้งตึงไม่ตกสะเก็ดเร็วเกินไปช่วยลดการเกิดแผลเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบางตัวเนี่ยที่เขาใช้รักษาแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นพวกตระกูลน้ำมันหรือว่ามีน้ำมันเคลือบๆหน่อยอะนะคะเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันเกิดการสร้างหรือแบ่งตัวแบบสมานอะไรต่างๆเนี่ยได้ไวขึ้นเพราะนั้นอันนี้ไขมันก็มีความจำเป็นกับเรื่องผิวเรื่องการสมานแผลด้วยอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยทำไมพออายุมากขึ้นผิวแห้งแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันบางลงนะคะการจะสังเคราะห์วิตามินดีอะไรต่างๆจากแสงแดดเนี่ยก็ทำได้ลดลงด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแพทย์บางท่านก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าต้องการวิตามินดีเนี่ยตากแดดยังไงก็อาจจะไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าไขมันใต้ผิวมันบางลงมันน้อยลงก็อาจจะต้องกินเสริมเป็นเม็ดเข้าไปเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยไขมันเนี่ยยังมีความสำคัญในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายนะคะคือฮอร์โมนที่สำคัญเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ากลุ่มสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยมันเป็นโครงสร้างนะมันเป็นชื่อเหมือนยาที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของฮอร์โมนพวกฮอร์โมนเพศค่ะพวกเอสโตรเจนของฮอร์โมนเพศหญิงเนาะหรือว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายนะคะหรือว่าคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนที่เราอาจจะรับรู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันจะหลั่งสูงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่เราตื่นนอนตอนเช้านะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีเลี้ยวมีแรงออกไปทำงานได้นะคะไม่อ่อนเปรี้ยเพียแรงนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดลงเพื่อทำให้เราหลับได้นะคอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะซึ่งตัวเขาบอกว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าตัวผนังเซลล์อะค่ะมันมีความยืดหยุ่นดี คือไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์

0: ถ้าเรามีไขมันที่ดีเนี่ยผนังเซลล์เนี่ยมันจะทำให้รีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณฮอร์โมนนะคะมันจะจับกับฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นคือฮอร์โมนมันจะเข้ามาออกฤทธิ์ในเซลล์ร่างกายได้เนี่ยมันจะต้องจับกับตัวรับนะคะที่เขาเรียกว่ารีเซปเตอร์นะคะตัวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเซลล์ซึ่งถ้าผนังเซลล์เรามีไขมันที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะทำเขาเรียกว่าฮอร์โมนมันก็จะทำงานได้ดีอะค่ะร่างกายเราก็จะตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพศฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์หรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะนอกจากนี้นะคะไขมันเนี่ยยังมีส่วนสำคัญในการลำเลียงสารอาหารเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเลือดเนี่ยองค์ประกอบหลักมันเป็นน้ำใช่ไหมคะไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถละลายได้ในน้ำนะในเลือดนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้างเหมือนเรือขนนะคะเขาเรียกว่าไลโปโปรตีนไลโปโปรตีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของไขมันและโปรตีนเพื่อเป็นเหมือนเรือขนสารอาหารแล้วก็ไขมันเนี่ยส่งไปตามเนื้อเยื่อต่างๆนะคะเช่นเอาคอเลสเตอรอลจากตับไปที่เซลล์ต่างๆเพื่อทั่วร่างกายเพื่อเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปสร้างผนังเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวไขมันดีก็ทำหน้าที่เก็บกวาดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยส่งมาทำลายที่ตับอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะคะ
1: uh-huh.
0: หรือ uh-huh. ขนส่งไขมันแล้วก็วิตามินที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กเนี่ยกระจายไปเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือการที่เรากินอาหารประเภทไขมันบ้างเนี่ยมันทำให้เราไม่ขาดวิตามินบางอย่างที่มันต้องใช้ไขมันในการละลายแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะคือวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามินที่ละลายได้ในน้ำวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายได้ในน้ำก็อย่างเช่นวิตามิน B ที่เรากินแล้วฉี่ออกเหลืองๆหน่อยวิตามิน C อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือพวก A D E K นะวิตามิน A มีส่วนช่วยในการมองเห็น D มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกนะคะ E เกี่ยวข้องกับผิวนะเอาหลักๆเนาะ K เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีไขมันเลยเนี่ยร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้เข้ากระแสเลือดได้นะคะข้อดีต่อมาของไขมันคือมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มนะคนที่ไม่กินไขมันเลยอ่ะมันจะอิ่มยากนะคือมันจะอิ่มช้านะ
1: yeah.
0: แต่ถ้ากินมากไปมันจะอืดถูกต้องไหมคะถ้าเรากินแบบแต่ของผัดทอดหนังหมูหนังอะไรเงี้ยมันก็จะอืดแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินเล็กๆน้อยๆกรุบกริบพอดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มอยู่ท้องนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปลดการกินไขมันในอาหารเนี่ยมันไม่ส่วนใหญ่นะอาหารมันจะรสชาติแย่ลงนะคะแล้วบางทีเนี่ยผู้ผลิตจะต้องเติมน้ำตาลมากขึ้นด้วยซ้ำเพื่อทำให้อาหารนั้นมันรสชาติดีขึ้นเพื่อมาชดเชยกับไขมันที่มันลดลง
1: คือ
0: เราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่อาหารที่มันบอกไขมันต่ำเนี่ยแต่เราไปดูแบบปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลเนี่ยบางครั้งมันสูงมากว่ามันจะชดเชยเพื่อให้อาหารนั้นอ่ะมันมีรสชาติที่เรายังพอกินได้อะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบไม่มันไม่หวานเลยเนี่ยมันจะชืดไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องอ่านฉลากพิจารณาอีกทีหนึ่งทีนี้ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะ
1: ครับ
0: คือไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยแบ่งเป็นเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนนะคะซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะคะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเนี่ยบอกเลยว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสามารถลดไขมันตัวร้ายได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ก็คือพวกโรคหัวใจขัดเลือดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตคือเรากินไขมันดีเพื่อที่จะไปลบล้างไขมันไม่ดีได้เอางี้ละกันนะคะซ
1: ึ่
0: งแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยที่ว่าดีเนี่ยคือมันจะเป็นพวกถั่วต่างๆนะคะเช่นอัลมอนด์ ถั่วลิสงคือบางทีมันอาจจะมีไขมันอย่างอื่นผสมกันนะแต่นี่คือสรุปแบบคร่าวๆว่าสัด

0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือเป็นไขมันดีนะคะ
1: ค
0: อัลมอนด์ถั่วลิสงเบบะม่วงหิมพานต์ถั่วพิชาชิโอถั่วพีแคนนะถ้าผลไม้ก็อะโวคาโดนะคะแล้วก็ทำน้ำมันจากพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันงานะคะแล้วก็ไข่เนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่าไขมันอิ่มตัวเออก็คือถือว่ากินได้วันละฟองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ข้อต่อมาก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็ดีนะคะก็เป็นไขมันที่ดีกับสุขภาพมีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะเป็นพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าซาร์ดีนแมคเคอเรลนะแต่เราก็ถ้าเป็นอาหารกระป๋องมันก็จะมีเท่าไหร่นะไอ้เราก็พิจารณาเอานะคะหรือว่าปลาน้ำจืดจริงๆก็มีนะคะปลาสวายปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดปลาตะเพียนปลานิลเนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยปลาคนจับได้เยอะเลยแล้วก็พิจารณาอีกทีนึงบางทีน้ำมันไม่ค่อยน้ำมันอาจจะเสียเราก็ไม่รู้ว่าปลามันจะมีพิษมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เมล็ดพืชพวกวอลนัทนะคะเมล็ดเกียร์เมล็ดแฟกเมล็ดกัญชงนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดีเพราะว่าพวกนี้มันจะมีพวกโอเมก้า3นะไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือโอเมก้า3นะคะคืออันนี้เราจะกินแบบเม็ดก็ได้นะคะถ้าน้ำมันพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันจากดอกคำฝอยนะน้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดนะคะเต้าหู้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอยู่นะคะแล้วก็เมล็ดพืชเช่นเมล็ดงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันหิมพานต์พิทาชิโอเนี่ยก็มีทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเป็นสัดส่วนผสมกันด้วยนะคะทีนี้ไขมันที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยคือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์นะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าเรากินมากเกินไปจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในอนาคตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนะคะหรือว่าพวกหมู3ชั้นนะคะพวกนมไขมันเต็มส่วนนะพวกเนยพวกชีสพวกนมข้นหวานครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกบางทีจะเจอในพวกเบเกอรี่ขนมขนมอบนะขนมปังกรอบเค้กคุกกี้รวมถึงกะทินะคะก็คือกินมากไปก็อาจจะไม่ดีแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องจำกัดปริมาณนิดนึงหรือว่าไม่กินบ่อยนะคะและแต่ถ้าเป็นไขมันทรานส์เนี่ยไม่แนะนำเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงไขมันทรานส์เนี่ยก็จะเจอในอาหารทอดซ้ำๆนะคะแล้วก็มาการีนเนยขาวครีมเทียมขนมอบเบเกอรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามอ่านฉลากได้นะคือบางทีเนี่ยขนมบางอย่างเขาก็จะเคลมเลยว่าของเขาไม่ได้ใช้ไขมันทรานส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยรสชาติมันเนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในการหล่อพวกไขข้อได้นะคะพวกบำรุงสมองนะคะบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการแล้วก็ทำหน้าที่บำรุงร่างกายให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้แต่จะไม่เหมาะกับคนที่กำลังท้องเสียอยู่นะก็คือจะแสลงกับร่างกายตอนนั้นได้คือถ้าช่วงท้องเดินท้องเสียท้องร่วงเนี่ยไม่ควรจะกินของลดมันนะคะแล้วก็คนที่กำลังไอกำลังหอบมีเสมหะสะเลดอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะก็ควรจะเลี่ยงของมันนะคะ ก็จะแฉลงกับ อาการตอนนั้นนะคะแต่ถ้าอาการโดยรวมไม่ได้มีท้องเสียท้องเดินไอหอบหรือมีเสมหะคือก็กินได้เล็กๆน้อยๆมันจะช่วย บำรุงไขข้อเส้นเอ็นได้นะคะซึ่งในทางอายุรเวทเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการทาภายนอกในทางอายุรเวทถือว่าเป็นสารที่ช่วยควบคุมลมได้ดีที่สุดก็คือในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย30ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็เข้าปัจฉิมวัยละยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตามเวลาที่เพิ่มตามอายุเนี่ยถ้าลมมันก็จะแปรปรวนได้ง่ายสิ่งที่เราจะคุมวาตะหรือคุมลมได้ดีเนี่ยคือน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะทำให้ร่างกายนุ่มชุ่มนะคะลดความแห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดว่าลมมันกำเริบเนี่ยมันอาจจะทำให้อุจจาระเป็นก้อนก็ได้นะคะคือคล้ายๆกับว่ามันไม่นุ่มอ่ะนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อมันปวดมันตึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอนไม่หลับก็ได้นะคือมันลมมันกำเริบเงี้ยนะคะ ก็ต้องใช้น้ำมันอย่างเช่นตัวเองเนี่ยถ้าได้ไปนวดน้ำมันเนี่ยคืนนั้นจะหลับสนิทหลับสบายมากเลย
1: คือ
0: ลมมันถูกรีดออกจากกล้ามเนื้อหมด
1: uh-huh.
0: นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ผ่อนคลายลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยสมมติว่าเรากินบ้างเนี่ยมันก็ทำให้ข้างในเราเนี่ยมันเซลล์ต่างๆเนี่ยมันนุ่มมันชุ่มชื้นมันลดความแห้งได้ที่มันจะเกิดขึ้นได้ตามอายุอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาหารที่มันมีรสมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะที่เราต้องโดยเฉพาะเราต้องกินบ้างอ่ะนะคะแต่ถ้ากินมากไปแล้วท้องอืดแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วก็ลดปริมาณลงค่ะเม็ดบัวนี่ก็ใช่นะเม็ดบัวก็มันหน่อยๆ เนื้อมะพร้าวนะคะงาไข่แดงน
1: ั้
0: นจริงไข่แดงเนี่ยเป็นอาหารรสมันนะคะฝักกระจับนะคะแล้วก็เมล็ดหมามุ้ยก็ถือว่าเป็นยาในทางแผนไทยที่ใช้คุมโรคสั่นโรควาตะอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะฟักทองก็มันนะฟักทองเนื้อฟักทอง
1: ใช่ใช่ฟักทองก็มันใช่ครับ
0: คือพวกเนี้ยคือเราแบบว่าฟังแล้วก็มีโอกาสก็หากินเอาไม่ต้องแบบว่ากินทุกอย่างที่พูดมาวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะมันเกินเนาะ อย่างเช่นเคยมีแบบว่าคนติดเตียงแถวบ้านเนี่ยแกแบบอยู่ได้นานมากเลยเพราะว่าแกก็ไม่ใช่คนรวยอะไรแต่ว่าแกแบบว่าต้มฟักทองให้สามีอ่ะกินกับทุกวันเลย แล้วก็เหมือนแบบว่าร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่รีบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ยังติดเตียงอยู่นะแต่ก็คืออยู่แบบอยู่ได้นานหลายสิบปีเลยอ่ะ คือคิดว่าเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปแบบบำรุงร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าฟักทองมันก็เป็นทั้งคาร์โบไฮเดรตนะจริงโปรตีนนิดๆมันก็มีหน่อยๆนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินอะไรต่างๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้เผื่อว่าคนที่เคยกลัวแบบน้ำมันไขมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะพิจารณาเลือกไขมันที่ดีจากอาหารนะคะก็สามารถที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายได้ค่ะ
1: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลเบื้องต้นวันนี้อาจารย์อาให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยกยาต่างๆถามได้สมุนไพรต่างๆถามได้นะครับหลังเบรกครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์022900473นะครับจดเบอร์ไว้ใส่สมุดไว้หรือว่าจะเซฟใส่โทรศัพท์มือถือนะเวลาจะใช้ก็ง่ายเลยนะฮะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ022900473นะหลังเบรกนะหลังเบรกโทรกันมาได้ครับช่วงนี้เขาจะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
7: สวัสดีเจ้าโทรมาจากแม่อายเจ้า
6: แม่อายเชียงใหม่เหรอ
7: เจ้า
6: เชิญเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีเจ้า
8: ค่ะ
7: โทรมาจากแม่อายเจ้า
8: ค่ะ
7: ลูกชายอยู่บ้านสร้างเจ้าน้ำท่วมเจ้า
8: อ๋อติดต่อกันได้ไหมคะ
7: ติดต่อได้เจ้า
8: อ
7: ยากรู้ว่าไม่ได้น้ำจะลดเจ้า
8: โอ้คือน่าจะอีกพักนึงเลยค่ะเพราะว่าบ้านสร้างเหมือนเป็นปลายทางของปราจีนนะเท่าที่หนูทราบ
6: เดี๋ยวต้องรอให้ปราจีนบุรีลดก่อน
8: ค่ะ
6: ตอนนี้ปราจีนค่อยๆเริ่มลดทีละน้อยก็น่าจะเกิน7วันมั้ยอาจารย์น่าจะเกินมั้ย
8: แต่น้ำเวลาลดเขาก็ลดไป
6: เออใช่ๆๆอ่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วครับครับ
8: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
7: เป็นย่าเจ้าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เป็นซึมเศร้าเจ้าคิดถึงร้านเจ้า
8: อ๋อ
7: ต้องแก้ในการอยู่เจ้า
8: แล้วเขาอยู่ยังอยู่บ้านมั้ยล่ะคะ
7: เจ้าอยู่บนบ้านเจ้าสีป้อมไม่ลูกเจ้ามีน้องตัวน้อยตัวคนหนึ่งเจ้ากำลังได้เข้าเดือนเจ้า
6: ครับ
7: อยู่บ้านกับเบาบ้านแจ้งเจ้า
6: ตอนนี้เท่าที่คุยเป็นไงบ้างเขากินอยู่มีของกินของใช้อยู่ได้ยังอยู่ได้นะ
7: เจ้าย
6: ังอยู่ได้
7: มีของต้องไปส่งเข้ากองเจ้า
6: อ๋อครับครับมี
7: แต่ไม่ฟังจากไม่อายเจ้าก็ไปโรงพยาบาลอภัยภูเบศเจ้าต่อเน
6: าะเคยมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศด้วยนะ
7: เจ้าอยากถามว่าส่งสมุนไพรของท่านพระยาเจ้าอภัยภูเบศนะเจ้าน้ำท่วมกว่าเจ้า
6: ที่โรงพยาบาลท่วมครับตึกเจ้าพระยาก็ท่วมครับท่วมอยู่ครับโรงพยาบาลปิดแล้วนะฮ
8: ะ
7: ส่วนสมุนไพรก็ท่วมหมดครับเจ้า
6: สวนสมุนไพรน่าจะไม่ท่วมมั้งเพราะอยู่ที่สูงครับ
7: อ๋อเจ้า
6: ครับครับโอเคโอเคเนาะให้กำลังใจนะก็มีอะไรคิดจะเป็นห่วงก็โทรไปคุยกับเขาบ่อยๆนะ
7: เขาบอกว่ารับโทรศัพท์เจ้าเพราะ
8: น่าจะยุ่ง
7: บางช่วงก็ไม่คิดว่าบางช่วงก็คิดว่า
6: ก็ไม่เป็นไรเขาดูสะดวกเขาก็รับเราก็พยายามโทรหน่อยแล้วกันจะได้ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะโอเคครับโชคดีครับ
8: ค
6: ่
8: ะ
6: ก็เป็นห่วงกันและกันเนาะธรรมชาติและยังเป็นญาติพี่น้องกันด้วยอ้าวต่อจากไหนครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
6: ปิดวิทยุนิดนึงคุณยาย ยายปิดวิทยุนิดนึงครับเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนเข้ามา
10: ป
6: ิดแล้วคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับ
10: ค่ะอยากถามว่าคนเป็นโรคไตขั้น4จะทานไอ้อะไรล่ะฟักทองได้ไหมหมออาจารย
11: ์ฟักทองมันจะมีโพแทสเซียมเล็กน้อยนะคือกินได้แต่ว่าก็ติดตามค่าเลือดเราด้วยติดต้องมันแล้วแต่คนนะคะแต่หนูคิดว่ากินได้นะ
10: แล้วไอ้นั่นล่ะเต้าหู้อะไร
11: กินได้หมดล่ะค่ะแต่ว่าเราก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะอย่างเช่นคนไข้ไตเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาต้องจำกัดแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมหรือเปล่าเพราะบางคนเขาจะสูงไงโพแทสเซียมในเลือดอะถ้ามันสูงมากเนี่ยเขาก็จะต้องกินน้อยหน่อยอะฟักทองอะมันมีโพแทสเซียมนะส่วนเต้าหู้ก็กินได้อยู่ค่ะ
10: เต้าหู้เป็นแผ่นๆนะนะ
11: ใช่กินได้ค่ะ
10: กินได้ใช่ไหม
11: ใช่ค่ะแต่ว่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็แนะนำว่าให้กินหยุดเพราะว่าบางทีอะค่ะเต้าหู้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีฟอสฟอรัสคนไข้บางคนก็ต้องจำกัดแร่ธาตุตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ไม่แสลงกับโรคไตใช่ไหม
11: คือมันกินได้เนาะแต่ว่าคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราแบบว่าไปเจาะเลือดแล้วหมอบอกว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาทำไมแบบว่าเกลือแร่บางตัวมันสูงเกินเนี่ยเราก็ต้องย้อนดูแล้วว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราไปกินอะไรบ่อยถี่มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปปรับลดเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินหยุดผลเลือดเราไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
10: นู่นเดือนมกราคมหมอก็จะเจาะตรวจใหญ่ว่างี้นะนะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรมันก็ไม่รู้ว่างี้นะอยากถาม
11: กินได้บ้างแต่อย่าไปกินทุกวันน่ะแหละ
10: จ้าจ้าจ้าแต่ก็ไม่ได้ทานทุกวันหรอกค่ะแต่นานทีว่างี้ผักนี่ทานได้ทุกอย่างไหมคะ
11: ผักหรอผักก็กินได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าคนไข้ไตคือผักเนี่ยจริงๆคนเราอ่ะมันมีโควต้าให้กินวันหนึ่งอ่ะเยอะมากนะประมาณสัก2ถ้วยใหญ่ๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ละคนอ่ะไม่สามารถกินได้ถึงโควต้าที่เขากำหนดแหละนะคะเพราะนั้นก็คิดว่ากินได้นะคะตามที่เราหากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: เลยผักคะน้าผักกุ้งตุ้งพวกอะไรที่ทานได้ใช่ไหมคะ
11: กินได้แต่ถ้าแต่มันมีแร่ธาตุไงคือต้องบอกว่าพืชผลเนี่ยเนาะมันดูดสารอาหารในดินขึ้นมาในดินที่เราปลูกพืชผลเนี่ยมันจะมีพวกแร่ธาตุเพราะนั้นมันก็ดูดขึ้นมาอยู่ในตัวพืชผลด้วยนะแร่ธาตุที่เขากังวลเนี่ยคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมซึ่งคนไข้ไตบางคนไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดทีเนี้ยก็คือถ้าเราแบบกินเล็ดหนูคิดว่าการกินผักของคนน่ะมันไม่น่าจะกินได้จนถึงขนาดว่าแบบโพแทสเซียมมันขึ้นได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ากินได้แต่ว่าเราก็พึงระวังว่ามันก็มีแหล่งของและถ้าโพแทสเซียมอยู่พวกผักพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: อ๋อแต่ยายไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่ามันกลัวมันเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
11: ก็กินได้คือกินเล็กๆน้อยๆอ่ะได
6: ้แล้วเข้าใจที่อาจารย์

0: อธิบายยัง
1: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจหลักการกินผักแล้วนะ
1: ค่ะ
0: โอเคก็เอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับจะได้สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไปตรวจตามที่หมอนัดนะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาหลักๆคือต้องลดอาหารเค็มลดจัดทั้งหลายพวกโซเดียมนะครับ
1: แต่เค็มพวกเค็มปลาลงปลาไม่ได้ทานนะทานไม่ได
0: ้ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับลดเค็มลดเค็มต้องลด
1: ก็ทานนิดหน่อย
0: พอได้ผงชูรสก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมแต่ว่า
1: ทานไม่ได้แพ้ไง
0: ดีเลยครับก็ดีแล้วฮะมันก็ทำให้เราลดภาระของไตได้ด้วยครับเคลียร์เนาะจ้าสวัสดีจ้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ต่อครับต่อครับดีฮะมีอะไรที่ยังค้างคาใจอยู่ก็โทรมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากทางอาจารย์อาได้นะครับยุกยาต่างๆถามได้เลยนะฮะสายนี้จากไหนครับ
2: สวัสดีค่ะโทรมาจากชนอำเภอพนัสชลบุรีค่ะป
0: ้
2: าเนี่ยป้าอายุ76ปีค่ะที่จะถามเกี่ยวกับไขมันนะคะไขมันคอเลสเตอรอลนะคะ200มากไปไหมคะ
3: 200พอดีเหรอคะ
2: ค่ะ
3: เป็นคอเลสเตอรอลรวมหรือว่าพอจะทราบไหมว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลที่เวลาตรวจเลือดอะค่ะมันจะมีคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิด LDL คอเลสเตอรอลชนิด HDL
2: เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์173ค่ะแล้วก
0: ็โอเคเข้าใจอาจารย์เข้าใจแล้ว
3: อย่าได้ให้เขาบอกก
2: ัน123ค่ะ
3: LDL 123
0: ต่อ
2: ค่ะ
0: ต่อมีอะไรอีกเรามา
2: แล้วคุณหมอเขาให้ทานยาลดคอเลสเตอรอลน่ะครึ่งเม็ดแต่นี่ไม่ได้ทานเป็นอะไรไหมคะ
3: คือผลเลือดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย คือยังไม่ได้กินยาถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
3: เมื่อ
2: สามเดือนที่แล้วเคยตรวจแล้วคอเลสเตอรอลน่ะนะ220ค่ะ
3: แต่อันนี้คอเลสเตอรอลรวม
2: ค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์181ค่ะแล้ว LDL 142ค่ะหมอถามว่ากินยาหมอให้กินยาแต่ก็ไม่ได้กินแล้วพอหมอให้บอกว่าเออดีขึ้นแล้วเลยบอกคุณหมอว่าไม่ได้ทานยาค่ะ
3: อ๋อ
2: ค่ะแล้วตอนนี้ต้องทานยาอะไรไหมคะเนี่ยไม่ทานเป็นอะไรไหมคะ
3: ล่าสุด LDL มัน1เท่าไหร่นะคะ
2: 1-2 1-2-3ค่ะ
3: วิทำไมลดลงมาจากเดิมเยอะเลย
2: ค่ะก็ไม่ได้ทานอะไรทานอาหารปกติเลยอันนี้เป็นอะไรดีหรือไม่ดีคะเนี่ย
3: คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นโรคอามาพึกอามาพาดหัวใจเบาหวานไตอะไรอย่างเงี้ย
2: เบาหวานไม่เป็นเบาหวานวัดเดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะวัดตัวเองบางทีก็ร้อยบางทีก็140บางทีก็100อย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน120ตลอดเลยค่ะถ้าอาหารเยอะๆมันก็เอ๊ะน้ำตาลกาแฟอะไรนี้ก็จะถึงไม่เกินกัน120แต่ถ้าปกติทุกวันก็แค่199อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันก็จะวัดเช้าเย็นไม่เคยเกิน130เลยค่ะ
3: ค่ะค่ะคือเป้าหมายของการคุมไขมันในเลือดอะค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคนค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขามีโรคร่วมแบบเยอะๆที่เขาจะมีความเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดตีบอะค่ะพวกอัมพาตหรืออะไรเงี้ยหรือเคยเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นหัวใจเป็นไตเป็นเบาหวานพวกนี้เขาถือว่ามีความเสี่ยงเป้าหมายของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะซีเรียสกว่าคนปกติอย่างเช่น LDL เนี่ยเขาจะต้องต่ำกว่า100หรือบางทีหมอให้ต่ำกว่า70อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโรคประจำตัว ที่มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดนะคะเป็นคนปกติตัว LDL เนี่ยให้อยู่สักประมาณสัก120 130เนี่ยคิดว่าหมออ่ะพอรับได
2: ้ค่ะหมอก็ถามว่าทานอะไรก็คือเหมือนใช้ชีวิตปกติแกจะเป็นคนชอบทานผลไม้แล้วก็ตอนเช้ามื้อเช้าจะทานไข่ต้ม2ฟองทุกวันเลย
3: ค่ะ
2: ตอนนี้หมอบอกว่า
3: ให้ลดไข่แดงออก1ฟอง
2: ค่ะ
3: ใช่คือถ้าดูจากตัวเลขอะค่ะตัวคอเลสเตอรอลยังสูงเกินค่าที่ควรจะเป็นอยู่นิดหน่อยแล้วก็ตัวที่
2: ทั่วไปตั้งเท่าไหร่คะ
3: ของคนไข้ร้อยเท่าไหร่นะคะ
2: คอเลสเตอรอล200นะคะ
3: 200เป๊ะเหรอ
2: ค่ะ200เป๊ะเลยค่ะ
3: ก็คืออย่าให้เกินนั้น
2: อ
3: ย่าให้เกิน200แล้วก็ LDL เท่าไหร่นะคะ
2: LDL
0: 123
2: คราวที่แล้ว142อยู่ๆก็ลดมาเอง
3: เหลือ123ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: 123ก็รับได้แต่ตัวที่ต้องไปลดเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์นะ
2: 173เมื่อ
3: 3
2: 4เดือนที่แล้ว181ค่ะมันลดอันนี้เกิดจากให้ลดเหลือเท่าไหร่คะ
3: ต้องลดหวานลดขนมต้องน้อยกว่า150สำหรับไตรกลีเซอไรด
2: ์อ๋อลดน้อยมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะ
3: หวานกับขนมจ้ะ
2: อ๋อขนม
3: หวานกินหวานกินแป้งกินขนมกินมากกว่ากินมากกว่าพลังงานที่เผาผลาญค่ะ
2: อ๋อเพราะแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งมาตรวจตอนอายุ75ปกติไม่เคยตรวจ
3: แต่ก็ถือว่า
2: น่ายอมตรวจ
3: คุมอีกนิดก็ได้แล้วค่ะคิดว่าพอรับได้อยู
2: ่
0: โอเค
3: แต่ก็บอกหมอเข้าไปตามตรงอ่ะเนาะ
0: โอเคดีแล้วครับอยู่ในเกณฑ์ดีดีไตรกลีเซอไรด์สูงเกินนิดหน่อยนะครับโชคดีครับ
2: ถ้าทานยาอะไรที่มันสมุนไพรอะไรจะลดมากกว่านี้ถ้าสมุนไพร
0: จะเอาลดตัวไหนครับ
2: เอาไตรกลีเซอไรด์อย่างเงี้ย
0: ไตรกลีเซไรด์โอเค
2: จะทานอะไรอ
0: าจารย์มีสมุนไพรไหมลดไตรกลีเซไรด์
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มะขามป้อมมะขามป้อมหรือว่ากระเจี๊ยบแดงได้อยู่ค่ะ
2: อ๋อไผ
0: ่ครับ
2: อ๋อมะขามป้อมกับกระเจี๊ยบแดงค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: โอเคครับโชคดีครับ
2: ทั้งคุณมาลงคุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าอ่ะต่อครับก็เคลียร์ให้ทีละลายกันไปนะครับเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
4: ฮัลโหล
3: จ้า
4: ฮัลโหลค่ะฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวินสวัสดีค่ะคุณปรม
0: เชิญครับ
4: คือว่าป้าเป็นโรคหัวใจโตเป็นมาได้10ปีแล้วแล้วอาหารป้าก็กินทั่วไปนะคะอย่างเช่นว่าพูดถึงไข่ต้มเนี้ยป้าเดือนหนึ่งป้าก็ซื้อมาต้มกินครั้งหนึ่งต้มทีละ5ฟอง10ฟองบางวันป้าก็กินไข่แดงด้วยวันละ2ฟองแล้วคุณหมอเขาบอกให้หยุดกินของที่หมอคุณหมอเขาบอกว่าของข้าวกะทิแม่ก็อยากกินของข้าวเนยแม่ก็อยากกินคุณหมอเขาบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ของข้าวน้ำมันบัวไม่ก็จริงของข้าวน้ำมันบัวนี่หมายถึงว่าปลาท่องโกทอดมันใช่ไหมคะ
3: ของที่มันทอดน้ำมันเยอะๆท่วมๆหรือใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะควรจะหลีกเลี่ยงค่ะส่วนไข่เนี่ยจริงวันละ 1-2 ฟองได้ค่ะยกเว้นว่ากินวันละ2ฟองแล้วไปตรวจแล้วไข่มันขึ้นนิดนึงก็อาจจะลองปรับลดไข่แดงลงไปฟองนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ไข่ขาวเนี่ยมันกินได้ค่อนข้างเยอะค่ะ
4: ค่ะคือว่าป้าก็กินอาหารทั่วไปนะคะคือว่าแล้วทีนี้ป้าหยุดกินยาได้5เดือนไม่กว่า5เดือนเต็มๆไม่ได้กินยาเลยป้าก็บางครั้งก็ใจสั่นปวดหัวบ้างแล้วป้าก็เพิ่งไปหาหมอเมื่อวันที่24 เมื่อเดือนที่แล้วอันนี้ตั้งแต่วันนั้นมาป้าก็กินยาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันแล้วก็อาหารส่วนมากป้าจะเน้นพวกผักเขียวๆอย่างเช่นผักกาดบล็อกเคอรี่ผักคะน้ากับพวกนี้นะคะแล้วก็
3: ดีดี
4: ค่ะแล้วก็คือว่าบางครั้งก็ปวดหัวปวดส่วนมากปวดหัวข้างขวาปวดมากเลยมันเป็นเพราะอะไรครับคือว่าป้าสงสัยว่าป้าเนี้ยจะเป็นโรคเส้นติดในสมองหรือเปล่าคะคุณหมอป้าอยากทราบป้าถึงได้โทรมาถามค่ะ
3: อ๋อประเด็นคือปวดหัวบ่อยก็เลยอยากรู้ว่าเป็นจะเป็นอะไรหรือเปล่าถูกไหม
4: ค่ะ
3: ปวดแบบมันปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างหรือปวดแบบลัดๆหรือยังไงคะ
4: บางคือว่าบางครั้งก็ปวดข้างซ้ายบางครั้งก็ปวดข้างขวาแต่กบก็ปวดมากเลยเหมือนกับเส้นเลือดเหมือนพวกปวดเหมือนกับเส้นโลหิตจะแตกเลยเป็นอย่างนี้แหละค่ะ
3: เวลาปวดเนี่ยมันปวดสัมพันธ์กับชีพจรไหมเช่นรู้สึกว่ามันตุบตุบตุบตุบหรือว่าไวกับแสงกับเสียงขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยมีอาการร่วมแบบนั้นไหมคะ
4: มันมีค่ะมันมีอาเจียนค่ะกลัวปวดหัวและบางครั้งป้าก็นวดเองป้าก็นวดหัวคืนหัวเอามือขยุ้มขยุ้มหนังหัวขยุ้มเซลล์เส้นผมมันก็ดีขึ้นนะคะ
3: โอ้แล้วกินยาไม่หายหรอ
4: ทุกวันนี้ก็กินยาอยู่ก็ไม่ได้ปวดทุกวันนั้นหลายหลายวันปวดทีนึงอย่างเนี้ยอย่างเช่นวันนี้ก็ไม่เป็นอะไร
3: ค่ะคืออย่างนี้เนาะคือหนูว่าสงสัยว่ามันเป็นปวดหัวแบบคล้ายๆปวดไมเกรนหรือเปล่าถ้ามันปวดแบบข้างใดข้างหนึ่งบริเวณขมับหรือมีการสลับข้างกันและการปวดไมเกรนเนี่ยมันมักจะปวดแบบค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยโรคอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อยเนาะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเส้นลงเส้นเลือดนะคะสิ่งที่เราจะปรับได้คือเรื่องของการนอนความเครียดนะคะลองปรับตรงนี้ดูว่าถ้าเรานอนดีไม่เครียดเนี่ยอาการปวดมันกำเริบน้อยลงไหมกัดอาหารบางอย่างนะถ้ามันทำให้เกิดลมในท้องเยอะๆเนี่ยเกิดแก๊สในท้องเยอะๆเนี่ยบางทีมันลอยตีขึ้นไปทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเองว่ามื้อก่อนหน้าก่อนที่เราจะปวดหัวเนี่ยเราไปกินอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่ต่อไปเราจะคอยเลี่ยงหรือคอยอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เบื้องต้นก็ลองประมาณตัวเองตรงนี้ดูนะลดความเครียดนอนให้หลับสบายแล้วเช็คดูซิว่ามันปวดลดน้อยลงมาไหมนะครับ
4: ค่ะ
0: ครับ
4: ทุกวันนี้ป้าก็ไม่เครียดนะคะพวกพยายามไม่เครียด
0: ดีดีครับดีครับ
4: คือว่าทุกวันนี้ป้านอนตื่นขึ้นมาก็เสียบวิทยุฟังร้องเพลงด้วยเต้นด้วยออกกำลังกายว่าป้าร้องเพลงได้ทั้งเพลงลูกทุ่งเต้นได้ด้วยทั้งเพลงลูกทุ่ง
0: ว่
4: าป้าพยายามจะไม่เครียด
0: ดีครับพยายามไม่เครียดแต่ว่าต้องไม่เครียดจริงๆนะครับเวลาจะหมดครับคุณป้าลองปรับทำตามที่อาจารย์แนะนำดูแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอให้ท่านวินิจฉัยนะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ยาหอม
4: จัดยาย
3: าหอมกินได้นะเวลาปวดห
0: ั
3: ว
0: อะไรนะ
3: คือหมอจัดยาให้มากิน
4: จัดยาให้มากินให้กินยาขยายริมเลือดยาลดไขมันด้วยพวกกินหลังอาหาร
0: หมดเวลา
4: เมื่อเย็น
0: กินยาตามที่หมอให้ยามาก็กินตามที่หมอให้กินตามนั้นไปก่อนนะครับโอเคหมดเวลาครับอาจารย์นาขอบคุณมากครับ
3: ครับครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
13: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอลลุ่มบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันมาลีรายงาน
6: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
14: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดอ่อนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
15: ก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินจ่าสิบตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพาณีหรือปลัดออนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟดได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญบานเชิญบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันมาสุมหัวรวมตัวพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจพยายามที่จะเทียบเคียงส่วนเหมือนส่วนต่างของบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้โดยที่มีหลักฐานเรียบเรียงรวบรวมมาในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งคัมภีร์เหล่านี้มันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งถ้าบอกว่าเราจะเข้าถึงได้จริงๆมันศึกษาแล้วมันต้องทำให้มันถึงด้วยนะด้วยสมาธิด้วยด้วยญาณด้วยก็จึงทุกสัปดาห์เรามาทำความเข้าใจให้เราเกิดสมาธิเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ที่เป็นญาณลึกซึ้งนะเป็นปัญญาญาณแล้วเราก็จะถือว่าไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วความรู้คำสอนที่มีอยู่ในบทต่างๆก็จะชื่อว่าไม่ขึ้นฝุ่นไม่เป็นสนิมไม่เศร้าหมองแต่ว่าได้รับการศึกษาดูแลทำความเข้าใจนะโดยในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระอาจารย์ได้กับคุณตาใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org panya.org เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงทุกวันเสาร์อย่างนี้โดยก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั่นเองเชิญปาน
0: เจ้าค่ะแล้วก็มาถึงบทของที่เป็นธรรมะ5 ข้อด้วยกันแล้วพระอาจารย์ก็ได้สาธยายมาอย่างน่าสนใจมากมายทีเดียวโดยมากจะเรียงตามลำดับนะเจ้าค่ะตามลำดับข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่รู้สึกวันนี้พระอาจารย์จะมีการข้ามข้อเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เชิญปานก็เราคราวที่แล้วจบข้อ70วันนี้ก็จะขึ้นวรรคใหม่แล้วคือวรรคเนี่ยคือเขาจะจัดแบ่งเป็นข้อเป็นข้อตามธรรมะข้อไหนที่มี5ประการก็จะมาเรียงไว้ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตแล้วอันไหนที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะจัดมารวมไว้ในหมวดก็จะมีเขาเรียกเป็นวรรคเป็นวรรค
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้ไปทีละวรรคละ10ข้อ10ข้อคราวนี้เราจะขึ้นวรรคใหม่เริ่มที่ข้อ71เขาก็จะเอาชื่อพระสูตรที่แบบสำคัญในวรรคนั้นมายกเป็นชื่อวรรคโดยวรรคเนี้ยวันนี้เราจะเริ่มวรรคที่เรียกว่าด้วยนักรบอาชีพโยธาชีววรรคคือนักรบอาชีพแต่ว่าข้อ71มันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอื่น71 72 73 74เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนักรบอาชีพพระสูตรหลักๆที่สำคัญว่าด้วยนักรบอาชีพนั้นอยู่ในพระสูตรที่75กับ76ก็75กับ76นะก็เลยคิดว่างั้นเราเอาพระสูตรหลักสำคัญเนี่ยมาพูดกันดีกว่า

0: นี
1: ้มาพูดก่อนนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจ
0: เพราะว่าบางทีเราอธิบาย4วรรค4ข้อเนี่ยมันอาจจะไม่จบหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับนักรบอาชีพท่านผู้ฟังอาจจะสับสนได้ว่าทำไมถึงว่าด้วยวรรคนี้กัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เอางี้แล้วกันคราวนี้เราทดลองอีกแบบหนึ่งว่าในวรรคชื่ออะไรก็ตามเราเอาเรื่องสำคัญในวรรคนั้นมาพูดก่อน
1: ดีเลยเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ค่อยกลับไล่ไปใหม่ว่าในวรรคนั้นมีพระสูตรอะไรอื่นๆนี้กันบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้เราแบบนี้เ
1: ฮ้ดีจังเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
0: ข้อ71ผ่านไปก่อนนะมาข้อ75ข้อ75ท่านผู้ฟังวันนี้เอ๊ะทำไมเรามาข้อ75ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะ75 76วันนี้จะพูด2ข้อนี้ให้ละเอียดระออรอบคอบแล้วก็จบไป
1: เจ้าค่ะ
0: 75ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่1 76ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่2
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นธรรมะที่มี5ประการโดยในข้อ75ท่านได้ยกถึงว่านักรบอาชีพมี5อย่างมีอะไรบ้างคือเวลาออกรบแล้วก็เวลาประจันหน้ากับข้าศึกแล้วพอเห็นข้าศึกยกทัพมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นฟุ้งขึ้นแต่ไกลคือเพราะว่าโลกของเรามันโค้งเนาะมันกลมใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาเราจะเห็นสมมติเรายืนอยู่บนกำแพงเนี่ยเราจะเห็นคนที่มาไกลๆเราก็เห็นหัวก่อนแล้วถึงก็เห็นตัวแล้วก็เห็นเท้าใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ตามหลักกันเลยว่าโลกมันกลมทีนี้ก่อนที่จะเห็นศีรษะอะไรที่อยู่สูงไปกว่านั้นก็ต้องเป็นฝุ่นควันที่มันฟุ้งขึ้นแล้วจึงก็เห็นยอดธงแล้วจึงค่อยเห็นตัวแล้วจึงค่อยต่อสู้กันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ระยะความใกล้ไกลจะไล่กันมาตามนี้โอเคนะไล่กันมาตามนี้ไกลๆนู่นเลยถ้าคุณจะเห็นควันก่อนควันนี่คือฝุ่นฟุ้งขึ้นเพราะว่าเดินทางทั้งช้างทั้งม้าทั้งคนฝุ่นมันจะตลบขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ประชาชนจำได้ตอนไปเป็นนักศึกษาวิชาทหารฝึกอยู่ที่เขาชนไก่นะจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาต้องไปฝึกวิชาทหารตอนปี3
1: นั่นเป็นแดนโหดเลยนะเจ้าค่ะเห็นก็ว่ากันเจ้าค่ะ
0: เรียกว่าเป็นรักษาดินแดนดินรอดอ
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่15วันน่ะโอ้โหคือเด็กมันเยอะหมายถึงฝึกกำลังสำรองฝุ่นนี่คลุ้งแบบตลบอบอวนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสนามรบ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือซ้อมเฉยๆนะอุ้ยสนามรบจริงๆนี่ยิ่งไปกว่านั้นนี่ทีนี้ปรากฏว่าคนที่เขาตั้งป้อมอยู่จะเตรียมพร้อมรบป้องกันเมืองของตัวเองเนี่ยเห็นฝุ่นมาเนี่ยโอ้ยข้าศึกยกมากนี่ทำไงหนีก่อนเลยวันวาดแบบกลัวจิตใจระท้อห่อหดหมดกำลังใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือยังไม่ทันเห็นตัวยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแค่เห็นฝุ่นนี่ไม่ไหวแล้วหนีก่อนเลย
1: เจ้าค่ะแบบไม่สู้แล้วนะเจ้าค่ะ
0: ไม่สู้ไม่ไหว
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจแบบว่าไปไม่ได้ฮะแบบนี้คือขี้ขลาดไม่ดีถูกไหมนี่แบบที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่แบบที่สองเห็นฝุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแบบยังพอไหนดูตัวมันก่อนนะมันจะเป็นยังไงสิ่งที่จะเห็นถัดมากำลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้ก็คือจะเห็นยอดธงของข้าศึกยอดธงที่เขาจะยกสูงๆนะว่าเป็นของทัพไหนอะไรกันยังไงแน่นอนสายรายงานมาแล้วว่ามาจากเมืองนี้เป็นทัพของกษัตริย์องค์นี้ยกมามีจำนวนพลตัวนี้เห็นยอดธงนี่ก็จะรู้ว่าโอ้กองช้างก็มีตัวนี้กองม้าก็มีตัวนี้กองรถก็มีตัวนี้กองราบก็มีตัวนี้เห็นแล้วก็แบบไม่ไหวละแบบระท้อห่อหดระทนระทดจนแบบอดใจไว้ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่สามารถที่จะอยู่รบได้หนีทับ
1: เจ้าค่ะ
0: แบบที่2นี้ก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนแบบที่3ก็คือพอเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกเพื่อนเข้ามาใกล้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบโห่ร้องเสียงตีกลองเสียงของช้างเสียงของม้าจะได้ยินชัดเจนขึ้น
1: คือเสียงกึกก้องขึ้นมานะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆเพราะว่าความที่ว่าเดินทางใกล้กันก็มาใกล้กันก็มา
1: เจ้าค่ะ
0: เสียงกึกก้องที่เกิดขึ้นนี้ตอนแรกที่ว่าเห็นฝุ่นตลบขึ้นเห็นยอดธงไม่กลัวหรอกแต่พอได้ยินเสียงโอ้โหแบบพอมันสะทันสะท้าเลยอันนี้คือกลัวละ
1: เจ้าค่ะ
0: ภาษาอีสานก็เรียกว่าย่านคือกลัว
1: เจ้าค่ะ
0: ระทมระทดวันวานจนอดใจไว้ไม่อยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ประจำป้อมของตัวเองได้หนีก่อน นี่คือประเภทที่3ได้ยินเสียงคือกล้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาพอแบบตั้งทัพประจันหน้ากันก็จะมีการพูดท้ารบกันนี่คือได้ยินเสียงคือระดับของการได้ยินเสียงมันก็จะแบ่งเป็นอีกหลายระดับว่าได้ยินไกลๆได้ยินใกล้เข้ามาเสียงกึกก้องจุดหนึ่งพูดคุยกันรู้เรื่องได้ยินเสียงชัดเจนจุดตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นจุดที่แบบบางคนก็จะกลัวในระดับที่ไม่เท่ากัน
1: เรา
0: ได้ยินแบบไกลๆก็ยังไม่กลัวหรอกแต่พอมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหทำไมพูดเขาพูดเสียงห้าวหาญแท้กลัวอาจจะหนีไปได้อย่างนี้นะนั่นก็คือข้อที่3ทีนี้มาข้อที่4ว่าได้ยินเสียงกึกก้องพูดอะไรก็ไม่กลัวแต่ว่าพอเข้าประหารกันก็ว่าเข้าประหารนี่คือหมายเข้าสู้รบกันละ
1: ประชิดตัวกันแล้วนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องประชิดตัวแล้วคำว่าประหารนี่หมายถึงซัดลงไปจะเป็นเครื่องซัดระยะใกล้เช่นดาบเช่นหอกหรือซัดระยะไกลเช่นเครื่องยิงลูกหินอะไรเงี้ยนะมันจะมีเครื่องซัดระยะไกลก็เขาจะใช้คำว่าประหารใช้คำว่าประหารทีนี้พอเข้าประหารกันแล้วบางพวกก็หนีโอ้สู้เพลงดาบไม่ได้หนีหรือบางพวกไม่หนีแต่ตายก็มีในที่นี้ท่านก็จะยกความที่ว่ายังไม่ตายแต่หนีหนีในขณะที่กำลังสู้กันนั่นแหละนี่คือข้อที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนข้อที่5ก็คือสู้กันแล้วแล้วก็ชนะด้วยไม่หนี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วได้ชัยชนะนี่คือข้อที่5เราฟังมาถึงตรงนี้เราก็จะพบเลยเอ้าข้อที่5นี่ดีที่สุดนะไม่หนีทับใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ได้ชัยชนะด้วยไม่ตายด้วยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งหมดนี่5ประเภทนี้รอดหมดนะเพียงแต่ว่า4ประเภทแรกนี่คือหนีทับก็จะพูดก็คือตายจากความเป็นทหารนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ประเภทสุดท้ายนี้เท่านั้นที่ชนะโอเคท่านยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบนั่นนี่คือยกเป็นอุปมาแล้วก็ไปอุปไมยอุปไมยก็อะไรกับภิกษุในธรรมวินัยนี้คำว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หมายถึงนักบวชนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พระภิกษุนี่แหละพระสงฆ์นี่แหละนะบวชแล้วอ่ะบวชแล้วยังไงมี5ประเภทท่านก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบผมว่าที่เห็นฝุ่นเห็นข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ข้าศึกของบรมจันทร์คือถ้าข้าศึกของทหารก็คือทหารฝ่ายตรงข้ามโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้าศึกของบรมจันทร์คือเพศตรงข้ามคุณชัยสำหรับถ้านักบวชผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงเป็นข้าศึกของบรมจันทร์สำหรับนักบวชผู้หญิงก็คือผู้ชายเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เพราะว่าบรมจันทร์เนี่ยคือการประพฤติบรมจันทร์ชนิดที่ไม่เสียเมถุนแต่พอเป็นข้าศึกของการไม่เสพเมถุนก็ต้องเพศตรงข้ามที่ว่าจะต้องไปเสพเมถุนนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เอามีอะไรบ้างก็จะไล่ไปตามลำดับ 4-5 อย่างนี้ว่าเจอข้าศึกระดับไหนที่ว่าคุณยอมแพ้นั่นน่ะข้าศึกที่ว่าเราเจอแล้วเราจะยอมแพ้ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้านักบวชเจอข้าศึกระดับไหนยอมแพ้ในข้อแรกที่บอกแค่เห็นฝุ่นผงคลีขึ้นเห็นฝุ่นผงกลีขึ้นมาโอ้ข้าศึกนี่มีจำนวนประมาณเท่านี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะนี่คือข้อที่1ใช่ป่ะที่ผ่านมาไม่ร
1: ู
0: ้ในที่นี้ก็คืออะไรคือเพศตรงข้ามสำหรับนักบวชว่าแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยได้ยินแล้วก็แบบโอ้โหแบบจิตใจเนี่ยอยู่ไม่ได้มีความระท้อหดระทนระทดด้วยราคะที่เสียแทงจิตของเธอพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วก็เลยทำให้ลาสิกขามีตัวอย่างนี่คือเคสที่อยู่ในสมัยพุทธกาลคุณชัยมีภิกษุรูปหนึ่งได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาซึ่งนางสิริมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยถวายทายธรรมอย่างดีนะอาหารที่เรียกว่ามีของปรุง8ชนิดมี8อย่างเครื่องเคียงใส่จำนวน8หน่วยใส่มาในบาตรจนเต็มอร่อยอะไรต่างๆอธิบายอย่างดีหมดเลยนะนี่เรื่องปากท้องเรื่องลิ้น
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่เขาอธิบายให้ฟังนี่ก็บอกว่าแต่ว่าอาหารเนี่ยโถมันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งใน8ของความสวยของเธอจริงๆนะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้โหเธอนี่สวยงามมากหยดย้อยหยาดเยิ้มกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้โหเป็นนางงามเมืองคำว่างามเมืองเนี่ยหมายความว่าผู้ชายเขาจะมาทะเลาะกันพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครอง พราะว่าเธอสวยมากจงเป็นภรรยาของฉันคนหนึ่งบอกไม่ได้ต้องเป็นภรรยาของฉันสู้กันสู้กันรบกันจนแบบว่ามีปัญหาก็คือทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วด้วยเรื่องผู้หญิงเขาอย่างนี้แล้วกันพระราชาก็เลยจัดการว่าเอางั้นแบ่งกันคือถ้าสู้กันต้องตายไปข้างหนึ่งมันไม่ดี

0: จะพูดว่าเป็นสาขาแรกแล้วกันอยู่ที่เมืองไวสาลีแล้วนี้พอแบบว่าคอนเซปต์เนี้ยมันเจริญเติบโตคิดว่าเออก็ดีไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็แบ่งๆกันไปใช่ปะล่ะก็เลยมาเปิดสาขา2อยู่ที่เมืองราชคฤห์นางสิริมาเนี่ยอยู่ที่เมืองราชคฤห์โอเคครับ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็เลยมีสถานการณ์แบบนี้เขาเล่าให้ฟังว่านางสิริมานี่สวยงามมากป่านนี้ก็เลยทำยังไงภิกษุรูปนี้ต้องไปดูให้ได้วันนั้นแบบอยู่ไม่ได้เลยคือไปดูให้ได้ต้องไปดูให้ได้อยู่ไม่ติดทีนี้ถ้าผมว่าได้ศึกใช่ไหมแบบว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าไปดูแล้วก็ฉันจะต้องดูให้ได้แล้วต้องศึกเพื่อที่จะไปดูถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาจะเป็นนักบวชประเภทแรกนี่เลยยังไม่ทันได้เห็นแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเธอก็ต้องเข้าไปดูให้ได้ทีนี้เผอิญภิกษุรูปนี้ได้วาระที่จะเข้าไปรับบาตรในเรือนของนางสิริมาพอดี
1: อัน
0: นี้คือเหมือนว่าบุญยังรักษาอยู่นะถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นวาระพระอาจารย์คาดว่าภิกษุรูปนี้ต้องได้ศึกแน่นอนหรืออาจจะมีภิกษุรูปอื่นที่ได้ศึกเพราะเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยว่าเขาไม่ได้มาระบุไว้เป็นเรื่องบรรดาเผอิญรูปนี้ไม่ได้ศึกก็เลยมาเป็นเคสที่พระพุทธเจ้ายกมาเป็นนิทานธรรมบทนี่คือประการที่หนึ่งว่าได้ยินชื่อเสียงแล้วก็ต้องสิกขาลาโพธิ์ไปในการที่จะไปครองเรือนหรือว่าไปดูผู้หญิงคนนี้ให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นคือแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำยังไม่ได้เห็นด้วยแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉย
1: ๆ
0: ยังไม่ได้เสียงได้ยินเสียงจริงๆแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆด้วยซ้ำนี่ก็ที่หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ต่อมาก็ที่2เปรียบเทียบกับนักบวชประเภทที่2นักบวชประเภทที่2เนี่ยก็คือเห็นยอดธงก็ไม่เห็นยอดธงนี่คือได้เห็นโฉมของเธอนั้นจริงๆได้เห็นโฉมจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามอย่างนี้อันนี้คือพระเจ้ากำลังหมายถึงเพศตรงข้ามนะถ้า
1: เจ้าค่ะ
0: กรณีของนักบวชผู้ชายก็เป็นผู้หญิงถ้ากรณีหนึ่งนักบวชผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงรักษาศีล8ก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้ชายถ้าเราเป็นผู้ชายรักษาศีล8ก็เพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้หญิงหรือถ้าเป็นลักษณะที่ว่า LGBTQ ชายชอบชายหรือหญิงชอบหญิงหรือจะสลับกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือหมายถึงอีกฝ่ายตรงข้ามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าคงเข้าใจเนาะอันนี้ยกเป็นเคส
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ได้เห็นจริงๆได้เห็นจริงๆแบบโอ้โหไม่ไหวละถ้าแบบต้องได้เห็นนางอีกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วต้องศึกเนี่ยนะยอมศึกดีกว่าคือจะมีความคิดแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เคสเมื่อสักครู่นี้เลยภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาว่าเธอสวยงามมากแล้วก็จะไปดูใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าบุญรักษาในความที่ว่าได้เข้าไปในเรือนของนางในการที่จะรับภิกษาเกือบจะไม่ได้เห็นแล้วคุณใจเพราะว่าวันนั้นน่ะเธอป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: ป่วยจนกระทั่งแบบลุกไม่ไหวต้องให้คนใช้ก็คือหญิงที่อยู่ในเรือนของนางนั่นแหละนะแต่ว่าสวยไม่เท่า
1: เจ้าค่ะ
0: มาเป็นคนคอยปฏิบัติรับใช้ก็มาคอยดูแลถวายอาหารพระเจ้าพระสงฆ์อะไรต่างๆจนกระทั่งถวายอาหารแล้วจะกลับแล้วถึงค่อยหิ้วไปอีกนางสิริมาเอามาไหว้พระเอามากราบพระ
1: เจ้าค่ะ
0: ขนาดว่าหิ้วปีกออกมาไม่ได้แต่งตัวอะไรสวยงามก็ชุดนอนแล้วก็แบบว่าผมเผาไม่ได้ทำอะไรมากนางยังสวยงามมากนี่ภิกษุรูปนี้ก็อธิบายสวยงามจนขนาดว่ากินข้าวไม่ลงภิกษุรูปนี้นี่คือข้อที่2นี่เกือบแพ้แล้วคำว่าแพ้นี่คือหมายความว่ากลับไปที่วัดเนี่ยข้าวกินไม่ลงนึกถึงแต่ความสวยของนางจนกระทั่งเก็บอาหารไว้ไม่ได้ล้างบาตรด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยนอนสมวันต่อไปก็ไม่ได้บิณฑบาตนึกถึงแต่ความสวยของนางนึกถึงแต่ความสวยของนาง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าผมว่าแบบนึกถึงแต่ความสวยของนางแล้วถ้าแบบต้องได้ไปดูครั้งต่อไปแล้วจะด้วยความเป็นอยู่เป็นพระไปดูไม่ได้แล้วต้องได้ศึกอันนี้คือจะมาตกในเคสที่2นักบวชประเภทที่2นี้พอดีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าได้เห็นแล้วแบบโอ้โหจิตใจหวั่นไหวเกิดราคะเสียแทงขึ้นในจิตแล้วก็สิกขาลาเพศไปนี่คือเปรียบกับนักรบที่ได้เห็นแค่ยอดธงแล้วก็หนีทับเลยประเภทที่2
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามาประเภทที่3ก็คือได้ยินเสียงแบบว่าเสียง
1: โห่ร้องกึกก้องของข้าศึกนะเจ้าคะ
0: ใช่เสียงโห่ร้องกึกก้องนั้นก็มาเปรียบเทียบกันกับ

0: ความที่ว่าได้คุยได้พูดด้วยในที่นี้ก็คือพูดแล้วก็มีการพูดกระซิกซิกซีพูดแบบว่าเกี้ยวพูดปรารภเรื่องของกามคือพูดจีบกันนั่นแหละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พูดเล่นพูดยิ้มแย้มเจรจาปราศัยอันนี้คือระดับของการพูดเนี่ยคือมันตั้งแต่ธรรมดาทักทายกัน 4-5 คำหรือพูดคุยธรรมะยาวกว่านั้นหรือพูดเล่นพูดแบบเคาะพูดปรารภเรื่องกามมันเกิดในทุกระดับเลยไม่ว่าจะระดับไหนถ้าพูดคุยกันแล้วเกิดมีจิตใจหวั่นไหวเกิดมีจิตใจระท้อห่อหดระทนระทดจนไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้แล้วจะบอกเลิกสิกขาแล้วสึกไปอันนี้คือประเภทที่3
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคตรงนี้มากมายคุณใจตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเช่นว่าภิกษุพอตอนเป็นคฤหัสถ์ได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้มีศรัทธาออกบวชแล้วได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเดิมตอนก่อนบวชก็มีภรรยาด้วยภรรยาเก่าเนี่ยก็ทำอาหารถวายบ้างพูดคุยบ้างพอพูดคุยมากเข้าก็กลับหวนระลึกถึงเรื่องของกามลาสิกขาไปก็มาก
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือประเภทที่3คือแพ้ทับแพ้ข้าศึกข้าศึกของพรหมจรรย์คือเพศตรงข้ามก็ลาสิกขาไปเพราะได้พูดคุยนั่นเองได้พูดคุยแล้วก็มีเรื่องในอีกทางตรงข้ามก็มีคือได้พูดคุยแล้วก็เอาชนะได้ไม่แพ้ก็มีที่แพ้ก็มีก็จะมาตรงกับนักรบประเภทที่3นี้ต่อมาประเภทที่4ประเภทที่4นั้นก็คือนักบวชประเภทที่ว่าให้ได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้ว่าจะจิตใจหวั่นไหวไม่ได้คิดจะสึกไม่ได้คิดจะอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: หรือพอได้เห็นก็ยังอดทนได้ได้พูดคุยก็ไม่ได้ทำผิดอะไรรักษาอย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าในระดับที่4ท่านพูดถึงการเข้าประชิดตัวแล้วเกิดมีผู้หญิงเนี่ยมาปลุกปล้ำมาข่มขืนพระ
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้มีนะคุณดนใจในสมัยพุทธกาล
1: จริงเหรอเจ้าค่ะ
0: จริงมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาปลุกปล้ำข่มขืนพระซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวก็มีคือข่าวเนี่ยมันอาจจะออกในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบบเสื่อมเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรื่องที่เขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีในเนื้อข่าวแน่นอนคุณเดินใจมันต้องมีการแบบเข้าข่มขืนเข้าแบบว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องมีแต
1: ่
0: ว่าเราเพียงไม่ได้ยินข่าวข้อนี้เฉยมี
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าพอทำแล้วเกิดแบบมีความพอใจในภาษานั้นคือไม่ใช่แบบว่าพยายามหนีหรือพยายามรักษาพยายามที่จะปกป้องไม่ก็ปล่อยเลยตามเลยมาก็มาได้สมยอมแล้วก็ไปก็อ้าวพลาดแล้วแล้วก็แบบว่าสูญเสียพรหมจรรย์ของตนอันนี้คือถือว่าแพ
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็คือเปรียบกับนักรบที่เข้าต่อสู้กันแล้วก็หนีทับไม่สามารถสู้ต่อได้นี่คือประเภทที่4
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประเภทที่5อันนี้คือดีที่ว่าชนะก็คือพอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ยินดีในภาษานั้นรีบหนีออกก็จะไม่ไปตามความประสงค์ของฝ่ายที่จะมาทำให้ดีโอเคนะคือเพราะว่าในจังหวะนั้นน่ะคุณในใจเข้าใจเนาะเวลาที่ถูกข่มขืนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณยินดีในภาษาไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราพูดถึงในกรณีทั่วไปก็ได้เช่นผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงนี่คือโดยทั่วไปนะในทางคารวะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีคือข้อกฎหมายตรงนี้เขาเอาผิดกันได้ยากเพราะบางทีเขาจะพูดถึงว่าผู้หญิงสมยอมไหมหรือยินดีในภาษาหรือไม่พอพูดเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่อยากจะอธิบายในรายละเอียดใช่ไหมล่ะแต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะมันมีความสำคัญว่าถ้าคุณไม่ยินดีอันนี้คือคุณเอาตัวรอดได
1: ้
0: ถ้าคุณไม่ยินดีแต่ถ้าคุณยินดีนะเอาคุณก็ยอมเขาเอาผิดก็อยากเอาผิดอยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะว่าในเคสเนี้ยข้อ4กับข้อ5ต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าคุณสมยอมไหมคุณพอใจในภาษานั้นไหมถ้าปล่อยเลยตามเลยนั่นคือไปข้อที่4คือตาย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าบอกว่าไม่ยอมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกฉันไม่เอาก็มาข้อ5แล้วทำยังไงโอ้ยถูกแบบปลุกปล้ำนี้ก็ต้องไปหาที่พึ่งก็ต้องมีคณะสงฆ์เป็นที่พึ่งในการที่จะออกจากอาบัตินี้หรือมีเรื่องราวแบบนี้เป็นอันที่ก่อนขึ้นเราจะระงับยังไงต้องอาศัยการปลดเปลื้องหลีกออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ออกแล้วโอ้โหเหตุการณ์นี้เรา ผ่านมาขนาดนี้เราจะทำยังไงเรารีบพ้นทุกข์ดีกว่าก็จึงไปอยู่ป่าหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวไม่ว่าจะอยู่เรือนว่างอยู่โคนไม้เสร็จแล้วก็ไปทำจิตให้สงบละนิวรณ์จิตใจตั้งมั่นบรรลุฌานสมาธิต่างๆแล้วก็ละกิเลสอาสวะได้แล้วก็แบบบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือถือว่าเข้าประหารกันละเข้าต่อสู้ละได้ชัยชนะชัยชนะในที่นี้คือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เรามองย้อนไปนะคุณใจมองย้อนไปนะจริงๆแล้วข้าศึกเนี่ยไม่ใช่เพศตรงข้ามแต่ข้าศึกเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราราคะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทสะหรือโมหะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพศตรงข้ามจะมาปลุกเร้ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราความแตกต่างนิดเดียวข้อ4กับข้อ5ตรงที่ว่าพอเข้าแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยถ้าด้วยราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจก็ยอมก็ยินดีไปเรามองกลับไปข้อ3ก็ได้ว่าพอเห็นได้พูดคุยระลึกซิกซีแล้วพูดคอพูดเกี่ยวกันแล้วคุณมีจิตใจยินดีตามไปนั่นก็ราคะในจิตใจเราหรือมองย้อนกลับไปข้อ2ก็ได้โอ้โหเธอสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้หล่ออย่างนี้อันนั้นก็ราคะที่อยู่ในจิตใจของเราติดตามผัสสะความสวยความหล่อนั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: หรือย้อนกลับไปข้อที่1ก็ได้ที่ว่าได้ยินชื่อเสียงว่าหนุ่มคนนั้นหรือสาวคนนี้หล่ออย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ราคะที่ตามเสียงชื่อเสียงที่เราได้ยินนั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: มันคือราคะในจิตใจของเราโทสะด้วยโมหะด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ตามราคะนั้นไปราคะในไหนในจิตใจของเรามีชื่อเสียงในที่นี้คือฝุ่นผงกลีมาเป็นผัสสะราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีผัสสะเป็นแดนเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะโดยมีผัสสะเป็นแดนเกิดทีนี้ถ้าเราจะมองแค่ผิวเผินก็คือว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรเอาไปเล่าให้พระฟังนะว่าคนนั้นทำไมสวยงี้งั้นงี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะนั่นคือคุณป้องกันผัสสะแต่จริงแล้วกิเลสมันเกิดข้างในพันธุ์เป็นมุตุการเคยเปรียบเทียบไว้ดีเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะเช่นต้นสตรอเบอรี่ถ้าเราต้นนี้ไปปลูกที่จังหวัดชุมพรโอ้ยมันจะไปปลูกขึ้นได้ไงคุณเดินใจจังหวัดชุมพรมันไม่เย็นมันร้อนใช่ไหมล่ะมันไม่ขึ้นร้อนชื้นไม่ขึ้นหรอกคือขึ้นอยู่แต่ไม่ออกผลต้นสตรอเบอรี่ต้องไปปลูกโน่นดอยอ่างขางบนยอดดอยภาคเหนือถึงจะออกเป็นผลออกมาได้ใช่อันนี้คืออากาศมีส่วนให้ต้นไม้เนี่ยออกผลหรือไม่โอเคนะแต่ผลออกเนี่ยออกที่ต้นไม่ได้ออกที่อากาศโอเคถ้าเราเปรียบอากาศเป็นผัสสะต้นไม้คือจิตใจของเราผลคือกิเลสอากาศบางอย่างผัสสะบางอย่างจะมีผลต่อกิเลสที่มากหรือน้อยได้ไม่ใช่ว่าทุกผัสสะจะทำให้เราเกิดกิเลสไปหมดหรือทุกผัสสะจะทำให้เราไม่มีกิเลสไปหมดบางผัสสะจะทำให้เรามีกิเลสออกมากบางผัสสะให้เรามีกิเลสออกน้อยอันนี้เหมือนกับอากาศที่เหมาะสมกับต้นนั้นไหมแต่กิเลสเวลาจะเกิดที่จิตของเราไม่ได้เกิดจากภาษานั้นอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นภาษาบางประเภทจะทำให้เกิดกิเลสได้มากสำหรับบางคนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจะเอาชนะไม่ได้เอาชนะภาษาเอาชนะที่กิเลสเกิดที่ไหนนะที่จิตของเราเกิดออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจก็คือเอาชนะจิตของตัวเราเองนั่นแหละที่ว่าแทนที่มันจะผลิตกิเลสยาให้มันผลิตกิเลสหรือถ้ามันผลิตออกมาแล้วกำจัดมันให้ได้เร็วถ้ากำจัดมันไม่ได้เร็วกำจัดได้ช้าออกมามันก็ไปตามชื่อเสียงแล้วพอมากขึ้นก็ไปทำการกระทำทางกายคือกิเลสอยู่ในใจนะกิเลสเกิดจากจิตออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจถ้าออกมามากๆ ก็เป็นวาจาพูดออกมาคือออกมามากๆต่อไปก็เป็นการกระทำทางกายกระทำไปซึ่งการที่จะลาสิกขาได้ก็เป็นการกระทำทางวาจาก็เป็นการกระทำทางกายโดยที่กระทำออกไปตามแต่จิตที่คิดไปยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาชนะจริงๆคือเอาชนะกิเลสในจิตใจของตัวเราตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่5เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราย้อนกลับไปอ๋อเราก็พบว่าจริงๆแล้วเอาชนะที่กิเลสแล้วดูอย่างความแตกต่างแค่ข้อ4กับข้อ5ว่าคุณจะยินดีไปในผัสสะได้มั้ยถ้ายินดีปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะออกจากอาบัตินี้เลยก็ปล่อยเลยตามเลยนั่นคือแพ้แต่ถ้าไม่ยินดีแก้ไขได้แล้วกลับมาเอาชนะซึ่งภาษานั้นจบไปแล้วอธิกรณ์เรื่องนั้นจบไปแล้ว

0: มีผัสสะแบบนั้นอีกแต่เอาชนะจริงๆคือชนะกิเลสในจิตใจของเราต่างหาก
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในประการที่5ของธรรมะในข้อ75เนี่ยก็จะพูดถึงแนวทางไว้ด้วยแล้วก็เริ่มมาจากการที่เสพเสนาสนะสงัดแล้วก็อยู่ในที่หลีกเร้นกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ให้จิตมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าถึงอาสวะขยายานอันนี้ก็จะไล่มาแต่ศีลสมาธิปัญญาไปนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เกิดนักรบ5ประเภทเปรียบด้วยกับภิกษุ5จำพวกมีอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: โอเค
1: มีให้เห็นกันนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ทีนี้เรากลับมาในเคสที่เรายกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินเรื่องของนางสิริมาเนาะก็คือมาตามกระบวนการนี้หมดเลยอันดับแรกได้ยินชื่อเสียงใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเกือบแล้วเกือบแล้วดีที่มีธรรมรักษาก็จึงไม่ได้สึกได้เห็นตัวเธอข้อที่สองได้เห็นนะได้เห็นว่าสวยงามยังไงสมมติไปนอนซมอยู่ตั้ง7 วันไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ล้างบาตรไม่ได้กินข้าวโอ้ยถ้าบอกว่าระลึกถึงได้ก็ต้องไปดูอีกอันนี้ก็เกือบแล้วเหมือนกันจนได้คุยปฏิสันถารเนี่ยในวันนั้นนิดหน่อยว่าเธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พรได้คุยปฏิสันถารในข้อ3แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะพอผ่านมาเสร็จปุ๊บคือเธอก็ได้ตายลงนางสิริมาตายลงในวันนั้นแล้วเขาก็ให้เก็บศพไว้3 วันจนกระทั่งโอ้โหเขียวพองขึ้นอืด
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเรียกประชุมหมู่ภิกษุณีแล้วก็มาดูโอ้คนที่สวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มขนาดนั้นทำไมตอนนี้เน่าเละเฟะป่านนี้แล้วก็มีจิตใจพิจารณาไปเราจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความยึดถือเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้ไม่รู้เป็นโสดาบันขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็คือแบบไปตามขั้นตอนของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็ถือว่าแบบว่าเอาชนะได้เอาชนะได
1: ้
0: ก็ยังสามารถสืบต่อพรหมจรรย์รักษาความดีของตนต่อไปได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะที่ว่านางสิริมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเจ้าค่ะเทวทูตมาให้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะโชคดีไปเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที
0: ่75.
1: พระอาจารย์หยิบยกขึ้นมาเจ้าค่ะ75เกี่ยวกับเรื่องของ
0: น
1: ักรบนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปข้อ76จะพูดถึงอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: 76ก็อุปมาอุปไมยด้วยนักรบเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีเรียบเรียงที่เป็นคนละแบบโดยพูดถึงการเข้าต่อสู้กันแล้ว
1: เข้
0: าต่อสู้กันนี่คือประสูตรที่2เรียกว่าอยู่ในข้อ76แล้วก็76โดยเปรียบเทียบคนละแบบคราวนี้เนี่ยคือเข้ารบกันแล้วเข้าสู่สมรภูมิแล้วรบกันละลงอาวุธกันละประหารกันแล้วอันนี้คือถ้าเราจะพูดก็คือเอารายละเอียดข้อ4เนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมข้อ4เมื่อสักครู่นี้ประการที่4เนี่ยที่ว่าเข้าต่อสู้กันแล้วเนี่ยในระหว่างการต่อสู้นั้นน่ะเกิดแบบว่าในข้อ76นะข้อแรกประการแรกก็คือตายอยู่ในที่รบนั้นเลยก็ต่อสู้แล้วตายอยู่ในที่รบฆ่าได้นี่ข้อที่1
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสกำลังจะเอาไปที่รักษาหน่วยทหารเสนารักษ์กำลังจะเอาออกไปออกจากสนามเพาะเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาล
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ค่ายยังไม่ทันถึงค่ายเลยตายระหว่างทาง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ระหว่างทางนี่ประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือไปถึงค่ายแล้วกำลังรักษาอยู่เกิดยังรักษาไม่ทันหายตายในระหว่างการรักษา
1: เจ้าค่ะ
0: ตายในระหว่างการรักษานี่คือประเภทที่3ส่วนประเภทที่4ก็คือว่าไปรักษาอยู่แล้วก็ระหว่างรักษานั้นหายจากอาการบาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บนี่คือประเภทที่4ซึ่งก็คือดีนะดีไหมถูกไหมข้อที่4นี่คืออย่างน้อยยังหายจากการบาดเจ็บส่วนข้อที่5นั้นก็คือไอตอนไปต่อสู้แบบว่าปราดประหารกันเนี่ยไม่บาดเจ็บแล้วก็เอาชนะได้ข้อที่4ข้อที่5นี่ถือว่าดี
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งข้อที่5ของประการที่5ในข้อที่76ก็จะมาเหมือนประการที่5ของข้อที่75อันนี้คือเราอธิบายรายละเอียดในประการที่4ของข้อ75หรือว่าก็จะมีแยกออกไปอีกเป็น4แบบ5แบบแบบนี้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเอาประเภทแรกก่อนที่ว่าตายในสนามรบเข้าสู้แล้วต่อแล้วก็ตายก็คื เอาข้อเ

0: สี่ประการที่สี่ของข้อ75เนี่ยมาป่าไว้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: คือคำนี้หมายความว่าไม่ได้อธิบายด้วยบทพยัญชนะเดียวกันเป๊ะแต่ว่าท่านจะพูดไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าได้เห็นเวลาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปบิณฑบาตแล้วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตไม่สำรวมอินทรีย์พอได้เห็นมาดูกามคือหญิงชาวบ้านนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วก็มีราคะเสียแทงจิตพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วลาสิกขาเพราะว่าลาสิกขานี่คือบางทีแบบระหว่างเดินทางยังไม่ทันเดินทางกลับมาวัดเลยนะบางทีก็ลาสิกกับต้นไม้มีนะคุณเดินใจทุกวันนี้ก็มีที่ว่าบางทีพระอยู่ในบ้านอย่างนี้นะเราปรากฏว่าคิดถึงบ้านเราทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างบางทีก็ไม่บอกตรงๆครูบาอาจารย์ไม่ให้สึกไม่ให้สึกแล้วทำไงบางทีก็หนีไปเลยหนีไปเลยไปเจออีกทีอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในเรือนแล้วแล้วลาสึกกับที่ไหนไม่ได้สึกก็คือแบบว่าถอดผ้าออกเลยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนเลยแบบนี้มีแบบนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนี่คือแบบว่าคือต่อว่าเหลืองเลยสึกกับต้นไม้ซึ่งคือมันไม่ได้สึกนะคือการสึกไม่สมบูรณ์
1: เจ้าค่ะ
0: การสึกไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้บอกว่าทำอะไรไม่ดีต่อไปก็ผิดศีลไปละก็แบบไม่สามารถบวชได้อีกคนประเภทนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่คือแบบว่าถูกฆ่าตายในสนามรบนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองที่ว่าถูกนำออกส่งตัวแต่ว่ายังไม่ถึงโรงพยาบาลตายในระหว่างทางก็คือมีความคิดว่าโอ้ยเราแบบว่าถูกราคาเสียแทงนี้คิดว่าจะแบบกลับไปลาสึกกับเพื่อนที่วัดอยากจะสึกให้มันเรียบร้อยเราจะค่อยกลับไปครองเรือน
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยความที่ว่าจิตใจเนี่ยไม่สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ละอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับภิกษุที่บวชแล้วโดยยังมีภรรยาเก่าอยู่เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไปเจอภรรยาเก่าแล้วก็แบบว่าเกิดแบบอยากจะสึกไปครองเรือนเฮ้แต่ก็จิตใจยังวุ่นวายไม่จะสึกไม่สึกสึกดีไม่สึกดีงั้นรีบๆกลับไปวัดเลยสึกให้มันจบๆไปแต่พอยังกลับไปยังไม่ทันจะถึงวัดเออช่างมันซะสึกเดี๋ยวนี้แหละสึกเดี๋ยวนี
1: ้คิดอยู่เลย
0: เออกลับบ้านเลย
1: เจ้าค่ะ
0: คิดอยู่ว่าจะกลับวัดแต่มันถึงวัดกลับบ้านดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เออยังไม่ทันถึงอารามก็แบบท้อถอยละกลับบ้านเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจเป็นภิกษุที่ชื่อว่าพระจุลการ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อจุลการคนหนึ่งชื่อมหาการพระมหาการเนี่ยบวชด้วยศรัทธาคือเป็นสองคนนี้เป็นพ่อค้ามาจากต่างเมืองพระอาจารย์จะไม่ได้มาจากเมืองอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นสามพี่น้องคือพี่ใหญ่ก็ชื่อมหาการละน้องรองก็ชื่อว่ามัชฌิมาการละแล้วก็น้องเล็กชื่อว่าจุลการละพี่ใหญ่นี่กับน้องเล็กออกเดินทางขายสินค้าซื้อสินค้าเดินทางด้วยเกวียนไปตามเมืองต่างน้องคนกลางคือมัชฌิมกาเนี่ยอยู่ที่เมืองเดิมนั้นเพื่อที่จะแบบคอยดูแลการค้าดูแลอะไรอยู่ที่เมืองเดิมของตน
1: เ
0: พราะว่าพี่กับน้องเล็กก็มาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ตัวพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนน้องเล็กนี่ก็ต้องมาคอยดูแลที่กองเกวียนปรากฏว่าพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความดีใจมากเลยอยากจะออกบวชก็เลยมาบอกน้องเล็กบอกว่านี่พี่จะบวชนะน้องเล็กบอกพี่จะบวชได้ไงแล้วทรัพย์สินสมบัติทำไงเออน้องก็ดูแลก็แล้วกันไม่ได้นะพี่นะถ้าบวชแล้วผมฉันจะบวช ด้วยบวชก็บวชก็ดีพี่น้องก็เลยบวชกันแต่นี้น้องเนี่ยบวชแล้วก็เป็นพระจุลการใช่ไหมล่
1: ะ
0: บวชด้วยคิดว่าจะเอาพี่ศึกพี่เนี่ยบวชคิดว่าจะเอามรรคผลนิพพาน
1: คิดคนละอย่างหมายต่างกันนะเจ้าค่ะ
0: คนละอย่างเลยคนละอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ปรากฏว่าพอบวชแล้วพี่ทำไงพี่ก็ไปแบบสมาทานข้อปฏิบัติอะไรต่างไม่ว่าจะเป็นชุดองค์กวัดในการที่ไปอยู่ป่าช้าส่วนน้องเล็กเนี่ยโอ้ยคิดว่าพี่เรานี่ทำกรรมหนักที่จะอยู่ได้ยังไงกินข้าวในบาทนั่นนี่โอ้ยปุดลุกปุดนั่งปุดนั่งปุดลุกอยู่ไม่เป็นสุขคนละอย่าง
1: ค
0: นละอย่างเนาะทีนี้พอจังหวะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ว่าพอบวชแล้วได้15วันเนี่ยก็จะแบบเดินทางไปนั่นนี่ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ว่าได้กลับไปที่บ้านเดิมของภิกษุทั้งสองรูปนี้พอกลับไปที่บ้านเดิมเสร็จปุ๊บครอบครัวของฝ่ายทั้ง3พี่น้องนี้จุลการมัชฌิมการมหาการได้ยินว่าพระมหาการมาแล้วก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านปกติพระพุทธเจ้าจะไปฉันที่บ้านใครก็จะต้องมีภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเสนาสนะอะไรล่วงหน้าไปก่อนก็จึงจัดให้เป็นหน้าที่ของพระจุลการพระจุลการไปดูว่า

0: จัดเสนาสนะยังไงอาสนะตั้งยังไงอะไรต่างๆปรากฏว่าจุลกาเนี่ยมีภรรยาสองคนมีภรรยาสองคนนี่คือพูดถึงภรรยาเก่านะตอนที่บวชแล้วนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: กลับไปที่บ้านเรือนเสร็จปุ๊บภรรยาสองคนเนี่ยทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะจัดผิดจัดอย่างนั้นที่เสนาสนะต่ำไปอยู่สูงพระเถระทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบจัดผิดถูกพระจุลกาก็เลยต้องทำหน้าที่ในการจัดให้ถูกบอกนั่นนี่พวกนี้ก็เลยได้โอกาสปลุกปล้ำพระจุลกานั่นเลยเออเพราะว่าเป็นสามีเก่าอยู่แล้วไงอาศัยความคุ้นเคยอาศัยช่องอาศัยกับการที่บอกว่านั่นนี่โน่นตรงนั้นตรงนี้บางตรงนั้นไปเอาของตรงนี้ปุ๊บได้ช่องจัดการเลยถอดผ้าเหลืองพระจุลกานี่คือเข้าเคสในนักรบห้าประเภทนี้พอเขาถอดผ้าเหลืองเสร็จปุ๊บโอเคก็ยอมไปปล่อยไปยอมไป
1: เคสที่สี่
0: ในข้อ75นะเคสที่สี่ในข้อ 75หรือถ้าเราจะพูดถึงก็จะเป็นเคสที่หนึ่งเลยในข้อที่76ว
1: ่าย
0: ังไม่ทันคิดว่าจะไปลาสิกขาเลยไม่ละแบบลาสึกเลยเพราะว่าได้เห็นภรรยาเก่าในเคสนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็เลยแบบลาสิกขาไปโดยที่ไม่ได้บอกลาสึกด้วยซ้ำทีนี้ถัดมาในประการที่สองเราว่าไปแล้วเนี่ยที่ว่ากำลังเดินทางกลับไปสู่วัดถ้าในกรณีของพระจุลกาเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่ได้เราไม่ควรจะไปทำผิดอะไรต่อภรรยาเก่ารีบเดินทางกลับวัดในขณะที่เดินทางกลับวัดยังคิดถึงพี่ชายว่าโอ้พี่ชายบวชอยู่เราจะลาสึกไม่ได้ภรรยาเก่ากลับเดินตามมาแล้วมาคว้าตัวกลับไปอันนี้คือจะเป็นเคสที่สองคว้าตัวกลับไปแล้วก็ทำให้ท่านสูญเสียพรหมจรรย์แบบหมดจากความเป็นพระถ้าท่านยังจะคิดถึงว่าเออฉันจะไปลาสึกให้มันเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันกลับถึงซึ่งตอนนั้นอาจจะคิดก็ได้แต่ว่าในเรื่องราวเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงไว
1: ้
0: ว่าอาจจะคิดว่าฉันต้องไปลาสึกก่อนแต่ว่าพวกภรรยานี่ทำไมทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ทันกลับไปแล้วก็เลยลาสึกลาสิกขาคือไม่ได้ลาสิกขาแล้วก็สูญเสียแบบถอดผ้าเหลืองเลยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเลยก็จะเป็นเคสที่สองในกรณีของข้อที่76นี
1: ้โอ
0: เคต่อไปประการที่สามประการที่สามก็คือว่าเปรียบเทียบกับนักรบที่ไปถึงแล้วใช่ไหมแต่ว่ารักษาไม่หายตายในระหว่างการรักษาก็คือเหมือนกับภิกษุนี่แหละที่ว่าคิดว่าจะลาสึกแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนมาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะลาสึกละคือเวลาลาสิกขาเนี่ยจะต้องมีการกล่าวคำกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าฉันไม่อยู่นะฉันไม่เป็นพระแล้วฉันจะเป็นคฤหัสถ์ต้องมีการพูดประมาณนี้ในขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นน่ะคนพูด3ครั้งในขณะที่พูดครั้งที่1ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะลาสึกละเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสมมติถ้าจะมีคนมาลาสึกกับพระมหาไพบูลย์เป็นพระเนี่ยนะมีพระอื่นจะมาลาสึกพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าคิดให้ดีๆนะเพราะอะไรนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะบอกว่าการครองเรือนมันยากนะมีจุลีมากนะกามเนี่ยเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกสุนัขแทะกระดูกกามเนี่ยเปรียบด้วยชิ้นเนื้อที่นกมันจะแย่งกันเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าที่จุดไปแล้วมันก็จะควันมากเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยของด้วยความฝันเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยผลไม้คาต้นเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกด้วยหลาเปรียบด้วยหัวงูพิษโอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปเป็นกระดาษเลยอยู่พระพุทธเจ้านี่แหละจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมเราอยู่ต้องอยู่7 วัน
1: เจ้าค่ะ
0: พอวันที่สามแล้วมีโยมคนหนึ่งบอกว่าท่านผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือจะลาสิกขายังไม่ทันครบ7 วันเลยก็จะว่าอันนี้คือแบบจิตใจนี่ห่อเหี่ยวละอยากจะกลับบ้านละพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่นะการบริพรมชันมันดีนะอธิบายให้เขาฟังนี่คือหน้าที่ของพระอาจารย
1: ์
0: แล้วพูดว่าไม่ไหวอยู่ไม่ได้ยังไงก็จะลาสิกขาตื้อไม่ไหวละก็คือถือว่าลาสิกขาไปก็ถือว่าตายจากการบริพรมชันอันนี้คือประการที่3ตายไปส่วนประการที่4ประการที่4นี่คือรักษาหายต่อสู้แล้วบาดเจ็บละไม่ชนะหรอกแต่บาดเจ็บแล้วเข้ากลับมารักษาหายด้วยรักษาหายก็หมายความว่าพอคิดว่าจะลาสิกขาแต่พอมาพูดคุยละอยู่ก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่ออยู่รักษาศีลต่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไม่เลิกสิกขาแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุอะไรนะก็อยู่ต่อฝืนอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอันนี้คือจะประเภทที่สี่
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประเภทที่ห้าประเภทที่ห้านี้ก็คือจะบรรลุธรรมคือเขาต่อสู้แล้วก็เอาชนะได้ด้วยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อที่ห้า ประการที่5ในข้อที่75เมื่อสักครู่ที่ว่ามีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตเห็นถึงแม้ว่าคนจะแต่งกายไม่เรียบร้อยเราก็มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะรักษาจิตไม่ให้มีราคะเสียแทงเสพเสนาสนะสงัดเข้าฌาน 1 2 3 4ได้อาสวัคคายานบรรลุธรรมได้นี่คือถือว่าเอาชนะได้ในสงครามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจึงเปรียบเทียบเอาไว้พระพุทธเจ้ากับนักบวช5ประเภทนี้คือในข้อที่76มี5ประการ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ใน2นัยยะนี้แล้วทั้งนัยยะข้อที่75และนัยยะข้อที่76เราเห็นได้ว่าเวลาเอาชนะเนี่ยศัตรูของพรหมจรรย์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพศตรงข้ามแต่เป็นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งมันจะได้รับการกระตุ้นจากผัสสะใดผัสสะหนึ่งซึ่งผัสสะนั้นส่วนมากก็คือจะเป็นเพศตรงข้ามที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะได้โทสะด้วยโมหะด้วยทีนี้ผัสสะมันก็ได้ทุกแบบไม่จำเป็นต้องเพศตรงข้ามก็ได้บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่ให้เราโกรธเคืองไม่พอใจก็เป็นได้อ่ะทีนี้เรามาดูเคสในประการที่5เนี่ยในข้อที่76นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ตะกี้ได้พูดถึงกรณีของท่านพระจุลการซึ่งลาสิกาไปคือประการที่1กับ2ใช่ไหมคือตายไปในระหว่างการออกรบแล้วก็พยายามจะกลับแต่ว่ายังไม่ทันถึงที่ก็ตายซะระหว่างแต่ว่ากรณีของพระมหาการพระมหาการนี่คือพี่ชายพระพี่ชายนี่บวชมาด้วยศรัทธาคิดว่าจะทำความทุกข์ให้มันสิ้นสุดไปในชาตินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ป่าช้าการไปอยู่ป่าช้าของท่านนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากสัปเหร่อที่ชื่อว่ากาลีบอกว่าต้องออกมาตอนหลังจากยามสุดท้ายยามแรกของราตรีแล้วแล้วก็กลับไปก่อนยามสุดท้ายของราตรีในระหว่างมานั้นก็บอกว่าอย่ากินข้าวมากทำตัวให้เบาแล้วก็พิจารณาถ้ามีซากศพอะไรมาเนี่ยฉันจะส่งให้ท่านพิจารณาได้รับข้อมูลจากสัปเหร่อชื่อกาลีปรากฏว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านก็ใคร่ครวญพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาเราก็เจอเคสแบบเดียวกันกับของจุลการนี่เลยนายจุลการแล้วศึกไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: กลับไปเรื่องของตัวเองนายจุลการนี่มีภรรยา2คนนายมัชฌิมิกานี่ลูกคนกลางมีภรรยา4คน
1: โอ้เจ้าค่ะ
0: นายมหาการนี่มีภรรยา8คนนู่นน่ะ
1: โอ้โห
0: เ
1: ออ2เท่านะเจ้าค่ะ
0: 2เท่าขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนที่ไปฉันข้าวที่บ้านนายมหาการภิกษุอื่นเนี่ยเขาไปดูแลจัดเสนาสนะภรรยา8คนของพระมหาการซึ่งไม่ได้โอกาสในการที่บอกว่าจะทำเหมือนกับกรณีของพระจุลการที่ได้ลาสิกไปทำไม่ได้เพราะไม่ได้โอกาสพวกเธอเนี่ย8คนก็เลยรุมขอพระพุทธเจ้าตอนที่ฉันได้ประทานเสร็จบอกว่าเนี่ยขอให้พระมหาการอยู่ให้พรได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ว่าพอฉันเสร็จปุ๊บก็จะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เป็นผู้ที่จะให้พรแล้วคนหนึ่งก็จะกลับกัน
1: ถูกค่ะ
0: พวกนางเนี่ยก็ขอให้พระมหาการทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าขออนุญาตคุณใจอนุญาตภิกษุอื่นเขาก็กลับเหลือพระมหาการรูปเดียวพวกภิกษุอื่นเนี่ยโอ้ตาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบหรือไงเนี่ยว่าทำไมถ้าแบบเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จเสียแน่นอนเลยเนี่ยพระดีๆแบบนี้อ่ะผมก็แบบโฆษณากันพระพุทธเจ้าบอกเธอไม่รู้หรอว่ามหาการกับจุลการมันต่างกันมากสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้พอภิกษุอื่นเขาออกไปหมดใช่ปะพวกภรรยาเก่า8คนนะคุณนิจัยก็เลยลุมกันเลยว่าจะถอดจีวรพระองค์นี้ให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ท่านก็กำหนดแล้วกำหนดว่าผู้หญิงเข้ามาอย่างนี้เนี่ยมันจะมาทำอะไรเนาะหลบใช่ไหมหลบเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าไม่ได้มีจิตใจยินดีไม่ได้มีจิตใจยินดีในการกระทำของนางนั้นไม่ให้โอกาสแม้จะโดนจีวรนั้นด้วยซ้ำหลบเสร็จปุ๊บท่านเข้าสมาธิเลยคุณนิจัยเข้าสมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บกำหนดเขาเรียกว่าอากาศธาตุกำหนดอากาศธาตุแล้วก็เหาะขึ้นฟ้าเลยทำลายยอดมณฑลของเรือนออกมาอยู่กับคณะสงฆ์กำลังเดินทางกลับวัดกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนี่ไงมาแล้วนี่มาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เอาตัวรอดมาได้คนละอย่างกันคนละอย่างกันจิตของ จุลการ

0: ่าสึกไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อนิดหน่อยมันโค่นลงแล้ว
1: เจ้าค่ะคือไม่มั่นคงใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องไม่มั่นคงเลยถูกแบบภาษานิดหน่อยเขายั่วให้หน่อยเขาแบบจับนั่นนี่หน่อยก็เออยอมอ่านอ่ะคือแพ้สงคราม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่จิตใจของพระมหาการเหมือนภูเขาหินทั้งแดงไม่มีรอยต่อไม่มีช่องอยู่ข้างในลมพัดมาทางไหนมันจะไปสะเทือนอะไรไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจคนละอย่างแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะทำให้วันไว้เศร้าหมองไม่มีเอาชนะได้จึงเปรียบเทียบกับนักรบในประการที่5อันนี้คือ2ระยะทั้งข้อ75และ76รวมถึงเคสต่างๆด้วยใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาสาธยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกใน2พระสูตรด้วยกันซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วก็น่าจะอย่างที่ดิฉันมีความรู้สึกก็คือว่าได้รู้พระธรรมด้วยการเปรียบเทียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการครองพรหมจรรย์ในพระภิกษุทั้งหลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่เราถ้ามองดีๆเนี่ยก็น่าจะปรับใช้กับชีวิตของเราได้ในเรื่องที่จุดที่พระอาจารย์ย้ำอยู่หลายครั้งก็คือกิเลสทั้งหลายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาผัสสะทั้งหลายเนี่ยมันมาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราโดยเฉพาะเลยที่จะเอาชนะได้นั่นคือสำคัญที่สุดคือสู้กับจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจมั่นคงก็จะชนะศัตรูทั้งหลายก็คือเรากามฉันทะทั้งหลายได้หมดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: บานเจ้า
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: ส่วนในข้อที่71ถึง74เราก็จะมาพูดกันในสัปดาห์หน้าว
1: ัน
0: นี้เรายกเรื่องสำคัญสำคัญ2พระสูตรในหมวดนี้ขึ้นมาก่อนคือ75และ76เจ็ดสิบไปถึงเจ็ดสิบสี่จะมาพูดในคราวหน้าเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
8: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรม การก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าณรุ่มอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
9: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่

0: นักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์ที่10ตุลาคม2569แรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับก็พบกันเป็นประจำ ทุกๆวันเช้าจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6 โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7 โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ก็รับฟังพวกเราได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับที่ Facebook ข่าวยามเช้าแล้วก็อีกหนึ่ง Facebook ที่ตอนนี้เราโยกรายการต่างๆมาไลฟ์สดกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วงเล็บแล้วก็เว้นวรร
0: ค
1: live นะครับ LIVE
0: ก็คือถ้าเกิดว่าอยากดูพวกเราไลฟ์สดก็คือต้องเข้าไปที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันเดิมก็ยังอยู
1: ่ยังอยู
0: ่อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสาร
1: ใช่
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายช่องทางเลยนะคะที่จะติดต่อพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่องทางนี้เพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เราทั้งคู่หอบกันมาเลย เรียกกันว่าเรียกว่า4คูณ100
1: เออ
0: 4คูณ100ได้ม
1: ั้ยของคุณเอเวลินอาจจะ4คูณ100ในระยะแบบก็ไกลอยู่นะก็ไกลอยู่ของผมก็
0: ฉันก็ไกลนะ
1: ถ
0: ือเป็นว่าเอาเป็นว่าออกกำลังกายตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยตื่นขึ้นมา
1: ตื่นก่อนเรา
0: ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟังเราปุ๊บแต่ว่าพวกเราเนี่ยตื่นแล้วต้องวิ่งด้วย
1: ตื่นแล้วออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกาย
1: หลายท่านเช้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เนอะหลายท่านก่อนหน้านี้เวลาเราจัดรายการเนี่ยก็จะบอกว่าทำตื่นมาทำกับข้าว อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเตรียมใส่บาตรอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืน
0: อันนี้จะแสดงว่าแฟนคลับข่าวยามเช้าของเราเนี่ย
1: หลากหลาย
0: ม
1: ี
0: หลากหลายนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนไม่น่าจะเป็นช่วงวัยเราแล้วล่ะ
1: นะคะ
0: มาดูกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศที่เราจะต้องอัปเดตกันทุกวันเมื่อเช้าที่เราวิ่งมาเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นหมอกสักเท่าไหร่แต่ดิฉันว่าหมอกจางๆหรือควันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือหมอกแหละนะคะกรมอุตุนะคะถามว่าตอนนี้สภาพอากาศของเราเป็นไงบ้างก็เริ่มใกล้จะหนาวแล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังต้องรับมือเช่นเคยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยด้วยนะคะ
1: คว
0: ันที่10ถึง11ตุลาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้แหละ
0: ถูกต้องค่ะก็เสาร์อาทิตย์นะบางคนอยากจะออกจากบ้านก็อย่าลืมดูสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็เข้าไปดูการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: คือจะบอกว่าทางกรมอุตุเนี่ยให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยวันที่10จนถึง11ตุลาคมจะอิทธิพลมวลอากาศเย็นระลอกที่2นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนปานกลางช่วงการประชุม IMF พอดีทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้บอกว่าในช่วงวันที่9ที่ผ่านมาถึงวันที่13ตุลาคมนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องเตรียมรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ถามว่าระลอกแรกอยู่ไหนดิฉันยังไม่ได้สัมผัสเลยระลอกที่2จะมาแล้ว อ่ะมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกนะคะด้วยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะผลักดันความชื้นเข้ามาจากอ่าวตั้งเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่13อย่างที่บอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้ภาคอีสานตอนล่างฝนเพิ่มขึ้นนะจากนั้นในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้กลุ่มฝนเนี่ยจะขยายกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับการประชุม IMF นะคะก็คาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณส่งสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดลงไปในช่วง13ถึง15ตุลาค
1: ม
0: โดยทางกรมอุตุเนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกับกทม.แล้วก็กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วในการเร่งพร่องระบายน้ำล่วงหน้านะคะทีนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักก็คือภาคตะวันออกบ้านดิฉันเองรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีมวลน้ำคือนครนายกกับปราจีนเนี่ยจะมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำรู้กันอยู่เนาะว่านครนายกนะคะก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นทุ่งรับน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ระวังให้ฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรก็อยากจะให้ประชาชนที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยติดตามข่าวสารเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับล่าสุดมาตี5ที่ผ่านมาเขาระบุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนี่แหละถึง13ตุลาคมอันนี้เขามีระบุเบื้องต้นในวันนี้คือวันที่10เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังทั่วไทยกันสักนิดนึงวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะเยอะมากนะก็คือเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้น11ตุลาคมก็เป็นเหนือตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ถึง13ก็สอดคล้องกับที่พี่ไออ่านมาสักครู่12 13ภาคอื่นฝนจะเริ่มลดลงแล้วแต่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังกัน12ถึง13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คลื่นลมนะเผื่อพี่น้องคนไหนเดินเรือเนิบขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือช่วงที่มีบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับ
0: พอบอกว่าฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี้อย่างหนักหน่วงเนี่ยดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: นึกถึงอะไรครับ
0: ผ้า
1: เนี่ยผมแบกผ้ามา
0: ใช่ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: ไม่แน่ใจว่า
0: เมื่อ
1: กี้ในไลฟ์สดเห็นหรือว่าผมแบกผ้า
0: ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ย7โมงแล้วเดี๋ยวไปซักผ้าหน่อย
0: ต้องรีบซักผ้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องรีบซักผ้านะอ่ะอัปเดตฝนกันนิดนึงค่ะ
1: วันนี้ฝนต้องบอกว่าวันนี้กทมปริมณฑลฝน 80% ของพื้นที่นะครับเยอะสุดในประเทศเลยวันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนึงฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงนะฝนตกหนักคือสอดคล้องกับทางท่านรักษาการอธิบดีกรมอุตุบอกแหละว่าคือฝนอาจจะไม่ได้มาแบบตกหนักนะแต่คือก็มาแบบตกมาเรื่อยๆนะครับ 80% ของพื้นที่ส่วนในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ส่วนที่เหลือครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ 60% ของพื้นที่นะครับทีนี้ในทุกๆวันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนอะจะเป็นประธานในการประชุมพูดง่ายๆคือประชุมเรื่องน้ำท่วมเอางี้ดีกว่าคือชื่อศูนย์อาจจะยาวเนอะคือประชุมเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาคอยดูว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในประเทศเป็นยังไงจะต้องเตรียมพร้อมยังไงช่วยเหลือเยียวยายังไงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอันนี้ของเมื่อวานคือเขาจะประชุมทุกเช้าเนอะประมาณ 9:00 น 10:00 น อย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมเขาก็ท่านนายกก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ย น้ำท่วมเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วแล้วก็ให้เร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งหน่อยเนอะจัดการจัดเก็บขยะอะไรต่างๆนานาพื้นที่ใดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มก็ให้ร้องขอมาตามความจำเป็นของสถานการณ์ทีนี้ท่านนายกก็กำชับเหมือนกันในส่วนของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าตุลาถึงธันวาเนี่ยมันเป็นช่วง

0: ่ติดริมแม่น้ำโขงอาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งส่วนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ตอนแรกเขาคาดการว่าน่าจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ลดลงแล้วแสดงว่าสัญญาณของน้ำเหนือเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ในน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ทางกรมชลประทานเนี่ยบริหารจัดการได้ส่วนลุ่มน้ำหนึ่งที่ต้องเฝ้ากันก็คือบางปะกงเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ารับมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกที่จะไหลสู่ฉะเชิงเทราเขามีการหน่วงน้ำไว้บริเวณเหนือเขื่อนคลองสียัดแล้วก็เขื่อนนฤบดินทร์จินดาแล้วก็เขื่อนขุนด่านประกันชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดมเพื่อที่จะผลักดันน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำบริเวณปลายแม่น้ำบางปะกงขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ83ของความจุรวมนะครับเขื่อนป่าซาเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนหนองปลาไหลเนี่ยปริมาณน้ำยังเต็มศักยภาพในการกักเก็บเนื้อแต่ว่ายังคงต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ชี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยรวมถึงเกษตรกรแล้วก็ชาวสวนผลไม้ให้ชัดเจนเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรนะคะใครเข้าเกณฑ์บ้างที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี
0: ้
1: พร้อมขอให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องด้วยเพื่อส่งข้อมูลให้กับปภ.ดำเนินการจ่ายเงิน อย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราพูดง่ายถ้าเราดำเนินการช้าปภ.เขาก็ทำเรื่องให้เราได้ไม่ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยท่านนายกเนี่ยก็ยังได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านของกินของใช้พูดง่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าหนึ่งล่ะมันจะขาดแคลน2ล่ะมันจะมีการฉกฉวยในเรื่องของราคาไหมแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะในการคือพูดง่ายก็คือตอนนี้มีการประสานเครือข่ายผู้ประกอบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็จัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคนะเพื่อรองรับกรณีที่เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันถูกตัดขาดนะบางเส้นทางเนี่ยถนนถูกตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่ว
0: ม
1: มันก็ไม่สามารถขนส่งอาหารได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่นะก็มีการประสานทั้งไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ตลาดกลางด้วยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ผู้ประกอบธุรกิจอาหารฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรนะคะเป็นการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สินค้าจำเป็นหลากหลายช่องทางเลยทีนี้ท่านนายกก็บอกนะคะว่าแนวทางของทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้า Second Brand หรือว่า House Brand ที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าทั่วไปมาลดราคาแล้วก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพเนี่ยคือถามว่าก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องยังมีคุณภาพของสินค้าคงไว้อยู่นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าราคาประหยัดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้ครอบคลุมเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประชุมทีนึงก็คือได้เรื่องหมดเลยนะนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยท่านนายกบอกว่ากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะให้มีการรวบรวมแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเป็นรายวันโดยที่ไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดหรอกไม่งั้นมันจะช้าโอ้กว่าจะรอให้ครบทั้งจังหวัดโอ้30วันนะก็ยังไม่มีใครได้เงินกันสักทีนะคะก็ถ้าเกิดว่ารายวันใครส่งได้ก่อนส่งเลยก็จะทำใหให้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันทีแล้วก็แก้ไขปัญหาคอขวดด้วยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมาอังกันนะช่วงปลายเดือนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยถึงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: ครับผมขณะเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยขอมาดูเรื่องเงินไหนๆก็พูดถึงเรื่องเงินเยียวยา
1: ได้เลย
0: เพราะว่าทางปภ.กับออมสินเองเนี่ยทยอยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วเบื้องต้นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วง4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวอัปเดตตัวเลขกันสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่เพียงกี่จังหวัดเนอะแต่ว่าพอรอบเย็นเมื่อวานนี้เพิ่มแล้วเป็น26จังหวัดกว่า 39,329 ครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปี69นี้ตามมติครม.เนอะช่วง1ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปภ.และธนาคารออมสินโอนไปแล้ว26จังหวัดเงินประมาณโอ้โห300ขออภัย346ล้าน
1: 300กว่าล้านเลยเหรอเกือบ350ล้านเลยนะ
0: เนี่ย 39,329 ครัวเรือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรก็บอกว่ามีครัวเรือนที่รับการโอนเงินไปแล้ว 3,000 จากก้าวกระโดดจาก 3,400 ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เป็น 35,845 ครัวเรือนตามนโยบายของท่านนายกอนุทินนะครับเขาบอกว่านโยบายก็คือ first come first serve ก็คือรีบคือจังหวัดไหนที่

0: ามารถรวบรวมข้อมูลของการ
1: ได้ก่อน
0: ของการที่ทางผู้ประสบภัยเนี่ยยื่นทั้งผ่านทางระบบแอปทางรัฐแล้วก็ผ่านทางหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วปภ.รวบรวมข้อมูลส่งให้ออมสินออมสินก็รีบเร่งดำเนินการในการโอนเลยนะครับซึ่งก็ทางปภ.เองก็บอกว่าขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่เร่งกระบวนการตามที่ปภ.เนี่ยได้ประสานมานะครับเบื้องต้นในการเยียวยาเนี่ยก็จะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็อัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทอย่าง 5,000 บาทนี่ก็คืออาจจะเป็นน้ำล้อมบ้านนะครับก็จะได้ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอ้ท่วมเข้าไปในบ้านค้างกี่วงกี่วันอะไรก็แล้วแต่ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ทางปภ.ก็ขอกำชับมาทางจังหวัดเนอะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนอะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกเนี่ยก็ให้ติดต่อธนาคารอะไรก็ได้นะครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้การโอนเงินเนี่ยติดขัดนะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของเงินทองมาถึงเรื่องของปากท้องกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศเลยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะคะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะมีการเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี
0: ้
1: นะคะในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าสินค้าจำเป็นเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนค่ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในนั่นเองสำหรับการขยายมาตรการการช่วยเหลือในทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็เตรียมของงบกลางวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยโดยจะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่เข้าถึงพื้นที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงภัยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงเลยโดยจะมีการมอบหมายให้ต่างจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อมีการรับจัดรับสรรงบประมาณด้วยทั้งนี้กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ปริมาณแล้วก็สินค้าราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะก็พูดง่ายว่าอยากที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยทำยังก็ได้ให้ราคาสินค้านั้นน่ะถูกลงแล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่นะคะเพื่อทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุดนะคะ
0: เรื่องของสินค้าเขาจับตาเรื่องของทั้งผักเนอะแล้วก็ไข่ไก
1: ่ค่ะ
0: เออนะแต่ว่าก็เขาจะมีทางพาณิชย์เองเขาก็จะมีโครงการต่างๆที่ออกมาช่วยเยอะแยะมากมาย
1: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกินเจแล้วด้วยไหมน้องต้นกินเจ
0: วันน
1: ี
0: ้กินเจต้นไม่ได้กิน
1: หรอพี่กินมังสวิรัติอย่างน้อยก็ขอไข่หน่อยขอไข่ต้มขออะไรนิดน
0: ึ
1: งเพราะว่าพอช่วงเนี้ยมันอาจจะอย่างในกรณีที่หลายๆบ้านที่หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอยากกินมังสวิรัติอยากกินเจแต่ว่าน้ำท่วมก็อาจจะหายากหน่อย
0: อาจจะหายากเรื่องของอาหารนะในไหนก็ยังอยู่น้ำท่วมเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเรื่องของภัยที่มาจากน้ำท่วมนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ทางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าการจมน้ำกับการไฟดูดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะในการฆ่าชีวิตประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมและแม้หลังน้ำลดเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแบบนี้กันอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่าน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย21จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย70รายเลยนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดสาเหตุหลักๆเนี่ยการเสียชีวิตมากกว่า2ใน3เนี่ยเกิดจากการจมน้ำและพัดตกน้ำสูงถึง48รายรองลงมาคือไฟฟ้าช็อต17รายพอเจาะลึกเฉพาะการเสียชีวิตในเหตุจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเนี่ย61รายเนี่ยเป็นเพศชายมากถึง48รายหญิง13รายและส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องของจมน้ำกับไฟดูดบางทีเราเดินลุยน้ำแล้วก็มันจะมีจุดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะลงน้ำไปลุยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีจุดไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งลุยน้ำที่แม้ว่าอุ้ยน้ำมันแค่ระดับอกหรืออะไรยังสามารถดูได้แต่กระแสน้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับยังไงต้องเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าหลังน้ำ

0: ถก็ยังต้องเฝ้าระวังนะกลับบ้านแล้วก็ต้องปลอดภัยวางแผนให้ดีเขาบอกว่าถ้าจะกลับเข้าบ้านในช่วงหลังน้ำลดเนี่ยให้เข้าในช่วงกลางวันและช่วงที่ฝนไม่ตกเข้าไปตอนที่น้ำหรือพื้นมันเริ่มแห้งแล้วหลีกเลี่ยงการเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปในบ้านก็คือเดี๋ยวไม่มีใครทราบแล้วก็ห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีนะตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนว่าเอ้ยสวิตช์หรือไฟหรืออะไรมันพร้อมใช้งานไหมนะครับอย่าห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดถ้ายังเปียกชื้นนะครับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสวมถึงมือยางรองเท้าบูทหน้ากากอนามัยแล้วก็ขณะทำความสะอาดบ้านด้วยเนอะเพราะว่าทั้งฝุ่นเนอะโคลนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นฝุ่นละอองฝอยที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังพวกแผลติดเชื้อเนอะเศษแก้วตะปูอะไรต่างๆนานาสัตว์มีพิษที
1: ่อ
0: าจจะซ่อนอยู
1: ่
0: นะต้องเฝ้าระวังกันด้วยอันนี้คือภัยอย่างหนึ่งจากน้ำท่วมนะครับ
1: อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของเชื้อรา
0: เ
1: วลาที่น้ำท่วมอ่ะตามฝาผนังบ้านหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในบ้านหมอนเหมือนหมอนเน่าของอะไรอย่างเงี้ย
0: นะดมเข้าไปเนอะบางทีมันก็ไม่รู้
1: บางทีนี่คือต้องโอ้โหมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันอย่างใหญ่โตเลยนะคะก็ต้องดูกันหลังน้ำรถนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวมาขอดู
0: คอมเมนต์
1: กันสักนิดนึงมีใครบ้างสุขสันต์วันเกิด10ตุลาคมผอ.นุ้ยคุณประกิตขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะม
0: ี
1: คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะมีใครอีกบ้างคุณทิพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมคอมเมนต์ไหลไวสักนิดนึงขออภัยนะครับคอมเมนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปเร็วมากเลยต้องขออภัยจริงนะครับมีพี่วันดีนะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะนะครับพี่นพพรนะครับพี่ทิพวรรณนะครับพี่รามพี่กิติมาส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นสวัสดีค่ะมาอะไรเหมือนมารายงานตัวก่อนเนอะ
1: เช็คอินเช็คอิน
0: พี่ทองใสนะครับพ
1: ี่
0: ทองใสพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่สงคเนพี่ราตรีพี่อัชราบอกว่าวันเสาร์พักผ่อนคลายกันทุกท่านนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่ยอดชูชาติสวัสดีครับมีใครอีกบ้างครับ
1: คุณกิติมาสวัสดีน้องๆข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนคุณรวมจันทร์สิริข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: มีพี่ไก่เกศสยอง พี่บังออนพี่ผู้ใหญ่บำรุงสวัสดีข่าวยามเช้านะครับพี่สมจิตฟังอยู่วันพุธพิสัยขอบคุณครับพี่เขมิกาอยู่เขาชะกันสระแก้วสวัสดีครับ
1: พี่มาลีบอกว่าไม่ว่าเกิดภัยธรรมชาติอะไรของที่ขายเป็นต้องขึ้นราคาค่ะนี่ไงทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็ต้องมีการมาควบคุมนะคะมีทงฟ้าแล้วนะ
0: แต่คือมันก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานเนอะของกลไกการตลาดแต่ว่าบางทีก็ขึ้นจนแบบมันเกินกว่าราคาที่เขากำหนดไว้สักนิดนึงนะ
1: คุณพงษ์ชยาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าพร้อมทีมงานทุกท่านฟังทุกวันนครปฐมอากาศครึ้มแต่ว่าฝนไม่ตกครับยินดีด้วยที่ฝนไม่ตกนะคะซักผ้าได้แล้วตอนนี
0: ้
1: พาคุณต้นไปซักผ้าที่นครปฐมได้สิถ้าฝนไม่ตก
0: ผมลุ้นอยู่เนี่ยว่า7โมงอย่าเพิ่งตกลงมานะ
1: ตกแน่นอนห้วยขวางยังไงก็ตกละคุณนะ
0: พี่คมสันนะครับพี่ทองพูนนะครับพี่ชีวินพะเยาฝนไม่ตกเนอะหมอกลงเริ่มหนาวแล้วนะ
1: เนี่ยยโสธรบอกว่าหนาวแล้วนะคุณธนพรบอกว่ายโสธรค่ะหนาวแล้วเช้าๆมีหมอกจ้าโอ้โห
0: ขอบคุณครับกินมังเช่นกันพี่มาลีไม่เข่งเกินไปไม่ลำบากใจดีค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาที่เราไหวนะคะเพื่อสุขภาพด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตอนนี้ตาแดงร้อยกว่าแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี
1: ้
0: คึกคืนกันตอนเช้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่ไม่ได้ไปไหนไม่ต้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งปิดนะครับเดี๋ยวมีตีคองร้องข่าววันนี้คุณคลึกแก้วพี่บูนจะมามีข่าวน่าสนใจให้เราฟังกันเด
1: ี๋
0: ยวไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นพาสอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณของพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ซึ่งในการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมา

มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบครับว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้ครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อจะเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นและหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกรัฐมนตรียินดีไทย UAE เจรจาสำเร็จปูทางสินค้าไทยบุกตลาดตะวันออกกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ครับในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อจะรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่านะครับจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการค้าขยายไปยังตลาดของภูมิภาคตะวันออกกลางครับโดยท่านนายกครับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ UAE ครับก็ยืนยันการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศครับทั้งนี้ครับนายกยืนยันนะครับว่าไทยเราพร้อมผลักดันความตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนชาวไทยครับโดยนี่จะถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนการค้าซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าไทยเราจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีระหว่างไทยเองกับประเทศอื่นๆในอนาคตครับจากเรื่องของการค้าการลงทุนมาดูกันที่การช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับผู้ว่าส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภ.ช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกครับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นไปบดบังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ในตอนนี้ครับและขอให้เน้นครับการรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและพี่น้องในต่างจังหวัดเพื่อจะเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเร่งจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงครับและหากพื้นที่ไหนต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์นายกครับยังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ครับตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก
จึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม

อย่างต่อเนื่องด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานครับดำเนินต่อเนื่องพร้อมจะเตรียมศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับของจังหวัดและในระดับภาครองรับครับในกรณีที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดเพราะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้าเพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก็ให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงเรื่องของเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวเกษตรกรให้ชัดเจนนะครับพร้อมขอให้เกษตรกรครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องครับเพื่อที่ว่าจะส่งต่อข้อมูลให้ปภ.ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปโดยเร็วนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับยังกำชับเพิ่มเติมกับผู้ว่านะครับให้รวบรวมและส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้เป็นรายวันไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับมาเป็นรายวันได้เลยเพื่อให้สามารถจะทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดและลดระยะเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เงินนั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยน้ำท่วมนะครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกรุงเทพมหานครและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำเคหะร่มเกล้าย้ำเคลื่อนย้ายปลอดภัยลดภาระผู้ประสบภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าสคบครับให้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรัฐมนตรีครับสั่งการให้สคบนั้นมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อปล่อยรถยกครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างหรือว่าจอดจมน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสน.ร่มเกล้าจำนวนราว34คันครับโดยครับเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อจะลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นการเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจรที่เลข4ตัว1197ย้ำว่า1197ครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้สคบนั้นเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและการซ่อมแซมรถมีการประสานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคานั้นอย่างเป็นธรรมประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อจะประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยและสินเชื่อครับสคบเองก็ช่วยประสานงานเรื่องการเคลมประกันภัยให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินในการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนั่นเองครับจากเรื่องของน้ำท่วมครับไปดูกันที่โครงการคัดตัวเตรียมทหารกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยดีอีเปิดโครงการคัดตัวเตรียมทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหรือว่ากระทรวงดีอีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคัดตัวเตรียมทหารโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับโรงเรียนดาวนายร้อยและโรงเรียนซีนิตจัดขึ้นครับซึ่งโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3ถึงมัธยมมาศึกษาปีที่6ครับคือม.3ถึงม.6
ที่มี

ความสนใจและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและตำรวจครับได้เข้ามาทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยให้กับเยาวชนสามารถจะค้นพบจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งโครงการนี้ครับก็มีนักเรียนชั้นม.3 ถึงม.6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการครับและขณะนี้ครับกระทรวงดีก็มีโครงการ THAI Passport ซึ่งผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครให้กับบุตรหลานนะครับสามารถจะช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนครับนำมาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีครับก็มีให้เลือกกว่า30โมเดลและยังมีคอร์สในการเรียนรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อจะนำไปแสดงในผลการเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับและปิดท้ายครับปีคองร้องข่าวในวันนี้กับงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้แล้วล่ะครับ IMF ชี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่านางคริสตาลีนาโกเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อว่า IMF ได้กล่าวในงาน Fourth Global CEO Conference ถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในอีก2วันข้างหน้าวันจันทร์นี้แล้วนะครับว่าการที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2534บทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ25ไปเป็นร้อยละ43ของ GDP โลกเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าการลงทุนและภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับอีกเพียงแค่2วันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับสำหรับในการประชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะก่อนหน้าที่เราจะปิดเบรกไปนะคะพูดถึงเรื่องเงินทองก็มาเปิดเบรกด้วยเรื่องเงินทองอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะให้มาฟังทางนี้เลยนะธนาคารออมสินชวนคุณนะคะหลายๆคนเลยเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR

0: าเฮง X นบกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยมีอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนหรือว่าเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้แล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรได้ที่ GSB Contact Center 1115ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและอย่างที่บอกกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเท่าที่ไหวนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายเนอะที่ต้องการแบบยอดขายหรืออะไรต่างๆลองดูอันนี้กันนะ
0: QR มหาเฮง Xนกกระซิบค่ะ
1: ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเงินทองเดี๋ยวในวันจันทร์นี้แล้วจะมีการประชุมระดับโลกเนื้อ IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกรอบนึงก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาน่าจะปี2534มั้งถ้าจำปีไม่ผิดนะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆหน่วยงานเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการกันคลังเองเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปเช็คสถานที่เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปดูว่าความพร้อมอะไรถึงไหนยังไงซึ่งท่านบอกว่าไทยเราเองเนี่ยแล้วก็ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยพร้อมแล้วนะเต็มรูปแบบทุกมิติส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการในการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเตรียมการเนี่ยไม่ได้เตรียมกันแค่1เดือน2เดือนนะเขาเตรียมกันมา3ปีนะทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการทั้งเรื่องของสถานที่โครงสร้างพื้นฐานคือพวกตึกถนนหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและระบบถ่ายทอดสดที่เป็นมาตรฐานระดับเวิร์คคลาสเลยนะเทียบกับมหกรรมฟุตบอลโลกเลยนะภายใต้การควบคุมของทีมงานระดับเชี่ยวชาญระดับเดียวกับเวที World Economic Forum ของเมืองดาวอสว
0: ่
1: าควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่มีจุดตรวจค้นด้วยเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์การเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็ครอบคลุมทั้งสถานที่การจัดประชุมที่พักโรงแร
0: ม
1: เพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศเยอะมากนะครับไม่ได้มาแค่191คนนะมากันจาก191ประเทศคือ1ประเทศเนี่ยโอ้โหมากันเยอะทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของประเทศนั้นกระทรวงการคลังของประเทศนั้นมากันพรึบซึ่งไทยเราเองเนี่ยพร้อมในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมาตรฐานสากลเนื้อตกแต่งพื้นที่ต่างๆเขาเอาผ้าไทยจาก28ชุมชนมาใช้ตกแต่งพื้นที่แล้วมีการนี่อาหารไทยมัน
0: สำคัญนะ
1: อาหารต้อนรับอาหารเครื่องดื่มที่นำวัตถุดิบจากสินค้า GI มาเนี่ยแหละแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยนะแล้วก็มีความพร้อมในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการเงินดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองนะครับ
0: เอามาดูรายละเอียดกิจกรรมในช่วงการประชุม IMF World Bank 2026กันดีกว่าอันดับแรกเลยพิธีเปิดคือหลายๆคนสับสนไงตกลงวันไหน
1: เปิดวันไหน
0: พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมก็คือวันจันทร์นี
1: ้
0: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการแสดงเอกอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศนะคะวันที่16ตุลาคมก็คือพูดง่ายๆว่าจัดประชุมจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่16ตุลาซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะครอบคลุม4เสาหลักไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นรวมไปถึงโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งหลายขั้วอย่างที่เรารู้กัน

0: เลยการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้สำคัญมากรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารการประชุมกันได้ทุกๆช่วงของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์จะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเพราะว่าเป็นเรื่องข่าวดีของกรุงเทพมหานครเขาคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะปี2026ไม่ได้จัดกันเองนะครับแต่นี่เป็นผลโหวตจากทางด้าน Condé Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นี่เป็นผู้อ่านของทางสหราชอาณาจักรนะเขาสำรวจ290,000กว่าคนเขาโหวตเราเป็นที่1คะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็อิสตันบูลตามมาอันดับ2และอันดับ3
0: โอ้โหนะนี่คือเราเนี่ยชนะปารีสเลยเหรออันดับ1 สำหรับเมืองที่ดีที่สุดในโลกเลยเหรอเนี่ยนะกรุงเทพมหานครของเราแน่นอนว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกได้ตลอดไปหรือว่ายังไงเนี่ยก็ต
1: ้
0: องขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ตอนนี้รัฐบาลก็กำลังช่วยกันบริหารจัดการด้วยค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7 โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569